0: วัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนท่านนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนค่ะนะคะไปเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปสีดอกต่างสร้างรายได้ใช่เกี่ยวกับพืชใช่ไหมใช่ไหมคะเอาละค่ะลักษณะต่างๆของพืชเกิดขึ้นได้อย่างไรคะลักษณะต่างๆของพืชเกิดขึ้นได้อย่างไรเอ่ย
2: การผสมพันธุ์ของพ
0: ื
2: ช
0: การผสมของอะไรนะ
2: ต
0: ้นพ่อและต้นแม่นะคะเมื่อต้นพ่อต้นแม่ผสมพันธุ์แล้วเกิดอะไรต่อมาคะ
2: ม
0: ี
2: ต
0: ้
2: นล
0: ู
2: ก
0: และต้นลูกมีลักษณะที่เป็นอย่างไร
2: ค
0: ล้ายกับพ่อและแม่นะคะเอาละค่ะตรงนี้นะคะเหมือนที่เรียนตอบเลยนะคะลักษณะต่างๆแล้วก็ได้มาจากต้นพ่อต้นแม่นะคะซึ่งต้นพ่อต้นแม่นั้นจะมีการสืบพันธุ์โดยเรณูของเกสรเพศผู้นะคะไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียนะคะก็จะเกิดการผสมพันธุ์และหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรต่อคะเมื่อผสมพันธุ์แล้วก็จะได้เมล็ดใช่ไหมคะเมื่อนำเมล็ดไปปลูกก็เป็นยังไงคะก็ได้ต้นลูกมาที่มีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่นะคะเอาละค่ะตรงนี้ค่ะว่าแต่ว่าเราสามารถช่วยผสมพันธุ์พืชได้หรือไม่ช่วยได้ไหม
2: ได
0: ้ช่วยยังไงอ่ะ
2: การนำเกส
0: ร
2: เพศผู้ไป
0: ส่วนไหนของเกสรเพศผู้คะนำเรณูของเกสรเพศผู้แล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราจะเอาอะไรเอาผู้กันเอาผู้กันไปทำอะไรนะคะไปแตะบริเวณไหนนะ
2: เร
0: ณูของเกสรเพศผู้นะคะแล้วก็ไปทำอะไรต
2: ่
0: อไปแตะลงบนยอดเกสรเพศเมียแล้วก็รอผสมพันธุ์ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ได้เมล็ดนำเมล็ดไปปลูกก็ได้พืชต้นใหม่มานั่นเองนอกจากใช้ผู้กันช่วยในการผสมพันธุ์พืชแล้วมีอะไรช่วยได้อีกอ่ะนักเรียนจะอะไรช่วยได้อีกครั้งที่แล้วนักเรียนเขียนว่ายังไงใช่อะไรคะไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันได้ไหมมาจิ้มฟันได้ไหมก็ได้อยู่นะสำลีอะคะ
2: ได
0: ้นะคะมาจิ้มฟันแต่มาจิ้มฟันจะแหลมเล็กไปหรือเปล่านะก็ไม่รู้แล้วก็ต้องทดลองดูนะคะเอาละค่ะวันนี้เราอยู่ในเรายังอยู่ในกิจกรรมนะคะสีดอกต่างสร้างรายได้นะคะซึ่งจุดประสงค์ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะอธิบายวิธีการที่มีความเป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ลงความเห็นจากข้อมูลค่ะนะคะเกี่ยวกับวิธีการที่เป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการอันนี้ก็เป็นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์นะคะการลงความเห็นจากข้อมูลแล้ววันนี้นักเรียนจะต้องพูดโน้มน้าวค่ะพูดโน้มน้าวผู้อื่นคล้อยตามในวิธีการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการได้อย่างมีเหตุผลแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีอคตินั่นเองโดยไม่มีอคติเป็นอย่างไรคะ
2: โดยไม่
0: ลำเอียงนะคะโดยไม่ลำเอียงนั่นเองเช่นเราไม่ชอบเพื่อนกลุ่มนี้ดังนั้นเราจะไม่รับฟังเพื่อนกลุ่มนี้อภิปรายหรืออธิบายได้หรือไม่คะไม่ได้เพราะนั้นเราต้องรับฟังเพื่อนอย่างมีเหตุผลแล้วก็ไม่ใช้อคตินะคะในการรับฟังเพื่อนในตอนที่เพื่อนนั้นนำเสนองานนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมของเราจะอยู่ในหน้าที่83ค่ะวันนี้มีแค่กี่ข้อคะ
2: 1 ข้อ
0: คือข้อที่4นะคะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมใบงานหน้า83ได้เลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทาง

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเอ๊เราต้องทำอะไรคะนักเรียนวันนี้จะต้องนำเสนอใช่ไหมนำเสนอผลอะไรเอ่ยนำเสนอผลการปรับปรุงวิธีการใช่ไหมคะหรือออกแบบวิธีการที่กลุ่มของนักเรียนนั้นได้ทำกันไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมพอมาในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนต้องทำอะไรนะคะนำมานำเสนอแล้วนะคะโดยนำเสนออย่างไรเอ่ยใช่แล้วโดยการพูดโน้มน้าวพูดโน้มน้าวให้ใครฟังล่ะคะพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มฟังฟังอย่างเดียวไหมพูดยังไงพูดให้เขาทำไมคะให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามเห็นด้วยนะคะคล้อยตามหรือเห็นด้วยตามที่เรานั้นได้พูดนะคะหรือวิธีการที่ออกแบบวิธีการที่เรานั้นได้ช่วยกันคิดมาของกลุ่มของเรานะคะแล้วก็ต้องแสดงอะไรด้วยคะเหตุผลประกอบด้วยนะคะในการนำเสนอหลังจากนั้นเราต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปแสดงความคิดเห็นแสดงไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อพิจารณาเลือกอะไรคะใช่เลือกวิธีการที่เป็นไปได้นะคะที่จะได้ต้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินมานะเพื่อนำเสนอให้กับเด็กในสถานการณ์นั่นเองนะคะดังนั้นแต่ละกลุ่มวิธีการก็น่าจะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมทีนี้เราจะเลือกได้อย่างไรเราก็ต้องฟังเพื่อนทุกกลุ่มเวลาเพื่อนนำเสนอเราจะคุยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เราต้องตั้งใจฟังเพื่อนมีมารยาทในการตั้งใจฟังเพื่อนนะคะไม่พูดแทรกเพื่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาคุยกันแสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มด้วยนะคะว่าทำไมคะเราจะคล้อยตามหรือเชื่อเพื่อนกลุ่มไหนโดยมีการพิจารณาตามนี้ค่ะการพิจารณานะคะเลือกวิธีการที่เป็นไปได้นะคะลองดูซิว่าเอ๊ะเพื่อนกลุ่มนั้นที่เขานำเสนอมีเหตุผลไหมมีเหตุผลประกอบหรือเปล่านะคะมีข้อมูลมาประกอบการอธิบายไหมแล้วก็วิธีการที่เพื่อนนั้นนำเสนอเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนหรือเปล่าพูดกลับไปกลับมาไหมพูดแล้วคือฟังง่ายเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนเราแค่กลุ่มเราอย่างเดียวเนาะเราต้องฟังกลุ่มใครคะกลุ่มเพื่อนแล้วนำมาทำไมนะพิจารณาว่าเราจะเลือกแนวทางไหนดีเพื่อนำเสนอกับเด็กที่อยู่ในสถานการณ์เป็นคำตอบนะคะกิจกรรมวันนี้ยากไหมคะไม่ยากแค่เพียงอะไรนั้นต้องเตรียมตัวใช่ไหมคะที่จะพูดโน้มน้าวนะคะอะไรซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมมาแล้วอยู่ในหน้าที่86นักเรียนสามารถเปิดทบทวนได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานะคะให้เวลาเรียนทบทวนซึ่งกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราทำไปนะคะก็คือแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติมวิธีการหรือว่าวิธีการใหม่เลยในการทำให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินนะคะในการทำให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินเอาล่ะสำหรับตรงนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่วางแผนการพูดโน้มน้าวแล้วก็ตรวจสอบเหตุผลด้วยนะคะเรียงลำดับการพูดให้เป็นขั้นเป็นกรก่อนที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะดังนั้นนักเรียนเดี๋ยวจะให้เวลาเตรียมตัวลองอ่านดูซิว่าเป็นยังไงในกลุ่มนะคะแล้วใครจะนำเสนอซึ่งการนำเสนอก็แล้วแต่การวางแผนของแต่ละกลุ่มอาจจะนำเสนอคนเดียวหรือ2คน3คนนะคะแต่คนที่จะให้ต่อเนื่องกันนะคะแน่นอนต้องมีเหตุผลแล้วก็ขั้นตอนชัดเจนนักเรียนก็ฝึกพูดซ้อมกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อนคนอื่นที่ไม่ได้นำเสนอก็ต้องฟังช่วยเหลือเพื่อนนะคะอ้าวพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนค่ะไปเตรียมตัวกันได้เลยค่ะ

0: เตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอกันนะคะตรงส่วนนี้ค่ะสรุปนะคะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นนำเสนอผลการปรับปรุงวิธีการหรือผลการออกแบบวิธีการของกลุ่มตนเองโดยการพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามโดยแสดงเหตุผลประกอบค่ะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลการปรับปรุงวิธีการหรือผลการออกแบบวิธีการโดยพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามโดยแสดงเหตุผลประกอบให้ชัดเจนนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้กลุ่ม1นั้นนำเสนอก่อนเลยดังนั้นขณะที่กลุ่ม1นำเสนอกลุ่ม2 3 4 5ต้องทำอย่างไรคะ
1: ฟ
0: ังค่ะต้องฟังนะเพราะนักเรียนนั้นจะต้องฟังว่าเพื่อนกลุ่มไหนนะคะพูดอย่างไรเพื่อนำไปพิจารณานะคะพร้อมแล้วนะคะกลุ่ม1นำเสนอกี่คนคะลูก
1: 2
0: คนนะคะเตรียมตัวได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างขั้นตอน
2: ขั้นตอนที่1เลือกบัวพันธุ์สีน้ำเงินเพื่อให้ต้นลูกมีสีน้ำเงินครับขั้นตอนที่2เลือกบัวฝรั่งสีขาวเพื่อให้ต้นลูกมีลักษณะเหมือนบัวฝรั่งครับ
3: ขั้นตอนที่3นำผู้การแตะที่เรณูของต้นพ่อและไปป้ายที่ต้นแม่ค่ะขั้นตอนที่4สังเกตลักษณะของต้นลูกค่ะ
0: สังเกตลักษณะของต้นลูกนะคะเรียบร้อยไปแล้วกลุ่ม1เป็นอย่างไรบ้างทราบไหมว่าต้นไหนเขาเป็นต้นพ่อต้นไหนเป็นต้นแม่เพื่อนได้กำหนดไหมแล้วสีอะไรนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวใครที่นำเสนอสามารถถ้าลุกขึ้นยืนได้เลยนะคะถ้ามากกว่า1คนต่อไปกลุ่มที่2ใช่ไหมคะกลุ่มที่2ใครนำเสนอคะลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะลุรอเตรียมรอได้เลยต่อไปตั้งใจฟังกลุ่มที่2นะคะเชิญค่ะ
3: ขั้นตอนที่1เลือกต้นบัวผันสีน้ำเงินและต้นบัวฝรั่งสีขาวค่ะขั้นตอนที่2นำมาผสมกันโดยใช้ผู้กันมาป้ายเรณูเพศผู้แล้วนำไปป้ายเกสรยอดเกสรเพศเมียค่ะ
4: ข้อที่3รอดูต้นลูกว่าเหมือนพ่อหรือแม่ข้อที่4หากไม่ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินให้เปลี่ยนคู่ใหม่ค่ะ
0: เรียบร้อยไปแล้วนะคะถ้าทำตามเหมือนกลุ่มเราจะได้ผลไหมคะได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินไหมได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
0: ได้นะนั่งลงค่ะต่อไปกลุ่มที่3เตรียมตัวนะคะนักเรียนพูดโน้มน้าวเพื่อนนะไม่ได้นำเสนออย่างเดียวนะลูกจะโน้มน้าวให้เพื่อนเชื่ออย่างไรนะคะ
4: ข้อที่1เลือกต้นบัวผันสีน้ำเงินเป็นต้นพ่อข้อที่2เลือกต้นบัวฝรั่งสีเหลืองเป็นต้นแม่ครับ
3: 3แล้วนำมาผสมพันธุ์โดยใช้ก้านสำลี4โดยการนำเกสรเพศผู้มาป้ายที่ยอดเกสรเพศเมีย5ถ้าผสมพันธุ์กันแล้วไม่ได้นำต้นบัวฝรั่งที่มีสีน้ำเงินก็ลองเปลี่ยนต้นบัวฝรั่งในการผสมพันธุ์กันค่ะ
0: หนูได้วางแผนไหมคะว่าหนูจะสมมติถ้าไม่ได้ผลตามที่หนูคาดหนูจะใช้ต้นบัวฝรั่งสีอะไร

0: สีขาวค่ะ
1: อ๋อสีขาวไปผสมใช่ไหมคะอ่ะนั่งลงค่ะเชื่อไหมคล้อยตามเพื่อนไหมตอนนี้เพื่อนพูดมา3กลุ่มแล้วเริ่มคล้อยตามกลุ่มไหนแล้วบ้างฮะต้องฟังให้ดีนะคะว่า1เขากำหนดต้นพ่อต้นแม่2เขาใช้วิธีการใดในการผัดช่วยผสมนะคะช่วยผสมพันธุ์3ผลที่ได้มาแล้วเป็นอย่างไรและถ้าไม่ได้ต้องทำยังไงนะคะแต่ถ้าผสมสีนี้ปุ๊บต้องได้แบบนี้แน่ๆเลยเนี่ยนะคะก็ลองดูกันพูดโน้มน้าวให้เพื่อนเนี่ยคล้อยตามเหมือนเราจะเปิดร้านขายอะไรสักร้านขายดอกไม้อย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมีการผสมพืชพันธุ์พืชใช่ไหมคะเราจะใช้วิธีการผสมพันธุ์นะคะแล้วก็บอกให้เขาเชื่อยังไงว่าวิธีการนี้ได้ผลนะคะอ่ะเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่4ค่ะ
2: 1นำบัวผันสีน้ำเงินไปผสมพันธุ์กับบัวฝรั่งสีขาวเพื่อที่อาจได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินครับ2นำผู้กันจิ้มที่เกสรเพศผู้แล้วนำผู้กันไปจิ้มที่ยอดเกสรเพศเมียครับ
3: สามรอให้เมล็ดพันธุ์ออกแล้วนำไปปลูกรอดูว่าอาจจะได้อะไรครับสี่หากได้สีที่ต้องการก็นำไปเพาะพันธุ์หากไม่ได้สีที่ต้องการให้เปลี่ยนคู่ผสมพันธุ์ครับ
1: แล้วเราอยากได้สีอะไรคะ
3: สีน้ำเงินครับ
1: สีน้ำเงินต้นอะไรคะที่ได้อยากได้สีน้ำเงิน
3: ต้น
1: อะไรครับ
3: บัวฝรั่งครับ
1: บัวฝรั่งสีน้ำเงินเนาะนะคะเขาจับคู่แล้วนะคะนักเรียนสังเกตว่าการจับคู่ของแต่ละกลุ่มจับคู่สีเหมือนกันไหม
4: เหมือน
1: กันไหมคะนะคะนั่งลงต่อไปกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5มีในใจบ้างหรือยังตอนนี้มีหรือยังเดี๋ยวเพิ่งตัดสินนะยังกลุ่ม5เขายังไม่ได้นำเสนอนะคะกลุ่มที่5เตรียมตัวได้เลยค่ะกลุ่มที่5เป็นอย่างไรบ้าง
5: ข้อ1ค่ะพิจารณาบัวผันต้นสีน้ำเงินต้นพ่อค่ะข้อ2พิจารณาบัวฝรั่งต้นสีเหลืองต้นแม่ค่ะ3นำแปลงมาจิ้มที่เรนูต้นพ่อค่ะ4นำเรนูมาป้ายที่เกสรเพศเมียคือบัวฝรั่งสีเหลืองค่ะ5รอให้เกิดการผสมพันธุ์กันค่ะ6นำเมล็ดไปเพาะในอ่างน้ำค่ะ7รอการเจริญเติบโตของต้นลูกค่ะ
1: หมดแล้วมี7ขั้นตอนนะคะปรบมือกับทุกคนเลยค่ะเป็นยังไงจับคู่สีเหมือนกันไหม1เพื่อนระบุเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวนักเรียนดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานะคะให้เวลาพิจารณาเลือกวิธีการที่เป็นไปได้ว่าแต่ละกลุ่มมีเหตุผลไหมกลุ่มไหนที่ใช้เหตุผลสมเหตุสมผลมีข้อมูลประกอบชัดเจนมีวิธีการที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจนเลยนะคะนะซึ่งเดี๋ยวนี้ครูจะตรงนี้ครูจะให้เวลานักเรียนได้แสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยนำเสนอครูว่าหนูจะเสนอของกลุ่มไหนนะคะที่จะทำไมคะเป็นวิธีการที่เป็นไปได้เพื่อนำเสนอให้กับเด็กในสถานการณ์นะซึ่งเมื่อสักครู่กลุ่มที่หนึ่งจับคู่สีอะไรกับสีอะไรนะคะลูกสีอะไรนะคะ
4: ส
1: ีขาวกับสีอะไรคะสีขาวสีน้ำเงินไม่รู้ต้นไหนต้นพ่อต้นแม่คะต่อไปกลุ่มที่สองจับคู่อะไรคะ
4: ต้นบ
1: ั
4: วผันส
1: ี
4: น้ำเงินกับบัวฝรั่งสีขาว
1: ต้นบัวผันสีน้ำเงินกับบัวฝรั่งสีขาวกลุ่มที่สาม
6: ต้นบัวผันสีน้ำเงินกับต้นบัวฝรั่งสีเหลือง
1: ต้นบัวผันสีน้ำเงินกับต้นบัวฝรั่งสีเหลืองกลุ่มที่สี่ค่ะต้นบัวผันสีน้ำเงินกับบัวฝรั่งสีขาวและกลุ่มที่5ค่ะ
4: ต้นบ
1: ั
4: วผ
1: ัน
4: ส
1: ี
4: น้ำเง
1: ิน
4: กับต้นบัวฝรั่งสีเหลืองค่ะ
1: ต้นบัวผันสีน้ำเงินกับต้นบัวฝรั่งสีเหลืองนะคะ อ่ะกลุ่มที่3กับกลุ่มที่5จะคล้ายกันเนาะใช่ไหมคะแต่ต้องไปสังเกตขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่เรียนนั้นได้สังเกตกันมาเมื่อสักครู่เอาล่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลาค่ะให้เรียนคุยกันในกลุ่มนะคะว่าแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างโดยพิจารณาเลือกวิธีการที่เป็นไปได้นะคะทางต้นทางและปลายทางไปร่วมพูดคุยกันในกลุ่มได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะคุยพิจารณากันแล้วใช่ไหมในกลุ่มของตนเองนะคะเอาคุณครูขอฟังหน่อยค่ะว่านักเรียนนั้นนะคะให้กลุ่มไหนนะคะให้กลุ่มไหนที่พูดแล้วเรารู้สึกว่าเราคล้อยตามนะคะอ่ะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1โสดารัตน์นะคะ
1: หนูคล้อยตามกลุ่ม2ค่ะ
0: คล้อยตามกลุ่มที่2อ่ะกลุ่มที่2ยิ้มแล้วยิ้มหวานแล้วเพราะอะไรอ่ะคะ
1: เพราะว่ามีเหตุผลที่ชัดเจนแล้วก็มีแนวคำตอบที่ชัดเจนค่ะ
0: มีเหตุผลที่ชัดเจนแล้วอะไรนะลูก
1: แล้วก็มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน
0: อ๋อมีเรียงลำดับขั้นตอน

0: ที่ชัดเจนเขาได้บอกไหมว่าต้นพ่อนั้นสีอะไรต้นแม่นั้นสีอะไรเขาได้บอกชัดเจนไหมคะ
1: ชัดเจน
0: ชัดเจนเนาะเอาละค่ะเอานั่งลงอ้าวต่อไปกลุ่มที่สองค่ะ
2: หนูคอยตามกลุ่มสี่ค่ะ
0: กลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่ยิ้มแล้วเพราะอะไรอะคะหนู
2: เพราะว่ามีเหตุผลที่ชัดเจนเช่นบัวผันสีน้ำเงินกับบัวฝรั่งสีขาวผสมกันอาจจะได้สีบัวฝรั่งสีน้ำเงินค่ะ
0: อ๋อเขามีข้อมูลประกอบชัดเจนใช่ไหมคะ
2: แล้วก็วิธีการเรียงลำดับเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนค่ะ
0: ค่ะอ้าวนั่งลงอ่ะตอนนี้กลุ่มที่สองกลุ่มที่สี่เนาะต่อไปกลุ่มที่สามค่ะอ่ากลุ่มที่สามสุวรินทร์กลุ่มผม
1: คอยตามกลุ่มที่5ครับ
0: กลุ่มที่5กลุ่มที่5เพราะอะไรครับ
1: มีเหตุผลและมีการเรียงลำดับเป็นขั้นเป็นตอนครับที่ชัดเจน
0: ที่ชัดเจนด้วยเขาได้กำหนดไหมคะว่าต้นไหนเป็นต้นพ่อต้นไหนเป็นต้นแม
1: ่กำหนดค่ะ
0: กำหนดใช่ไหมครับอ่ะนั่งลงนะคะนี่กลุ่มที่5นะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะจะคล้อยตามกลุ่มไหน
2: หนูคอยตามกลุ่ม5ค่ะ
0: กลุ่มที่5เช่นกันนะคะเพราะอะไรคะลูก
2: เพราะมีเหตุผลประกอบและขั้นตอนที่ชัดเจนค่ะ
0: ยกตัวอย่างได้ไหมเช่นอะไรที่ของเขาชัดเจนเช่นอะไรคะต้นพ่อต้นแม่เขามีการกำหนดไหมคะ
2: มี
0: กำหนดยังไงคะชัดเจนยังไงคะ
2: เช่นเลือกต้นพ่อสีน้ำเงินและต้นแม่สีเหลืองค่ะ
0: อ๋อคิดว่าน่าจะได้ผลออกมาเป็นต้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินใช่ไหมคะคล้อยตามกลุ่มที่5เอานั่งลงค่ะตอนนี้คล้อยตามกลุ่มที่5กี่กลุ่มแล้วคะตอนนี
3: ้
0: 2กลุ่มแล้วเนาะต่อไปกลุ่มที่5ล่ะคะกลุ่มที่5ล่ะ
4: ผมคอยตามกลุ่มที่4ครับ
0: กลุ่มที่4เพราะอะไรคะเพราะอะไร
4: มีเหตุผลประกอบที่ชัดเจนครับ
0: มีเหตุผลที่ชัดเจนเนาะนะคะมีเหตุผลอื่นอีกไหมเขามีการกำหนดต้นพ่อต้นแม่ไหมคะชัดเจนไหม
4: ชัดเจนครับ
0: ชัดเจนกลุ่มผมเลยให้กลุ่มที่4ใช่ไหมครับนั่งลองก็เดินปรบมือกับเพื่อนที่นำเสนอค่ะมีการเตรียมตัวดีสังเกตแล้วเพื่อนในกลุ่มช่วยกันดีนะคะสรุปแล้วพิจารณากลุ่มไหนพิจารณากลุ่มไหนเมื่อสักครู่มีกลุ่มไหนคะมีกลุ่ม5ใช่ไหมนะคะเพื่อนำเสนอเป็น2กลุ่มแล้วก็กลุ่มที่เท่าไหร่คะ4อ้าว5กับ4เราจะเลือกกลุ่มไหนดีอ่ะระหว่าง5กับ4เลือกกลุ่มไหน5ทำไมเลือก5กลุ่ม4ยอมไหมกลุ่ม4เอายอมกลุ่ม4เลือก5เหมือนกันเพราะอะไรอะคะเพราะอะไรกลุ่ม4เลือก5เหมือนกันเพราะอะไร
3: เหตุผลความช
0: ั
3: ดเจนอ๋อ
0: เพื่อนบอกว่าโปรดบอกว่าเหตุผลเขาชัดเจนกว่าครับคุณครูเอาปรบมือให้กับเพื่อนค่ะยอมรับนะกลุ่ม5นะคะยิ้มหวานไปเลยทีเดียวนะคะกลุ่ม5ให้เหตุผลได้ชัดเจนนะคะเหมือนที่นักเรียนตอบคุณครูมาเลยนะคะเขาก็จะมีกำหนดต้นพ่อต้นไหนต้นพ่อต้นไหนต้นแม่นะคะแล้วก็มีการแบ่งอะไรคะแบ่งกันพูดเนาะมีการแบ่งกันพูดดีนะคะเวลาเราเอาเรนูของเกสรเพศผู้ไปแตะนะลูกนะแล้วมันไปจิ้มนะแล้วไปจิ้มเนาะไปแตะก็พอเนาะนะคะไปลงบนยอดเกสรเพศเมียนะเราไม่ต้องจิ้มน้องนะเอาแตะก็พออ่ะนั่นคือนะคะที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ก็คือเราเรียนกิจกรรมอะไรคะสี
3: ดอกต่าง
0: สร้างรายได้สีดอกต่างสร้างรายได้มากี่ชั่วโมงคะ2ชั่วโมงนี้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมนี้เนี่ยอะไรบ้าง1นักเรียนสามารถอธิบายอะไรได้บ้างเมื่อเรียนมา2ชั่วโมงนี้2นักเรียนได้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์หรือไม่นะคะและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์นั้นคิดว่าน่าจะเป็นอะไรนะคะน่าจะเป็นอะไรดังนั้นเดี๋ยวให้ในกลุ่มเนี่ยช่วยกันคิดว่าวันนี้เราได้อะไรคะเรียนรู้กิจกรรมอันนี้อะไรบ้างใน2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูขอฟังนักเรียนเช่นกันนะคะว่านักเรียนนั้นได้เรียนรู้อะไรบ้างแต่ละกลุ่มนะคะ ซึ่งแน่นอนการนำเสนอจะเป็นคนเดิมไหม
3: ไม่
0: ใช่คนเดิมนะคะอ้าวพร้อมแล้วทำกิจ

เอาละค่ะนักเรียนพร้อมแล้วยังคะทั้งต้นทางและปลายทางว่าแต่วันนี้ค่ะสีได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรบ้างในเรื่องของสีดอกต่างสร้างรายได้นักเรียนปลายทางสามารถลุกขึ้นนำเสนอกับคุณครูได้เลยนะคะ

0: ส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูอยากจะฟังว่านักเรียนนั้นได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มอื่นเราต้องทำอย่างไรจ้ะลูกจะต้องฟังเพื่อนอย่างมีมารยาทไม่พูดแทรกแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะ
1: 1ได้แนวทางการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการการแก้ปัญหาความต้องการของลูกค้าที่อยากซื้อบัวฝรั่งสีน้ำเงินค่ะ2ได้ร่วมกันนำเสนอ

0: การปรับปรุงหรือออกแบบกันในกลุ่มค่ะ 3. การพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นคอยตามค่ะ
1: นั่นคือสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ใช่ไหมคะขอบใจมากต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4
2: ได้ลงความเห็นข้อมูลครับได้รู้การผสมพันธุ์ของพืชได้ช่วยกันลงความเห็นข้อมูล
1: ได้ช่วยกันลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไร
2: การผสมพันธุ์ของพืช
1: อ๋อการผสมพันธุ์ของพืชนะคะน่ะนั่งลงต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3
2: ได้ลงความเห็นข้อมูลผ่านการนำเสนอให้กลุ่มอื่นคล้อยตามและได้คาดการความเป็นไปได้ของลักษณะของบัวผันที่น่าจะเป็นไปได้เพื่อให้ลูกดอกบัวฝรั่งสีน้ำเงินครับ
1: ครับเยี่ยมนั่งลงต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่1เตรียมตัวนะคะกลุ่มที่1นำไมค์ไว้ได้เลยลูกกลุ่มที่1
2: ได้เรียนรู้วิธีการผสมพันธุ์พืชโดยสามารถวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันแสดงความคิดเห็นประเมินและตัดสินใจเลือกวิธีการนำเสนอความเป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการค่ะ
1: เก่งมากต่อไปกลุ่มที่1ค่ะ
3: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชและได้พูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นคอยตามครับ
1: ครับผมประมือกับทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมีการร่วมมือที่ดีกับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะเอาล่ะที่นักเรียนพูดมาเนี่ยใช่เลยนะคะซึ่งนักเรียนได้อธิบายวิธีการที่เป็นไปได้ของการผลิตพืชให้ได้ตามที่ต้องการไหมคะในกลุ่มได้มีการอธิบายกันไหมได้อธิบายแล้วได้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ไหมคะได้ทักษะนั้นคืออะไรคืออะไรจ๊ะคือการลงความเห็นข้อมูลนะคะเหมือนที่เพื่อนกลุ่ม3บอกเลยเรามีการลงความเห็นข้อมูลกันนะคะแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาพูดโน้มน้าวให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆได้คล้อยตามมีการประเมินไหมคะประเมินกลุ่มเพื่อนใช่ไหมแล้วมีการตัดสินใจพิจารณาว่าวิธีการไหนที่จะทำไมคะที่จะนำเสนอให้กับเด็กที่อยู่ในสถานการณ์นะคะวันนี้เยี่ยมมากเลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะสำหรับต้นทางปลายทางก็เช่นกันใช่ไหมคะคิดว่าน่ารักเช่นกันค่ะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนลองเปิดแบบประเมินตนเองค่ะหน้า88นะคะกิจกรรมที่เรานะคะทำหรือสิ่งที่ฉันได้ทำในวันนี้นะคะซึ่งนักเรียนนั้นมีการพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามโดยใช้เหตุผลประกอบหรือไม่แล้ววิธีที่ทำเป็นอย่างไรดีพอใช้ปรับปรุงบางทีเราอาจจะไม่ได้พูดเพื่อนพูดแต่เราช่วยเพื่อนคิดไหมถ้าเราช่วยเพื่อนคิดวันนี้ระดับที่หนูทำได้วันนี้เป็นอย่างไรสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นเราจะทำให้ดีขึ้นไหมนะคะวันหลังเราจะเป็นคนพูดบ้างไหมอะไรเงี้ยนะคะต่อไปเราได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในกลุ่มกันไหมคะเราใช้เหตุผลไหมในการแสดงหรือเราทะเลาะกันทะเลาะกันไหมในกลุ่มทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะนะคะเราใช้เหตุผลนะคะอ้างอิงจากความรู้ที่เรานั้นได้เรียนมานะคะจากการอ่านสถานการณ์ต่างๆนะแล้วก็มีเขียนเพิ่มเติมนิดนึงนักเรียนสังเกตตรงนี้ไหมคะตรงข้างล่างนะคะสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจอะไรที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจแล้วข้อที่3ก็คือสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังทำได้ไม่ดีเลยมีไหมสามารถเขียนได้มากกว่า1อย่างนะคะตรงส่วนนี้ตรงนี้คือกิจกรรมท้าทายของเรานะคะในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเราเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะขึ้นในหน่วยใหม่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสารเพราะนั้นกิจกรรมที่เราจะได้ทำการทดลองต่างๆก็มีนะคะมีในกิจกรรมในหน่วยต่อไปนะคะตรงนี้ครูผ่านได้ไหมคะเดี๋ยวหนูไปเขียนเองได้ไหมคะเขียนในช่วงโมงว่างเนาะเรามาสรุปกิจกรรมกันก่อนนะคะกิจกรรมเราเรียนรู้อะไรบ้างพืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไหมคะแล้วลักษณะทางพันธุกรรมนั้นนะคะเรานำมาใช้ประโยชน์ได้ไหม

0: ได้ใช้ประโยชน์ทำอะไรได้อะเอามาทำอะไรคะนำมาทำอะไรคะประโยชน์ลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอ่ะไม่ใช่ของพืชมีแค่สัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมไหม
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: นะคะเอามาทำอะไรคะประโยชน์เอามาคาดการได้ไหม
1: คาดการได้
0: คาดการเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะความเป็นไป
0: ได้ของใช่เก่งมากกล้องลักษณะความเป็นไปได้ของรุ่นลูกไม่ว่าจะเป็นพืชน้องการไปใช่ไหมคะสัตว์ล่ะคาดการได้ไหมได้นะคะสัตว์ก็เราคาดการได้เช่นกันอ่ะตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: คือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้กันนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะขึ้นหน่วยที่3นะคะสารในชีวิตประจำวันเรื่องน้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไรนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปนะคะจะมีใบงานค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของน้ำหวานนะคะแล้วก็มีน้ำหวานกระมังพลาสติกนะคะช้อนน้ำแข็งก้อนเล็กเกลือแกงแล้วก็แก้วพลาสติกนะคะเอาล่ะดังนั้นตรงส่วนนี้นะคะตรงไหนที่นักเรียนยังไม่เรียบร้อยก็ทำไมคะนักเรียนกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะกลับไปทำให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะในเรื่องลักษณะพันธุกรรมนะคะที่ครูฝากไว้ว่ากลับไปทำให้เรียบร้อยแล้วไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้พบกันเลยเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
2: เออแต่แกนี่ก็แปลกเน
3: า
2: ะ
3: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
1: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
4: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
4: ยังไงอะ
1: แกรู้ป่ะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
4: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
4: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
4: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์เป็นฉบับขับคำภาคในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่2ชุดคือชุดที่เป็นฉบับคำภาคคำฉันท์และชุดที่เป็นคำภาคภาษาเขมรต้นฉบับคำภาคคำฉันท์มีจำนวนรวมทั้งสิ้น9เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นหรดานทุกเล่มส่วนที่เป็นสันด้านขวางของต้นฉบับทั้งด้านซ้ายและขวาเขียนชื่อหนังสือกำกับไว้ว่าเป็นคำภาคเล่ม1จนถึงเล่ม9บนปกของหนังสือเขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้เพียง3เล่มโดยเรียกชื่อสมุดแตกต่างกันว่าสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์และพระสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์ส่วนฉบับที่ไม่ได้เขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้บนปกจะเขียนชื่อตอนของแต่ละเล่มด้วยเส้นดินสอขาวกำกับไว้ในหน้าต้นที่1 2หรือ3ก็ได้เช่นเล่ม4เขียนชื่อตอนกำกับไว้ว่าสัมภาทีเล่ม5เผาลงกาเล่ม6เบญจกายเป็นต้นต้นฉบับคำภาคที่เป็นภาษาเขมรมีจำนวนเพียง3เล่มเท่านั้นและทุกเล่มอยู่ในสภาพชำรุดมากทั้ง3เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวหน้าละ2บรรทัดโดยมีคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทยโยงแทรกไว้ระหว่างบรรทัดด้วยนอกจากนั้นยังมีคำภาคที่เป็นฉบับพลัดอีก1เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหาเป็นตอนพระรามยกทัพบันทึกข้อความในเล่มเพียงหน้าละ3บรรทัดสภาพต้นฉบับชำรุดมากบนปกไม่มีชื่อเรื่องและชื่อตอนกำกับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะแต่ว่าคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเสื้อจอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นเบาริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาเบาริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับคุณปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดย์พระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: ขอทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับพร้อมกับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับและระหว่างที่รอนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางนั้นเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1ครับนักเรียนสามารถอธิบายประโยชน์และความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการซ่อมแซมอุปกรณ์ใช้ในบ้านได้และข้อที่3นะครับนักเรียนตระหนักถึงประโยชน์และความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านครับวันนี้จุดประสงค์ง่ายมากเลย

0: นะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับและตอนนี้จากการสังเกตของครูวิสังเกตได้ว่านักเรียนเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับเรามาฟังคำถามชวนคิดของวันนี้กันนะครับครูวิมีคำถามชวนคิดมาฝากทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมของใช้ในบ้านให้ประโยชน์อย่างไรนักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมของใช้ในบ้านให้ประโยชน์อย่างไรนะครับกฎกติกาของเราก็เช่นเดิมเลยนะครับเมื่อนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องยกมือสูงๆแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับคิวได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ทยอยกันตอบคำถามแล้วนะครับขอตัวแทนนักเรียนที่อยู่ต้นทางบ้างครับใครอยากจะตอบคำถามนี้บ้างครับยกมือไว้เลยนะครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่3แล้วนะครับเชิญเลยครับ
1: ช่วยเพิ่มอายุในการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้นครับ
0: เก่งมากเลยครับเดี๋ยวขอคำตอบ
2: ช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ในการซ่อมแซมได้ครับ
0: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
3: การซ่อมแซมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของใหม่ครับ
0: เก่งมากเลยครับมีใครอยากตอบอีกบ้างครับกลุ่มที่1ครับเชิญเลยครับ
4: ช่วยลดการทิ้งของใช้ที่ยังสามารถใช้ได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูคำตอบของครูวิกันบ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าทั้งต้นทางปลายทางจะต้องจดเนื้อหาไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับเพราะการฟังอย่างเดียวนั้นอาจจะทำให้เราหลงลืมได้นะครับจะต้องจดบันทึกทุกครั้งที่คุณครูแสดงเนื้อหาให้นะครับสำหรับในข้อที่1นั้นนะครับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งเวลาว่างของทุกคนนั้นก็จะมีใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนก็จะมีเวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์หรืออาจจะเป็นช่วงเย็นๆของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นนะครับกรณีถ้าเป็นประโยชน์กับตนเองนั้นนะครับเมื่อเราเกิดการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเราก็จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายก็ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายได้อีกด้วยนะครับรวมไปถึงเป็นการฝึกทักษะนะครับการทำงานช่างของเราได้นะครับนี่ก็คือประโยชน์ของตนเองนะครับและประโยชน์ของครอบครัวของเรานะครับอุปกรณ์ที่เคยพังชำรุดเสียหายเหล่านั้นนะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับการฝึกนิสัยการใช้ของอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับเวลาที่สิ่งของของเรานั้นชำรุดเสียหายเราก็จะต้องดูแลรักษานะครับเช่นนะครับซ่อมแซมหมั่นดูแลทำความสะอาดนะครับเพื่อให้ของเรานั้นยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับจะแสดงว่าเราเป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของนะครับสำหรับในข้อที่3นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของใช้ในบ้านชิ้นใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นก๊อกน้ำของนักเรียนที่อยู่ที่บ้านอาจจะมีน้ำไหลซึมหรือรั่วใช่ไหมครับสาเหตุอาจจะเกิดจากเทปพันเกลียวหมดอายุนักเรียนก็เอาเทปพันเกลียวครับไปเปลี่ยนที่ก๊อกน้ำก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้หรือถ้าเกิดจากแรงดันน้ำนะครับก็เพียงแต่เอาประแจครับไปขันก๊อกน้ำให้แน่นก็จะทำให้ก๊อกน้ำนั้นไม่มีน้ำไหลซึมนะครับนี่ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของใช้ในบ้านชิ้นใหม่ได้ด้วยนะครับข้อที่4นะครับฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือเพื่อเป็นพื้นฐานในการซ่อมแซมประกอบและติดตั้งชิ้นงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราทำจนชำนาญนะครับทำจนเกิดความรู้ถึงขั้นตอนเหล่านั้นนะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นอาชีพนะครับทั้งอาชีพหลักและเสริมในอนาคตก็ได้นะครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับ

0: นักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุกับความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุกับความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้ท่านนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับยกมือครับจึงตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับเอาละครับเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างใครสามารถตอบได้บ้างครับขอจิตอาสาหน่อยครับตอนนี้เราได้จิตอาสาแล้วนะครับเราได้ตัวแทนกลุ่มที่5จากนักเรียนต้นทางนะครับเชิญกลุ่มที่5เลยครับตอนนี้เราได้ตัวแทน2คนนะครับในการตอบคำถามนะครับขอเชิญคนแรกเลยครับ
1: แตกต่างกันค่ะเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดขึ้นได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับ
1: ส่วนความปลอดภัยคือการที่เราต้องระมัดระวังตนเองเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั้นค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากคนที่2กันบ้างนะครับว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับ
2: อุบัติเหตุคือการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะความปลอดภัยคือการควบคุมเพื่อให้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับกับคำว่าอุบัติเหตุกับความปลอดภัยนะครับสำหรับอุบัติเหตุนั้นนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยไม่คาดคิดโดยไม่ได้กำหนดมาก่อนนะครับดังที่นักเรียนเห็นนะครับกำลังมีนายช่างนะครับกำลังจะนำเท้าไปเหยียบตะปูเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเลยนะครับอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บนะครับหรืออาจจะรวมไปถึงทำให้เสียชีวิตก็ได้ถ้าเราไม่รักษานะครับสำหรับความปลอดภัยนั้นนะครับก็คือการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราขณะที่ปฏิบัติงานนะครับสิ่งสำคัญความปลอดภัยนั้นเราสามารถกำหนดได้นะครับเช่นเราเวลาที่เราจะปฏิบัติงานเราอาจจะต้องมีการแต่งกายให้รัดกุมหรือเวลาที่นักเรียนจะตอกตะปูนักเรียนก็ควรที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองโดยการสวมถุงมือก่อนที่จะตอกตะปูนะครับก็เป็นความปลอดภัยนะครับเอาละครับมาถึงคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าเราควรมีหลักการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานช่างอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับเราควรมีหลักการการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานช่างอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้าใครได้คำตอบแล้วอย่าลืมนะครับยกมือเลยครับตอนนี้ขอนักเรียนที่อยู่ต้นทางหน่อยได้ไหมครับใครได้คำตอบแล้วบ้างครับเชิญยกมือเลยครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่1แล้วนะครับเชิญเลยครับ
3: ปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยครับ
0: เก่งมากเลยครับใครสามารถตอบได้อีกบ้างครับเชิญเลยครับกลุ่มที่1นะครับ
4: ตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ของใช้ครับ
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วมีใครตอบได้อีกครับเชิญเลยครับกลุ่มที่2ครับ
5: มีสติและทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาค
0: ่
5: ะ
0: เก่งมากเลยครับคนต่อไปครับใครอยากตอบอีกบ้างครับเชิญเลยครับกลุ่มที่2นะครับ
6: สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือหมวกนิรภัยแว่นตากันฝุ่นค่ะ
0: ถูกต้องครับคนต่อไปครับ
7: ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องและไม่ละเลยขั้นตอนความปลอดภัยค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบนะครับที่ถูกต้องนะครับเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรนะครับข้อที่1เลยนะครับควรแต่งกายให้รัดกุมนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานช่างนะครับเราจะต้องมีการแต่งกายให้รัดกุมเช่นเราจะต้องสวมหมวกนิรภัยนะครับสวมแว่นตารวมไปถึงอาจจะต้องมีถุงมือสวมรองเท้านะครับรองเท้านี่ก็ควรที่จะเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะในการทำงานนะครับอาจจะมีนัก

0: ากากอนามัยนะครับเสื้อคลุมแล้วก็เข็มขัดนิรภัยอีกด้วยนะครับสิ่งสำคัญเราจะต้องแต่งกายนะครับไม่คับหรือหลวมจนเกินไปเพื่อที่จะได้คล่องและสะดวกในการทำงานนะครับข้อที่2นะครับไม่ควรหยอกล้อกันขณะปฏิบัติงานนะครับเพราะอาจจะทำให้ทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับได้รับอุบัติเหตุรวมไปถึงทำให้งานที่เราทำนั้นเสียหายได้อีกด้วยนะครับดังนั้นไม่ควรหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงานนะครับข้อที่3นะครับไม่ควรดื่มของมึนเมาในขณะปฏิบัติงานนะครับเพราะของมึนเมานั้นจะทำให้เกิดการกล่อมประสาททำให้เรานั้นง่วงนอนแล้วก็ร่างกายนั้นไม่พร้อมที่จะทำงานนะครับเป็นเหตุของการเกิดความประมาทในการเกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะมีผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิตหรือเสียอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายของเราด้วยนะครับดังนั้นก็ไม่ควรดื่มของมึนเมานะครับขณะที่เราปฏิบัติงานข้อที่4นะครับควรตรวจสภาพเครื่องมือก่อนนำไปใช้งานทุกครั้งนะครับสิ่งสำคัญเราไม่ควรที่จะใช้เครื่องมือที่ชำรุดพังนะครับเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับข้อที่5ควรปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับมีระบบไฟดีระบบน้ำดีนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับห้องนั้นจะทำให้ทำงานได้สะดวกราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่6นะครับควรศึกษาระบบการทำงานของเครื่องมือก่อนปฏิบัติงานนะครับกรณีถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เลยแต่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านั้นนะครับครูวิแนะนำนะครับให้เด็กๆนั้นนะครับอาจจะเปิดแผ่นพับหรืออาจจะค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับไปใช้ในเครื่องมือนะครับสำหรับในข้อที่7นะครับหากเครื่องมือชำรุดควรเขียนป้ายบอกกำกับไว้นะครับอาจจะเขียนเป็นตัวเล็กๆหรือใหญ่ๆก็ได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันผู้อื่นนะครับไม่ให้ใช้เครื่องมือชำรุดนะครับและเราก็ควรที่จะนำเครื่องมือที่ชำรุดนั้นไปส่งซ่อมทันทีไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้นานจนไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้นะครับข้อที่8นะครับควรสวมหมวกนิรภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างทุกครั้งเลยนะครับตลอดเวลาเลยเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับป้องกันการกระแทกนะครับหรือวัตถุต่างๆที่ตกใส่ศีรษะของเรานะครับข้อที่9หากน้ำมันหกลงพื้นควรทำความสะอาดทันทีนะครับไม่ควรที่จะปล่อยให้ตกเลอะเทอะไว้บนพื้นแบบนี้นะครับเพราะอาจจะทำให้ลื่นล้มอีกทั้งยังมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงอาจจะเป็นชนวนในการเกิดไฟไหม้ได้นะครับดังนั้นเราจะต้องทำความสะอาดโดยทันทีนะครับข้อที่10นะครับขณะทำงานควรมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ปฏิบัตินะครับไม่พูดคุยกันไม่หยอกล้อไม่เล่นโทรศัพท์นะครับเพราะจะทำให้เสียสมาธินะครับอาจจะทำให้เสียงานได้อีกด้วยนะครับตอนนี้เด็กๆจดครบ10ข้อไหมครับตอนนี้ครบแล้วใช่ไหมครับเอาละครับเมื่อครบแล้วก็มาฟังคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามกันนะครับนักเรียนคิดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากอะไรนักเรียนคิดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้ยืดตัวให้ตรงครับตอนนี้ถ้าใครได้คำตอบแล้วก็สามารถที่จะยกมือต่อคำตอบนั้นได้เลยครับโอ้โหตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเก่งมากเลยนะครับได้คำตอบแล้วครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่4เลยครับ
1: การใช้เครื่องมือแบบไม่ถูกต้องค่ะ
0: เก่งมากเลยครับคนต่อไปครับ
2: สภาพแวดล้อมมีความเสี่ยงค่ะ
0: ถูกต้องครับ

0: คนต่อไปครับ
1: การใช้เครื่องมือที่ชำรุดหรือใช้เครื่องมือที่ไม่พร้อมต่อการทำงานครับ
0: เก่งมากเลยครับมีใครอยากตอบอีกบ้างครับตอนนี้ขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1ครับ
2: ไม่มีความรู้หรือไม่มีทักษะในการทำงานนั้นที่เพียงพอค่ะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็ขออีก2คนนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับ
3: เกิดความประมาทครับและไม่ระมัดระวังในการทำงานครับ
0: เก่งมากเลยครับคนซ้ายครับ
4: เกิดจากความเหนื่อยล้าป่วยหรือมีปัญหาทางจิตใจทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเอาละครับมาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดได้อย่างไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับเกิดจากตัวบุคคลนะครับสาเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลนั้นนะครับก็คือการแต่งกายไม่รัดกุมนะครับสุขภาพร่างกายไม่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติงานอาจจะป่วยหรืออาจจะเกิดความเมื่อยล้าต่างๆนะครับรวมไปถึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆดีพอจึงไม่สามารถทำงานตามแผนที่กำหนดได้นะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลนะครับเกิดจากความประมาทพลาดพลั้งนะครับจึงเกิดอุบัติเหตุนะครับข้อที่2นะครับเกิดจากการใช้เครื่องมือที่ชำรุดนะครับเครื่องมือมีสภาพไม่พร้อมที่จะใช้งานหรืออาจจะมีคุณภาพต่ำนะครับแล้วนำไปใช้งานดันทุลังเอาไปใช้นะครับจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับและข้อที่3นั้นนะครับเกิดจากระบบการทำงานนะครับอาจเกิดจากอาคารสถานที่การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ดีหรือแสงสว่างไม่เพียงพออากาศไม่ถ่ายเทนะครับอุณหภูมิสูงเกินไปหรือร้อนนะครับทำงานผิดขั้นตอนรวมไปถึงพื้นที่ทำงานนั้นคับแคบนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมดอยู่3อย่างนะครับ1ก็คืออะไรครับเกิดจากตัวบุคคล2ครับ
5: เกิดจากเครื่องมือชำร
0: ุดเก่งมากเลยครับ3ครับ
5: เกิดจากระบบการทำงาน
0: ถูกต้องแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดผลกระทบนะครับสำหรับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุมีดังนี้เลยนะครับข้อที่1ครับสร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สินของเรานะครับหรืออาจจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เราทำงานนะครับ2ร่างกายได้รับบาดเจ็บนะครับสูญเสียอวัยวะหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะครับและข้อที่3นะครับสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงฉะนั้นแล้วเราจึงจะต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุกับตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับตอนนี้นักเรียนจดบันทึกเสร็จหรือยังครับถ้าเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติใบงานในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนะครับครูวิจะให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องประโยชน์และความปลอดภัยการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่3ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำใบงานพร้อมกับให้คะแนนได้เลยนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางนะครับหลังจากที่ได้ใบงานแล้วนะครับอย่าลืมว่านักเรียนนั้นจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นอ่านคำชี้แจงครับคำชี้แจงให้นักเรียนยกตัวอย่างการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน1ชนิดพร้อมกับเขียนวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านมาให้ถูกต้องนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วยืดตัวให้ตรงครับและสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้ทำใบงานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนนำเสนอกันนะครับว่าเพื่อนจะมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านอย่างไรแล้วก็มีวิธีการป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องอุปกรณ์ในบ้านที่ซ่อมแซมคือชั้นวางของค่ะอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. ควรแต่งกายให้รัดกุม 2. ไม่หยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน 3. มีสติในการทำงาน 4. สุขภาพร่างกายพร้อมปฏิบัติงานอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องมือชำรุดวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือก่อนใช้งาน 2. ไม่ใช้เครื่องมือที่ชำรุด 3. หลีกเลี่ยงไม่ใช้เครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพ 4. ใช้เครื่องมือให้ตรงกับประเภทงานซ่อมแซมอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบงานวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. ควรมีการวางแผนก่อนลงมือทำงาน 2. ทำงานในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ 3. ทำงานบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท 4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว
0: ้เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเรามาฟังของคนต่อไปกันอีกสักหนึ่งคนนะครับขอตัวแทนเลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านคือราวตากผ้าค่ะอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. งดใช้โทรศัพท์ขณะทำงาน 2. ทำงานด้วยความตั้งใจไม่ประมาท 3. ควรปฏิบัติงานที่มีแสงสว่างเพียงพอ 4. ไม่ควรดื่มของมึนเมาในขณะปฏิบัติงานอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องมือชำรุดวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. ตรวจสอบเครื่องมือทุกครั้งก่อนใช้งาน 2. ใช้เครื่องมือที่ได้รับรองมาตรฐาน 3. ไม่ใช้เครื่องมือที่พังหรือชำรุด 4. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องมือเกินความสามารถที่ออกแบบไว้อุบัติเหตุที่เกิดจากระบบงานวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. ออกแบบระบบงานให้ปลอดภัย 2. ตรวจสอบระบบงานอย่างสม่ำเสมอ 3. กำหนดมาตรฐานการทำงานให้ทุกคนปฏิบัติค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือเป็นผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชิญเลยครับตอนนี้นะครับถ้านักเรียนปลายทางทำผลงานเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมว่าต้องเก็บรวบรวมแล้วก็นำไปส่งกับครูที่อยู่ปลายทางได้เลยครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้นำไปส่งที่หัวหน้าห้องแล้วก็ให้หัวหน้าห้องนั้นมาส่งกับคุณครูและมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการรักษาความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นไม่มีอันตรายนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการฝึกปฏิบัติซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับ1เลยก็คืออุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับประกอบไปด้วย1ไม้สำหรับฝึกตอกตะปู2ค้อนหัวงอนนะครับ1อันนะครับใช้ร่วมกันทั้งห้องนะครับ3ตะปูนะครับคนละ3ถึง5ตัวนะครับ2นะครับก็คือใบงานที่4นะครับเรื่องการฝึกปฏิบัติซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้นั้นนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลด

0: ได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ
2: ขอ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันนั่นเองนะคะว่ามีวิถีชีวิตแบบใดบ้างและสามารถปฏิบัติได้อย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ1

0: อธิบายเรื่องวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้ 2. สามารถจำแนกวัฒนธรรมประเภทต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้และ 3.และข้อที่3นะคะตระหนักในความสำคัญนะคะของวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีสิ่งที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วเด็กๆทุกคนก็จะได้ปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ขอให้นักเรียนภายในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางนะคะเรียนรู้อย่างตั้งใจด้วยนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูน้ำมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็เปรียบเทียบถึงความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพอะไรในภาพแรก2ภาพแรกนะคะเรามาดูภาพแรกกันก่อนภาพแรกคืออะไรลูกอาหารคือส้มตำใช่ไหมคะภาพที่2ล่ะคะดูดีๆลูกคืออะไรลูกต้มยำกุ้งบางคนบอกว่าแกงส้มใช่ไหมคะอาหารเหล่านี้เด็กๆขาเราดูภาพเราเปรียบเทียบไว้ในใจนะคะว่าอาหารเหล่านี้เป็นอาหารประเภทไหนลูกเป็นอาหารของ
1: ภาคอ
0: ี
1: สาน
0: ภาคอีสานอ่ะแล้วต้มยำกุ้งเป็นภาคอีสานไหมลูกไม่ใช่ใช่ไหมคะอาหารที่เราดูนะคะทั้งสองประเภทเลยเป็นอาหารไทยนั่นเองใช่ไหมคะเป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยมานั่นเองนะคะอ่ะเราดูแล้ว2รูปภาพนะคะกลุ่มที่2ตอนนี้เราไม่ปรึกษาแล้วนะคะเพราะว่าเราเฉลยคำตอบไปแล้วนะคะว่าคืออาหารไทยนะคะต่อมาภาพต่อมาอ่ะ2รูปภาพเลยเคยทานไหมลูกเคยทานนะคะมีอะไรบ้างทั้ง2รูปภาพที่เด็กๆเห็นเพื่อนบอกว่ามีอาหารฟาสต์ฟู้ดเอ๊ะล่ะอาหารเหล่านี้นะคะเป็นอาหารที่อยู่ในประเทศไทยเลยไหมลูกไม่เป็นอาหารที่อยู่แถวไหนลูกต่างประเทศต่างชาตินะคะหรือเป็นอาหารของตะวันตกนั่นเองนะคะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีการรับวัฒนธรรมมานั่นเองในการเปลี่ยนแปลงนะคะในการรับประทานอาหารต่างๆนั่นเองในที่นี้แต่ก็ยังมีอาหารไทยอยู่ถูกไหมลูกเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าเราเจอพิซซ่าใช่ไหมลูกต่างๆเลยสปาเกตตี้ใช่ไหมคะนี่แหละคืออาหารที่คนไทยเนี่ยรับวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามานั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วเปรียบเทียบแล้วนะคะในวันนี้มีคำถามชวนคิดหลังจากดูรูปภาพแล้วเปรียบเทียบแล้วนะคะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างนอกจากอาหารมีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่เราพบเจอลูกอะไรลูกการแต่งกายคุณได้ยินเสื้อผ้าเกี่ยวข้องไหมลูกกับวัฒนธรรมเกี่ยวข้องนอกจากการแต่งกายแล้วมีอะไรอีกลูกมารยาทมีอะไรอีกประเพณีนั่นเองใช่ไหมคะที่นักเรียนเนี่ยรู้จักกันมานะคะของไทยเลยนะคะที่เด็กๆต่อมารยาทไทยใช่ไหมการแต่งกายต่างๆรวมไปถึงการใช้ภาษาไทยนั่นเองเราใช้ภาษาไทยในการสื่อสารถูกต้องไหมคะเด็กๆได้ตอบคำถามแล้วต่อมาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมกันนะคะวัฒนธรรมคือวิถีแห่งการดำรงชีวิตของคนในสังคมเช่นการกินการอยู่การแต่งกายอาหารประเพณีศิลปะแขนงต่างๆด้วยในที่นี้นะคะที่เกิดขึ้นกับคนไทยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเป็นสิ่งที่สืบทอดนะคะต่อกันมาเป็นเวลานานโดยสิ่งนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามนะวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมานะคะจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองจนถึงปัจจุบันด้วยในที่นี้นะคะสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เลยนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีอยู่ ู่ในปัจจุบันของคนไทย1เลยก็คือภาษา2คือวิถีเกษตรกรรมนะคะ3รูปแบบการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพและข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือศิลปกรรมแขนงต่างๆในที่นี้เราจะเรียนรู้กันทั้งหมดกี่หัวข้อวันนี้คะ4หัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นเองนะคะมีทั้งเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามด้วยในที่นี้นะคะให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราเรียนรู้อะไรและเราจะปฏิบัติในเรื่องอะไรกันนะคะเรามาดูในหัวข้อแรกกันหัวข้อแรกก็คือภาษาไทยนั่นเองนะคะภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลต่างๆนั่นเองในการสื่อสารถูกอ่ะนอกจากเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้วนะคะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติมีความเป็นเอกลักษณ์ภาษาไทยสื่อความหมายได้ชัดเจนมีความไพเราะสละสลวยนั่นเองในทุกวันนี้นะคะการสื่อสารโดยทั่วไปเลยนะคะภาษาที่เราสื่อสารในปัจจุบันหรือในประเทศไทยของเราหลักเลยก็คือภาษาไทยนั่นเองดังนั้นแล้วเรามีภาษาในการสื่อสารของตัวเองนะคะเราควรใช้และควรพูดให้ถูกต้องด้วยนั่นเองนะคะตามหลักนะคะภาษาไทยเลยนะนอกจากภาษาไทยแล้วข้อที่2นะคะก็คือวิถีเกษตรกรรมนะคะวิถีเกษตรกรรมคือคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการนับนะคะเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งนั่นเองอดีตก็มีการทำเกษตรกรรมทางด้านเพาะปลูกทำไร่ทำสวนทำนาปัจจุบันมีไหมคะเด็กๆมีไหมเอ่ยมีการทำนาไหมคะมีการปลูกพืชไร่พืชสวนมีไหมคะมีเช่นเดียวกันนะคะอดีตก็มีปัจจุบันก็ยังคงเดิมอยู่นั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยที่สืบทอดต่อกันมาก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าด้วยนั่นเองนะคะจะเกิดประเพณีอย่างไรได้บ้างอย่างเช่นนะคะมีการทำพิธีสู่ขวัญข้าวนะคะสำหรับนะคะบุคคลนะคะที่มีการทำนานั่นเองก็มีการทำพิธีนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวในการช่วยเหลือระดมคนในที่นี้นะคะนอกจากลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วนะคะก็ยังมีพิธีแรกนาขวัญพิธีแรกนาขวัญนะคะที่มีการจัดขึ้นนะคะเพื่อนะคะบ่งบอกว่าเข้าสู่เริ่มต้นฤดูแห่งการเพาะปลูกข้าวแล้วในที่นี้นะคะในพิธีแรกนาขวัญ นั่นเองนะคะในปัจจุบันก็ยังมีการทำอยู่นั่นเองถ้านักเรียนได้ดูนะคะทางโทรทัศน์นะคะในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดจะทำในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะนอกจากวิถีเกษตรกรรมแล้วนะคะก็ยังมีนะคะข้อที่3เลยก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพนั่นเองนะคะมารยาทนะคะของคนไทยเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติเนื่องจากมีความอ่อนน้อมสุภาพนุ่มนวลกิริยาเรียบร้อยนั่นเองเวลาเราไปที่ไหนนะคะคนไทยส่วนมากนะคะก็จะมีกิริยาที่งดงามนะคะดูเรียบร้อยพูดจาไพเราะเวลาเราไปที่ไหนนะคะเราก็ต้องพูดจาไพเราะนะคะบุคคลอื่นๆที่เข้ามาเที่ยวนะคะในประเทศไทยของเรานะคะก็จะได้ชื่นชมในวัฒนธรรมของไทยเราด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีมารยาทไทยมารยาทไทยจะได้แก่อะไรบ้างเรามาดูกันอย่างเช่นการไหว้ใช่ไหมลูกก็คือมารยาทไทยการนั่งมารยาทไทยเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้คนไทยประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นระเบียบเคารพซึ่งกันและกันในที่นี้นะคะเด็กๆรู้แล้วว่ามารยาทไทยมีอะไรบ้างอย่างเช่นนอกจากการไหว้หรือการนั่งก็ยังมีเกี่ยวกับการมารยาทเกี่ยวกับการรับประทาน อาหารนั่นเองนะคะเวลานักเรียนรับอาหารในช่วงเวลากลางวันการรับประทานอาหารของเราเราจะพูดคุยกันไหมคะไม่นะคะการรับประทานอาหารนะคะเราจะไม่มีการพูดคุยกันถูกไหมลูกอ่ะถ้าเราพูดคุยกันเสียงดังทำไมลูกอาหารจะทำไมอาจจะติดคอเราได้หรือเศษอาหารเนี่ยอาจจะกระเด็นไปหาเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามได้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วการรับประทานอาหารเราก็ต้องมีการสำรวมด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่พูดจาเสียงดังๆในขณะที่รับประทานอาหารนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรารู้แล้วว่ามีการมารยาทการไหว้การนั่งแม้กระทั่งการรับประทานอาหารมารยาทการเดินก็เช่นเดียวกันนะลูกนะเวลาเดินนะคะเวลาเดินมืออยู่ที่ไหนลูกมืออยู่ที่ไหนเวลาเราเดินถ้าเราเดินนะคะแล้วก็อยู่มืออยู่ข้างลำตัวใช่ไหมคะหรืออาจจะเดินเก็บมือไว้ในที่นี้นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมีการฝึกเช่นเดียวกันนักเรียนภายในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถฝึกไปพร้อมๆกันได้นะคะมาดูกันสิ่งที่เราจะเรียนรู้และเราจะฝึกในวันนี้นะคะก็คือการไหว้บิดามารดาครูอาจารย์เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาปฏิบัตินะคะวิธีการปฏิบัติของเราจะปฏิบัติทุกคนโดยให้นักเรียนนะคะยืนประจำที่ของนักเรียนเองนะคะที่เราอยู่เลยเราไม่ต้องขยับไปไหนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเรียนรู้กันก่อนการไหว้บิดามารดาครูอาจารย์นะคะจะต้องยกมือขึ้นประนมและไหว้ยกมืออยู่ที่ตรงไหนลูกอยู่ที่ตรงไหนลูกระหว่างอกนั่นเองนะคะตอนนี้เรียนรู้ก่อนยังไม่ต้องฝึกนะลูกนะคะโดยให้ปลายนิ้วชี้แนบอยู่ระหว่างคิ้วนะคะประนมมือแล้วนะคะปลายนิ้วชี้ค่อยๆก้มนะลูกนะปลายนิ้วชี้นะคะจะอยู่ระหว่างคิ้วนั่นเองนิ้วหัวแม่มือจะหลดปลายจมูกนิ้วหัวแม่มือคือนิ้วอะไรลูกนิ้วอะไรลูกนิ้วอะไรลูกนิ้วโป้งนะคะนิ้วหัวแม่มือจะหลดปลายจมูกก้มศีรษะลงเล็กน้อยพร้อมยกมือขึ้นไหว้นั่นเองในที่นี้อ่ะจำได้ไหมเอ่ยจำได้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาทบทวนก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราจับพนมมือไว้ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่บริเวณหน้าอกอ่ะตอนนี้เราทำก่อนนะคะก่อนที่จะยืนปฏิบัติอ่ะทุกคนประนมมือนะคะตอนนี้เราจะไม่ทำไม่หยิบดินสอไม่เขียนใดๆแล้วนะคะมืออยู่ที่หน้าอกดังนั้นแล้วมือของเราเรานั่งอยู่จะเท้าที่โต๊ะมั้ยคะไม่นะคะเราต้องนั่งถ้าเรานั่งอยู่ในลักษณะการนั่งนะคะแบบห้อยขาหลังเราจะต้องทำไมลูกหลังจะต้องตรงถูกไหมคะมือเป็นอย่างไรถูกไหมลูกเราจะไหว้บิดามารดาครูอาจารย์นั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่ในลักษณะแรกเลยนะคะท่าแรกเลยต่อมานะคะนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนลูกฮะนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนลูกถ้าเราก้มลงนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกและนิ้วปลายนิ้วชี้อยู่ที่ระหว่างคิ้วอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆก้มลงเล็กน้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะนับ1 2 3พร้อมกันนะคะอ่ะ1 2 3เงยค่ะลูกแล้วเรานับ1 2 3ในใจแล้วก็เงยขึ้นนะคะอ่ะตอนนี้นักเรียนนะคะสามารถปฏิบัติได้นะคะตอนนี้เรานั่งอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนเนี่ยยืนนั่นเองขอให้นักเรียนนะคะยืนด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะอ่ะเมื่อเรายืนมือเราจะแนบอยู่ลำตัวนะคะอ่ะเด็กๆทุกคนยืนขึ้นได้เลยค่ะอ่ะมือแนบลำตัวอยู่เลยนะคะตอนนี้คุณครูจะให้เพียงสัญญาณ 1 2 3อย่างเดียวแล้วนักเรียนก็ไหว้นะลูกนะตอนนี้มืออยู่แนบลำตัวของเราถ้าเป็นผู้ชายปลายเท้าแยกเล็กน้อยนะคะผู้หญิงปลายเท้าชิดนะคะผู้ชายปลายเท้าแยกเล็กน้อยมือแนบลำตัวมือเราจะแนบลำตัวนะคะลองสังเกตตัวเองเราไม่ต้องหันไปมองเพื่อนๆ นะคะข้างๆเราไม่ต้องหันนะลูกนะเราจะสังเกตตัวเองนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถฝึกปฏิบัติพร้อมกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นั่นเองนะคะเมื่อเรายืนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะประนมมือไว้ที่ไหนลูกหน้าอกนั่นเองระหว่างอกนั่นเองนะคะหรือกระดุมที่2ของนักเรียนเราใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมลูกประมาณกระดุมที่2ของนักเรียนเลยประมาณนี้นะคะทีนี้คุณครูจะให้สัญญาณนับ1 2 3และนักเรียนปฏิบัติเองก่อนปฏิบัติทวนก่อนนะคะนิ้วหัวแม่โป้งอยู่ตรงไหนลูก
1: ปลายจมูก
0: และนิ้วชี้ล่ะคะปลายนิ้วชี้อยู่ที่ระหว่างคิ้วพร้อมมั้ยคะพร้อมนะคะ1 2 3 1 2 3ตอนนี้เราปฏิบัติเรียบร้อยแล้วมือเราอยู่ตรงไหนคะแนบลำตัวเช่นเดิมนะคะเชิญเด็กๆนั่งได้ค่ะถือว่าวันนี้นะคะเราปฏิบัติแล้วนะคะ1ลักษณะนะคะก็คือการไหว้บิดามารดาและครูอาจารย์ต่อมาเลยนะคะต่อมาการไหว้ผู้ที่เสมอกันนี่ไงที่ครูนับพูดก่อนหน้านั้นเสมอเลยเราสามารถไหว้เพื่อนได้ไหมลูกได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันว่าการไหว้บุคคลที่เสมอกันนะคะเราจะไหว้ได้อย่างไรกันบ้างนะคะหนึ่งเลยยกมือขึ้นประนมการยกมือขึ้นประนมมือก็อยู่ที่ระหว่างอกเช่นเดิมนะคะกระดุมที่สองของนักเรียนนะต่อมาใช้หัวแม่มือจรดปลายคางนะคะนิ้วหัวแม่มือของเรานะลูกนะนิ้วโป้งของเราเลยนะคะปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกก้มศีรษะลงเล็กน้อยตอนนี้เดี๋ยวเราปฏิบัติโดยการนั่งปฏิบัติก่อนเราฝึกก่อนนะคะหนึ่งเลยให้ยกมือประนมขึ้นตอนนี้เราไม่จดอะไรแล้วลูกยกมือประนมขึ้นเหมือนเดิมเลยนะคะในการเตรียมพร้อมเรียบร้อยเรียงเอ่ยเราจะไม่เอามือเท้าโต๊ะแล้วนะทีนี้เวลาเราจะนั่งไหว้นะคะเราก็จะไหว้ถูกต้องแล้วนะคะมือที่ไหนนะคะต่อมาให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกก้มศีรษะลงเล็กน้อยเดี๋ยวคุณครูจะนับ1 2 3และนักเรียนปฏิบัตินะคะพร้อมมั้ยคะพร้อมนะคะ1 2 3ขึ้นได้นะคะคุณครูสังเกตนะคะเขาบอกว่าปลายนะคะใช้หัวแม่มือจรดปลายคางหัวแม่มือจรดปลายคางปลายคางเราอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก้มศีรษะลงเล็กน้อยอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นเช่นนี้นะคะขออีกหนึ่งรอบในแบบท่านั่งนะคะพอไม่เอ่ยตอนนี้เราอยู่ในท่าประนมมือเดี๋ยวคุณครูจะนับ1 2 3นะคะแล้วนักเรียนปฏิบัติหลังจากนักเรียนปฏิบัตินักเรียนนับ1 2 3ในใจแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยเอามือลงนะคะพร้อมนะคะ1 2 3เอามือลงได้เลยนะคะทีนี้จะให้นักเรียนนะคะยืนขึ้นพร้อมๆกันทั้งห้องเลยยืนขึ้นนะคะนักเรียนยืนขึ้นเรียบร้อยแล้วหันหน้าเข้าหาเพื่อนตัวเองในกลุ่มของเราเลยหันหน้าหากันได้เลยนะคะจับคู่ได้เลยเห็นไหมเอ่ยวันนี้เราจะไหว้ตอนนี้จับคู่แล้วไม่มีเสียงนะคะเด็กๆจับคู่หากันได้เลยวันนี้เราจะไหว้บุคคลที่เสมอกันนะคะเราสามารถไหว้เพื่อนได้ไหมคะเด็กๆได้เช่นเดียวกันคู่หนูอยู่ไหนจ๊ะนี่ไง3คนก็ได้แบบนี้ก็ได้โอเคนะคะตอนนี้เรายืนแล้วมือเราอยู่ที่ไหนลูกอยู่ไหนลูกแนบอะไรลูกแนบลำตัวของเราก่อน แนบลำตัวหรือยังมือของเราแนบลำตัวผู้ชายปลายเท้าแยกเล็กน้อยนะคะ

้าของเราแยกเล็กน้อยผู้หญิงปลายเท้าชิดนะคะจะได้ดูสวยงามนะคะยิ้มเล็กน้อยใครมือไม่แนบลำตัวมีไม่เอ่ยสังเกตตัวเราสิครูสังเกตได้1คนแล้วแนบลำตัวแล้วนะคะต่อมาให้ยกมือขึ้นประนมนะคะมือจะอยู่ระหว่างอกกระดุมที่2ของเราคุณครูจะให้สัญญาณ1 2 3เช่นเดิมนะคะเมื่อนักเรียนนะคะไหว้เพื่อนเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็นับ1 2 3ในใจแล้วก็เอามือลงนะคะยืนด้วยท่าเรียบร้อยก็คือมือแนบลำตัวนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะ1 2 3คุณครูขออีก1รอบนะคะครูนับ1 2 3ให้แล้วนักเรียนนับ1 2 3ในใจได้เลยแล้วนักเรียนเอามือลงมือของเราจะแนบลำตัวนะคะเราต้องมีสตินะลูกนะอันนี้เราคือการฝึกนักเรียนเนี่ยสามารถนำการไหว้ต่างๆเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในท่าตรงมือแนบลำตัวนะคะอยู่ในท่าตรงลูกท่าตรงลูกท่าตรงมือแนบลำตัวนะคะแนบลำตัวเรียบร้อยแล้วนะคะยกมือประนมขึ้นอยู่ที่ระหว่างอก เดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณนะคะ1 2 3นะคะดีขึ้นมากๆเลยนะคะเด็กๆสามารถนั่งได้เลยค่ะหลังจากวันนี้นะคะนักเรียนก็จะนะคะไหว้นะคะถูกต้องในที่นี้อันนี้คือมารยาทในการไหว้นั่นเองนะคะเราเจอเพื่อนตอนเช้าๆนะคะเราก็สามารถปฏิบัติได้แล้วเจอคุณครูก็สามารถปฏิบัติได้แล้วนั่นเองนะคะต่อมานะคะนอกจากการไหว้ไม่ว่าจะเป็นการไหว้บิดามารดานะคะครูอาจารย์หรือการไหว้นะคะผู้ที่เสมอกันอย่างเช่นไหว้เพื่อนๆนั่นเองนะคะต่อมาคือการมารยาทเกี่ยวกับการนั่งเก้าอี้ตอนนี้เรานั่งเก้าอี้อยู่ไหมลูกวันนี้นะคะเราก็จะมาปฏิบัติกันนะคะว่ามารยาทในการนั่งเก้าอี้จะเป็นอย่างไรนะคะมารยาทการนั่งเก้าอี้มือทั้งสองข้างประสานกันวางบนหน้าขาเดี๋ยวเราเรียนรู้ก่อนแล้วเราค่อยปฏิบัตินะคะเรามาดูการผู้ชายจะนั่งอย่างไรนะคะผู้ชายเข่าห่างกันเล็กน้อยส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกเล็กน้อยส่วนผู้หญิงนะคะก่อนนั่งใช้มือจัดกระโปรงนะคะจากด้านหลังนะคะเพื่อให้นั่งได้ปลายเท้าชิดกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านบนบอกว่ามือทั้งสองข้างประสานกันวางไว้บนหน้าขาแสดงว่ามืออะไรประสานกันลูกมือขวาประสานกับมือซ้ายในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะการนั่งเราจะนั่งหลังค่อมหรือว่าหลังตรงลูกเราจะนั่งหลังตรงนั่นเองนะคะเด็กๆดูจากภาพได้เลยผู้ชายขาลอยไหมลูกขาพอดีกับพื้นใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆผู้ชายจะต้องนั่งให้ถูกต้องตอนนี้เราจะปฏิบัติก่อนนะคะเด็กๆนะคะยังไม่ต้องจดบันทึกใดๆนะคะเรามาดูกันสิ่งแรกเลยเรานั่งลักษณะให้ถูกต้องทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะมือทั้งผู้หญิงและผู้ชายจับประสานกันวางไว้ที่ไหนลูกวางไว้ที่ไหนคะวางไว้ที่ไหนลูกวางไว้ที่ขานั่นเองค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะคะหลังจากเราเรียนรู้ไปแล้วผู้ชายนะคะผู้ชายได้ดูผู้ชายนั่งซิคุณน้ำปั่นขานั่งผู้ชายปลายเท้าแยกเล็กน้อยใช่ไหมคะแยกเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะคะเหมือนจากรูปภาพเลยนะคะผู้หญิงปลายเท้าแยกไหมคะปลายเท้าแยกไหมคะไม่แยกนั่น

เองนะผู้หญิงปลายเท้าไม่แย่มืออยู่ที่ไหนลูกมือเก็บไว้ใช่ไหมลูกอยู่ที่หน้าขานั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนนั่งปุ๊บทำได้เลยอะตอนนี้นักเรียนลองยืนขึ้นนะคะยืนขึ้นการยืนเรียบร้อยแล้วมือแนบลำตัวไว้ลูกเราจะฝึกตั้งแต่เราเดินมานะคะแล้วเราก็กำลังจะนั่งนั่นเองนะคะอะเรียบร้อยไหมลูกยืนเรียบร้อยแล้วยังผู้หญิงอย่าลืมนะคะเมื่อเรายืนเวลาเรานั่งเราก็จะต้องรวบกระโปรงด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะตรวจสอบความถูกต้องนะคะอ่ะผู้ชายด้านหลังเรียบร้อยไหมคะแถวตรงนะคะมือแนบลำตัวยืนตรงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนับ1 2 3และนักเรียนสามารถปฏิบัติโดยการนั่งได้เลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยใครยังไม่พร้อมบ้างไม่มีนะคะ1 2 3สวยงามมากๆเลยแต่ขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะได้อ่ะเด็กๆยืนขึ้นใหม่นะคะโดยอาการสำรวมนะคะอ่ะขาการยืนของเราอ่ะคุณครูสังเกตเห็นจากเพื่อนบางคนเรานั่งอยู่แล้วเรากระโดดขึ้นมาเลยได้ไหมคะไม่ได้เราจะต้องค่อยๆทำไมลูกต้องค่อยๆยืนด้วยอาการที่สำรวมนั่นเองนะคะตอนนี้มือเราแนบลำตัวอยู่นะคะอ่ะพร้อมนะคะ1 2 3นั่งแล้วเก็บมือได้เลยนะคะขออีก1รอบได้ไหมอ่ะตอนนี้นั่งก่อนเวลาเราลุกขึ้นนะคะเราลุกค่อยๆลุกด้วยอาการสำรวมเวลาเรานั่งเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเก็บมือได้เลยผู้ชายต้องจัดกระโปรงไหมลูกไม่ต้องแสดงว่าผู้ชายนั่งถึงแล้วเราเก็บมือได้ไหมคะเก็บมือได้เลยผู้หญิงอาจจะจัดกระโปรงเล็กน้อยแล้วก็เก็บมือนะคะประสานมือให้เรียบร้อยขออีกหนึ่งรอบคุณครูจะดูตั้งแต่เด็กๆยืนขึ้นเลยว่าเรียบร้อยหรือไม่นะคะถ้าพร้อมแล้วยืนได้เลยค่ะเรียบร้อยมากเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะครูจะให้สัญญาณนะ1 2 3เรียบร้อยขึ้นมากๆเลยนะคะแสดงว่าหลังจากนี้นะคะเราก็จะนั่งด้วยกิริยามารยาทที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะในที่นี้การนั่งเก้าอี้นะคะเราก็จะนั่งหลังตรงได้นั่นเองหรือการนั่งอีกลักษณะท่าทางหนึ่งเลยนะคะคือการเอามือทั้งสองข้างวางไว้ที่หน้าขาของเราอ่ะไหนลองทำซิมือทั้งสองข้างนอกจากเราจะไม่ประสานกันนะคะเราสามารถเอามือทั้งสองข้างเนี่ยวางไว้ที่หน้าขาของเราได้นั่นเองในที่นี้นะคะอ่ะสามารถฝึกได้ไหมเอ่ยคุณโลตัสตอนนี้เพื่อนฝึกอยู่ลูกมือทั้งสองข้างวางไว้ที่หน้าขาได้นะคะนอกจากการประสานมือแล้วในที่นี้นะคะอ่ะถือว่าเด็กๆทำได้ทุกคนเลยนะคะตอนนี้เรานะคะสามารถนั่งผ่อนคลายได้นะคะแต่ต้องอยู่ในท่าที่สุภาพนะลูกนะอ่ะต่อมาเราฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเกี่ยวกับศิลปกรรมแขนงต่างๆกันนะคะว่ามีศิลปกรรมใดบ้างนะคะวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้มีการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแขนงต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วมีศิลปะเกี่ยวกับอะไรบ้างของไทยเลยนะคะที่มีการอนุรักษ์ไว้นะคะอย่างเช่นสถาปัตยกรรมประติมากรรมนะคะจิตรกรรมนะคะหรือการแสดงต่างๆเช่นการแสดงมโนราการแสดงโขนต่างๆนะคะถือว่าเป็นศิลปกรรมแขนงเหล่านี้เหมือนกันนะคะที่มีการคงเอกลักษณ์ไว้นั่นเองวันนี้คุณครูน้ำมีตัวอย่างนะคะอันนี้คือตัวอย่างภาพประติมากรรมนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะต่อมานะคะก็ยังอยู่ในภาพประติมากรรมเช่นเดียวกันนะคะคุณครูเด็กๆอาจจะเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมลูกอาจจะเคยเห็นภาพเหล่านี้มาบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างภาพประติมากรรมนั่นเองนะคะมีทั้งประติมากรรมสูงนะคะประติมากรรม

0: ต่ำในที่นี้นะคะต่อมาสถาปัตยกรรมนะคะเห็นไหมคะสถาปัตยกรรมนะคะในที่นี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะลูกนะต่อมาก็คือสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกันนะคะนอกจากสถาปัตยกรรมแล้วก็ยังมีตัวอย่างจิตรกรรมก็คือภาพวาดต่างๆนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งรูปภาพนะคะก็คือภาพวาดจิตรกรรมนั่นเองในที่นี้นะคะวันนี้นะคะเราเรียนรู้กี่หัวข้อลูก4หัวข้อครบยังคะครบแล้วนะคะเราเรียนรู้หมดแล้วทั้งหมด4หัวข้อหัวข้อแรกคืออะไรจำได้ไหมคะคืออะไรลูกภาษาไทยหัวข้อที่2คือวิถีเกษตรกรรมหัวข้อที่3คือ
1: ร
0: ู
1: ปแบบการดำเน
0: ิน
1: ช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตและบ
0: ุ
1: คล
0: ิ
1: กภาพน
0: ั่
1: นเองเราได
0: ้
1: ปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติไปแล้วนะคะและห
0: ั
1: วข้อส
0: ุ
1: ดท้ายเลยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ศิลปกรรมแขนงต่างๆนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วเราจะมาสู่ขั้นปฏิบัติกันในวันนี้เราจะให้นักเรียนวาดภาพและตอบคำถามเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนวาดภาพและตอบคำถามคำชี้แจงครูปลายทางให้นักเรียนวาดภาพและตอบคำถาม2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาของใบงานที่4ของเรานะคะเด็กๆสามารถเปิดชุดกิจกรรมของเราได้เลยนะคะในใบงานที่4เจอหรือยังเอ่ยนะคะตอนนี้เราจะเปิดชุดกิจกรรมของเราแล้วนะคะใบงานที่4นะคะเราจะมีให้เด็กๆวาดภาพนะคะวาดภาพอะไรเด็กๆต้องดูตามหัวข้อก่อนนะคะในข้อที่1วัฒนธรรมที่นักเรียนเลือกนักเรียนเลือกวัฒนธรรมใดนะคะ2นะคะมีความสำคัญอย่างไรต่อคนไทยหมดหรือยังลูกในคำถามหมดหรือยังมีคำถามกี่ข้อลูกมีคำถาม2ข้อใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆสามารถลงมือทำได้เลยเด็กๆต้องเลือกก่อนวัฒนธรรมที่เธอเลือกมาคืออะไรแล้วก็จะต้องวาดภาพให้ตรงกับสิ่งที่นักเรียนเลือกด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะคำตอบของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคำตอบของคุณครูหรือคำตอบของนักเรียนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะจะเลือกอะไรนั่นเองในการทำกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูนะคะให้เลือกอะไรเอ่ยขึ้นมาแล้วเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตนะคะและบุคลิกภาพก็คือมารยาทการไหว้นั่นเองนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะคุณครูก็ได้บอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในด้านความสำคัญนะคะนักเรียนก็เขียนนอกเหนือจากครูน้ำอยู่แล้วเพราะว่านักเรียนเลือกไม่เหมือนกันนั่นเองเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะทำการตรวจสอบอีก1รอบเองนะคะเมื่อเรานะคะตรวจสอบความถูกต้องแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะหลักวัฒนธรรมในด้านต่างๆทั้งหลักความเชื่อทางศาสนาการใช้ภาษาวิธีการดำเนินชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยรวมไปถึงศิลปกรรมแขนงต่างๆล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยมาช้านานและยังคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะและสิ่งที่จะเรียนในครั้งต่อไปนะคะคือเรื่องความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในครั้งต่อไปเลยก็คือใบงานที่5เรื่องความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: ฮะกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่า

0: ที่นี่คงยึดหลักการทรงงานบนรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
1: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
0: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันธุ์และหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
1: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
2: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

0: ปฐมกาลแห่งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันควรภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
1: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
2: เอ๊ะงั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
1: เอาสิเอาสิ
2: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
0: ย้อนไป239ปี
2: เออ
1: เสียงใครพูดน่ะ
2: ว้าว
0: สวัสดีเราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน
2: หมายความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์หรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
0: สนุกสิเราจะพาเธอสองคนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1แห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนครและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณี

0: มีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในครานั้น
1: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะร่มเย็น
1: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
0: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญและกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
2: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆปลายทางจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเริ่มหน่วยที่5นะคะไหนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางลองตอบคุณครูเสียงดังๆหน่อยสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย

ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องวิชาเหมือนสินค้าเอคุณไม่น่าว่าบทเรียนที่เราเรียนนั้นคล้ายๆกับเรื่องสังทองเลยใช่ไหมลูกที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องคำ

0: ศัพท์ก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องเพราะอะไรใครตอบได้บ้างมีใครตอบได้บ้างคะเด็กปลายทางยกมือตอบคำถามกับคุณครูได้เลยนะคะมีใครตอบได้บ้างลูกต้นทางมีไหมคะมีนะคะสองคนใครจะตอบก่อนเอ่ยลุกขึ้นยืนเลยลูกยืนเลยค่ะ
1: ถ้าเกิดเราไม่รู้คำศัพท์ว่าความหมายนั้นแปลว่าอะไรแล้วเมื่อเราไปอ่านเรื่องวิชาเหมือนสินค้าบางทีอาจจะแปลความหมายผิดค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวรอคำตอบเพื่อนๆอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆอีกคนหนึ่งจะตอบว่าอย่างไรเอ่ย
2: ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของคำศัพท์จากเรื่องวิชาเหมือนสินค้าเราอาจจะไม่รู้ความหมายที่แท้จริงค่ะและอาจเข้าใจความหมายผิดได้ค่ะ
0: เด็กๆทั้งปลายทางและต้นทางปรบมือให้เพื่อนๆค่ะเก่งมากค่ะเห็นไหมคะว่าเรามีความรู้เพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะจากการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสั่งทองเห็นไหมคะว่าเราสามารถปรับและประยุกต์ใช้นะคะจากการเรียนรู้เรื่องคำศัพท์นะคะจากเรื่องสั่งทองก็ปรับมาประยุกต์ใช้นะคะเป็นการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องวิชาเหมือนสินค้าเราจะไม่เกิดข้อสงสัยแล้วลูกว่าทำไมเราจึงต้องเรียนเรื่องคำศัพท์ก่อนเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมนะคะที่คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆนะลูกนะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอ่านคิดวิเคราะห์ความคุณครูจะมีข้อความมาให้เด็กๆนะคะได้คิดวิเคราะห์กันนะคะหลังจากนั้นคุณครูจะสุ่มเพื่อถามความคิดของนักเรียนรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกถ้าเด็กๆปลายทางนะคะมีหมายเลขที่คุณครูสุ่มก็ให้ลุกขึ้นแล้วตอบคำถามกับคุณครูปลายทางแต่ถ้าไม่มีหมายเลขที่คุณครูสุ่มก็ให้คุณครูปลายทางนั้นสามารถสุ่มเลขที่ได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อความนี้มีอยู่ว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเด็กๆคิดว่าข้อความนี้สื่อถึงอะไรเด็กๆปลายทางเตรียมตัวไว้เลยนะคะเด็กๆต้นทางเตรียมพร้อมหรือยังลูกเตรียมพร้อมหรือยังคะเตรียมพร้อมที่จะให้คุณครูจับหมายเลขหรือยังลูกจะได้หมายเลขอะไรนะ

0: เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะได้หมายเลขอะไรนะคะอ่ะเด็กๆทายซิว่าเป็นเลขหลักเดียวหรือสองหลัก
1: สองหลัก
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกอุ้ยเลขสองหลักเลขสองหลักแต่ไม่รู้นะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลขที่ออกนั่นก็คือเลขที่15ค่ะเลขที่15ลูกไหนอยู่ไหนคะอ่ะออกมาหน้าชั้นเรียนเลยลูกไหนเร็วอ่ะหนูเปิดมาหรือยังคะเปิดหรือยังครับเปิดแล้วนะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนในความคิดของนักเรียนข้อความนี้กล่าวถึงอะไรลูก

0: ในความคิดของหนูมีวิชาคำว่าทรัพย์ในที่นี้หมายถึงอะไรเอ่ยวิชาคืออะไรคะในความหมายในความคิดของเราคืออะไรวิชาคืออะไรลูก
1: วิชาต่าง
0: ๆคือวิชาต่างๆที่เราได้เรียนรู้ใช่ไหมคะอ่ะเมื่อเรามีวิชาแล้วเขาบอกว่าเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนคำว่าทรัพย์ในที่นี้หมายถึงอะไรลูกลองคาดเดาดูสิคาดเดาความคิดตัวเองเอาความคิดตัวเองเลยลูกคำว่าทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์หน้าไม่ใช่ผ้าทรัพย์ไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้าด้วยไม่ต้องทรัพย์เหงื่อทรัพย์คำว่าทรัพย์ในที่นี้หมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรคะติ๊กตอกอะคุณครูอนุญาตให้หนูเดินไปหาเพื่อนที่หนูคิดว่าจะช่วยตอบได้ไปเลยค่ะ อ่ะน้องเพื่อนก่อนเร็ว อ่ะเร็วลูกเอาตามความคิดเลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกลูกเพราะครูถามความคิดของนักเรียนค่ะลูก
2: วิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนคำว่าทรัพย์เหมือนแปลว่าเงินหรือทรัพย์สินต่างๆของเราครับ
0: คำว่าทรัพย์ก็คือเงินหรือทรัพย์สินต่างๆถ้ารวมแล้ววิชาคือความรู้ใช่ไหมคะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเนี่ยถ้าในความคิดของหนูเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยเขาหมายถึงอะไรลูก
2: มีวิชาเหมือนมีทรัพย์สินหรือเงินอยู่นับแสนครับ
0: มีวิชาเหมือนมีทรัพย์สินอยู่นับแสนเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยลูกขอบคุณเพื่อนหรือยังครับเอาไมค์ด้วยลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเห็นไหมคะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่สามารถนะคะที่จะทราบความหมายของคำศัพท์เหล่านี้ได้เด็กๆก็จะทราบไหมคะว่าผู้แต่งนั้นต้องการที่จะสื่ออะไรไม่ทราบนะคะความหมายคล้ายๆกับที่เพื่อนได้แปลเลยนะลูกคำว่ามีวิชาถ้าเรามีความรู้นะคะเรามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้เหมือนมีทรัพย์เราสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ทำอย่างไรได้บ้างนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองถ้าเรามีความรู้นะคะเด็กๆอาจจะทำอาจจะเก่งวิชาการงานเด็กๆอาจจะเก่งเรื่องการทำขนมเด็กๆก็เอาความรู้เหล่านี้ไปทำไมคะลูกไปทำขนมแล้วเอามาขายเราก็จะได้อะไรกลับมาลูกเราจะได้เงินกลับมารวมถึงทักษะที่ชำนาญขึ้นด้วยเห็นไหมคะว่ายิ่งเรามีวิชาแล้วเราฝึกวิชาเหล่านั้นยิ่งทำให้เราเกิดความชำนาญและความชำนาญนั้นจะนำไปสู่สิ่งที่เราอยากจะได้นั่นเองเอาละค่ะต่อไปลูกคำว่าวิชาเหมือนสินค้าชื่อนี้นะคะเป็นชื่อเรื่องเลยใช่ไหมลูกวิชาเหมือนสินค้าคำว่าเหมือนเป็นการเปรียบเทียบนะคะวิชาก็คืออะไรลูกความรู้สิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะในวิชาต่างๆภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีนะคะประวัติศาสตร์พวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้ทั้งสิ้นเหมือนสินค้าทำไมถึงเหมือนสินค้าลูกทำไมเขาถึงเปรียบว่าเหมือนสินค้าทำไมถึงเปรียบว่าเหมือนสินค้าเอ่ยเด็กๆปลายทางคะลองแสดงความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางดูสิคะว่าทำไมวิชานะคะถึงเปรียบเหมือนสินค้าอ่ะอย่าให้ผู้หญิงตอบก่อนนะลูกนะหนูจะตอบว่าอย่างไรลูก
1: เพราะว่าสินค้ากว่าจะได้มายากลำบากค่ะ
0: เพราะว่าสินค้ากว่าจะได้มายากลำบากหนูจะตอบไหมลูก เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าสินค้าในความคิดของผมหมายถึงสิ่งที่สามารถหารายได้ได้ครับ
0: สิ่งที่หารายได้ได้อ่ะโอเคเก่งมากเลยค่ะทั้งสองคะสินค้าเวลาสินค้านะคะคือสิ่งที่เราสามารถหารายได้ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วนของลูกปัดเมื่อสักครู่นี้ลูกปัดบอกว่าเป็นสินค้าสินค้าคืออะไรนะคะลูกสิ่งที่ยากลำบากกว่าจะหาได้ถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องถ้าเราต้องการสินค้าชิ้นหนึ่งแล้วเราเป็นผู้ซื้อแต่ถ้าเราไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อเด็กๆคิดว่ายากไหมคะที่เราอยากจะได้สินค้านั้นมาครอบครอง
1: ยาก
0: ในฐานะที่เราเป็นผู้ขายเรามีสินค้าคือเรามีความรู้แล้วเราผลิตสินค้านั้นมาแล้วเราตั้งราคาที่เหมาะสมแล้วผู้ซื้อมาซื้อถามว่าวิชาเหล่านั้นได้ทำประโยชน์ให้กับเราหรือไม่ได้ทำเห็นไหมคะคำว่าสินค้าเราสามารถถอดความได้2แบบเลยนะคะอย่างแรกเลยสินค้าคือสิ่งที่เราอยากได้เราจะต้องค้นคว้ามาวิชาก็เหมือนกันค่ะถ้าเราไม่อ่านไม่ฝึกไม่ชำนาญเราจะได้สิ่งเหล่านี้มาไหมถ้าเราไม่ชำนาญเราไม่ฝึกเราไม่อ่านเราจะผลิตสินค้าได้ไหมไม่ได้นะคะหรืออาจจะได้แต่เป็นสินค้าที่เป็นอย่างไรแล้วลูกเป็นสินค้าที่มันไม่มีคุณภาพนั่นเองนะคะดังนั้นวิชาเหมือนสินค้าก็เป็นการเปรียบเทียบนะลูกว่าการมีวิชานั้นก็เปรียบเสมือนการที่เรานะคะจะต้องค้นคว้าไขว่คว้าหาความรู้นะคะเหมือนสินค้าที่เรานั้นอยากจะได้เราก็จะต้องทำอย่างไรเราก็จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สินค้าที่เราอยากได้นั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของคำศัพท์หรือข้อความจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายความหมายของคำประโยคและข้อความจากเรื่องที่อ่านได้ข้อ3ค่ะเห็นความสำคัญของการเรียนรู้คำศัพท์ในบทเรียนค่ะเอาละค่ะคุณครูคิดว่าเด็กๆนะคะอาจจะเห็นความสำคัญแล้วนะคะในการเรียนรู้คำศัพท์ในบทเรียนนะคะเหลือข้อ1กับข้อที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมอ่านคำศัพท์ทราบความหมายคุณครูจะมีคำศัพท์มาให้แล้วก็จะให้เด็กๆนะคะร่วมทำกิจกรรมพร้อมๆกันรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะลูกเอาละค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าจะเป็นกิจกรรมแบบไหนถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราลองมาเล่นด้วยกันพร้อมกัน1ข้อก่อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกคุณครูจะมีความหมายมาให้ค่ะหลังจากนั้นจะมีคำศัพท์อยู่2ตัวเลือกเอคำว่าหัวหน้างานนะคะคำศัพท์นะคะนักเรียนลองคิดพิจารณาดูสิว่าหัวหน้างานเนี่ยกับคำว่านายงานกับคำว่าเสือเนี่ยอะไรที่หมายถึงหัวหน้างานคำว่าน
3: ายงาน
0: นายงานจะถูกต้องไหมนะเด็กๆปลายทางตอบว่าอย่างไรเอ่ยตอบว่านายงานหรือหางเสือคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกอ่ะกล้องลูกลุกขึ้นค่ะมาหาครูสิลูกมาหาครูอ่ะหัวหน้างาน

0: หนูเลือกที่จะตอบนายงานหรือหางเสือแตะเลยค่ะครั้งเดียวก็พอลูกหัวหน้างานนั้นหมายถึงนายงานนั่นเองเก่งมากค่ะเดี๋ยวไปรับของรางวัลเลยนะลูกนะเห็นไหมคะเด็กๆกิจกรรมง่ายไหมลูกดังนั้นเดี๋ยวครูจะใช้กล่องวิเศษในการสุ่มเลขทีนะคะเพื่อมาทำกิจกรรมหน้าห้องเรียนเด็กๆนะคะที่มีหมายเลขนะคะตามที่คุณครูสุ่มนะคะเด็กๆปลายทางถ้ามีหมายเลขตามที่คุณครูสุ่มให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่มีหมายเลขนั้นให้คุณครูสามารถเลือกหรือสุ่มตามใจชอบได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะสุ่มก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะดูซิว่าได้ไข่กี่ใบเอ่ยได้แล้ว1ใบนะคะใบที่2ใบที่3ทำไมวันนี้มีแต่สีชมพูเนี่ยใบที่3ว่านะเอาใบที่4ใบที่5ใบกับ7ค่ะ6กับ7ไปสุดท้ายไปที่8นะคะอ่ะ8คนนะลูกเดี๋ยวออกมาทำกิจกรรมหน้าห้องนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมที่จะเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมลูก
1: พร
0: ้
1: อม
0: เอ๊ไม่ได้ยินเสียงเลยนะอ่ะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะเด็กๆต้นทางพร้อมหรือพร้อมแล้วหรือยังลูก
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมือ5ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับเข่าเอามือจับไหล่เอามือจับหูตัวเองเอามือจับจมูกเอามือจับปากแล้วเราก็เอามือลงลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดนะคะสีสันหลากหลายสีสันเราจะเริ่มจากทางไหนก่อนดี
2: ทาง
0: ไหนก่อนดีเด็กๆปลายทางอาจจะงงนะคะเอ๊ซ้ายขวาของคุณครูอยู่ไหนอ่ะเด็กๆด้านนี้คือด้านซ้ายด้านนี้คือด้านขวา
2: ขวา
0: เริ่มจากขวาก่อนนะคะขวาก่อนนะลูกเลข2หลักค่ะเลขที่ออกนั่นก็คือหมายเลขที่27ค่ะเลขที่27มาเลยลูกเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิริยาดีคำว่ากิริยาดีนะคะคำว่ากิริยาดีเนี่ยเป็นความหมายของคำว่าความเพียรหรืออัจฉาใสลูกหนูสามารถแตะได้เลยนะคะเลือกได้เลยค่ะกิริยาดีโอ้ผิดนะคะไม่เป็นไรลูกคำว่ากิริยาดีหมายถึงอัจฉาใสความ

0: เพียรคืออะไรลูก
1: ขยัน
0: ใช่ค่ะคือความเพียรคือความขยันความพยายามนั่นเองไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรับรางวัลปลอบใจนะลูกนะรางวัลปลอบใจชิ้นใหญ่เลยนะคะต่อไปเรามาดูกันนะลูกโหเอขายไปไหนดีนะฟ้าอุ๊ยเลขตัวเดียวเลขหลักเดียวด้วยหมายเลข3ค่ะหมายเลข3ค่ะโหเมื่อกี้เพื่อนเฉลยไปแล้วว่าความพยายามอ่ะดูนะคะความหมายของความพยายามนะคะคำศัพท์มีคำว่าความเพียรกับสติอะไรที่หมายถึงความพยายามลูกแตะได้เลยค่ะเก่งมากค่ะความพยายามนะคะมีความหมายนั่นก็คือดูที่หน้าจอเลยลูกความพยายามหมายมีความหมายก็คืออะไรคะ
2: ความเพียรครับ
0: เก่งมากค่ะไปรับของรางวัลได้เลยค่ะต่อไปเราจะไม่เปิดก่อนละเดี๋ยวจะรู้ก่อนนะคะดังนั้นเราจะใช้วิธีการเล่นจ้ำจี้มะเขือเปาะไหมไม่ต้องเลขใกล้กันเลยอ่ะเลขที่4ค่ะเลขที่4ลูกอะเลขที่4พระมีสติมั้ยลูกมีนะหันไปที่กล้องมีสติมั้ยคะ
1: มีครับ
0: มีครับอ่ะพร้อมนะลูกนะโอ้โหของหนักที่ล่ามโซ่หรือเชือกอยู่กับเรือเวลาจอดเรือใช้ทอดลงไปในน้ำให้เกาะดินเพื่อไม่ให้เรือเคลื่อนไปที่อื่นความหมายนี้หมายถึงสมอหรือเสบียงแตะได้เลยค่ะหมายถึงสมอนั่นเองเก่งมากค่ะลูกไปรับรางวัลได้เลยค่ะสมอเด็กๆ เคยเห็นสมอเรือใช่ไหมคะมันหนักไหมลูก
3: หน
0: ักมากนะคะถ้าสมมติว่าสมอนั้นมันเบามันจะใช้ถ่วงเรือได้ไหมไม่ได้นะคะดังนั้นสมอเรือเนี่ยจะหนักมากนะคะเวลาเราทิ้งสมอลงไปนั้นมันก็จะทําให้ถ่วงเรือของเราไว้ไม่ให้เรือของเรานั้นเคลื่อนที่ได้เอาละค่ะใบไหนดีนะอ่ะใบนี้ละกันหวังว่าคงไม่ใช่เลขหลักเดียวแล้วนะอุ้ยเลข2หลักเลขคู่ด้วยเลขที่12ค่ะเลขที่12ค่ะลูกพร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
0: ปุ๊บใส่ไหมลูก
4: พร้อมครับ
0: พร้อมนะคะอ่ะเดี๋ยวดูที่หน้าจอนะลูกนะที่จะเอาไปกินระหว่างเดินทางไกลนะคะเราจะใช้คำศัพท์ว่าระดมหรือเสบียงอะหันไปตอบเพื่อนๆสิว่าเราจะตอบข้อไหน
4: เสบียงครับ
0: หนูลองแตะดูเลยได้เลยค่ะ

0: คำตอบคือเสบียงเก่งมากค่ะอัปมือให้เพื่อนค่ะลูกเอาไปรับรางวัลได้เลยค่ะต่อไปเด็กๆยากไหมลูกยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นแสดงว่าไม่กลัวการถูกสุ่มแล้วใช่ไหมลูกมาดูอุ๊ยคนนี้ไม่อยู่นะคะไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสุ่มใหม่เดี๋ยวเราสุ่มใหม่นะลูกนะเอาอันไหนดีนะอุ้ยหมายเลขนี้น่าจะอยู่แน่นอนหมายเลข22ค่ะหมายเลข22ค่ะมาได้เลยลูกหมายเลข22เรามาดูความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นความหมายของระดมหรือสติความหมายก็คือ
1: สติค่ะ
0: สตินั่นเองเก่งมากค่ะไปรับรางวัลได้เลยค่ะหยิบได้เลยลูกอ่ะต่อไปเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเหลือเขียวเหลืองชมพูเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางเลือกดีกว่าเขียวเหลืองชมพูเด็กๆจะเลือกอะไรนะเด็กๆบอกว่าชอบสีเหลืองเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าชอบสีเหลืองส่งกระแสจิตมาให้คุณครูนะลูกนะคุณครูรอเล่นนะลูกนะอ่ะเรามาดูนะคะอุ๊ยเป็นเลข2หลักใครเอ่ยที่พนมมืออยู่เลขที่29ค่ะเลขที่29นะลูกนะพร้อมนะคะมีสติมั้ยลูกสติแปลว่า
1: ความรู้สึกตัวค่ะ
0: ความรู้สึกตัวนะคะตอนนี้รู้สึกอยู่ไหม
1: รู้สึกอยู่ค่ะ
0: รู้สึกอย่างไรคะลูก
1: รู้สึกตื่นเต้นค่ะ
0: รู้สึกตื่นเต้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยลูกอุปกรณ์สำคัญที่นิยมใช้กันในการควบคุมเรือควบคุมเรือนี่คือคำสำคัญตอบได้เลยค่ะคำว่าแตะได้เลยลูกคำว่าอะไรลูก
1: หางเสือค่ะ
0: หางเสือเก่งมากค่ะเดี๋ยวไปรับรางวัลได้เลยนะคะหางเสือนะคะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่นิยมใช้กันในการควบคุมเรือไหนใครรู้จักคำว่าหางเสือบ้างหางเสือเป็นอย่างไร
2: เป็น
0: หางเสือเด็กๆ เคยเห็นเรือไหมคะเรือยาวเรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าจะต้องมันจะมีเหล็กยาวๆแล้วก็จะมีใบพัดแล้วเขาก็ใช้ในการควบคุมทิศทางเรือนั่นแหละเขาเรียกว่าหางเสือลูกอ่ะต่อไปงั้นสุ่มเลยเอาสีเขียวแล้วกันเลขที่13ค่ะ13ไม่มาอ่ะงั้นเด็กๆตอบพร้อมกันเลยลูกชื่อแม่น้ำสายสำคัญในประเทศอินเดียเชื่อกันว่าไหลมาจากสวรรค์นั่นก็คือ
3: คงคา
0: คงคาเก่งมากค่ะใครตอบอัจฉาใสนี่คือคุณครูวิชาสังคมร้องไห้แล้วนะคะเก่งมากเลยลูกต่อไปเด็กๆเหลือใครไปเดียวแล้วอยากได้เพิ่มไหม
3: อยาก
0: ได้เพิ่มอ่ะเดี๋ยวจับเพิ่มอีกสักหนึ่งใบ

0: 这这这，喷生命白。อุ้ยสีใกล้เคียงกันเลยนะคะเอาไปไหนก่อนดีลูกเหลืองอะเอาสีเหลืองก่อนนะคะสีเหลืองก่อนนะลูกนะแทมอุ้ยเลขสองหลักเลขสองหลักค่ะเด็ก16แล้วอะไรต่อลูก
1: 17
0: 17เชิญค่ะ17ลูกมาเลยลูกอ่ะ17นะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทำพร้อมกันทำพร้อมๆกันมีเป็นความหมายของนายงานหรือระดมลูกหนูลองแตะก่อนค่ะหนูจะตอบว่าอย่างไรหันไปบอกเพื่อนๆปลายทางสิคะว่าทำพร้อมๆกันมีความหมายของทำพร้อมๆกันนั่นก็คือคำว่า
2: ระดมค่ะ
0: ระดมเก่งมากค่ะลูกคำว่าระดมหมายถึงทำพร้อมๆกันเดี๋ยวไปรับของรางวัลได้เลยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแม้ใครจะโชคดีเนี่ยเลขสองหลักเป็นเลขขี้และเป็นผู้ชายหมายเลขที่11ค่ะ11ค่ะอ้าวกล้องอีกแล้วมาปิดท้ายเลยลูกปิดท้ายเลยปิดท้ายเลยลูกอาการที่ทำให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจายทำให้พังเป็นความหมายของคำว่ากระจายหรือคำว่าทำลายตอบเลยลูก
2: ทำลายครับ
0: ทำลายเก่งมากค่ะทำไมหนูถึงคิดว่าเป็นทำลายลูก
2: เพราะเขาบอกว่าทำให้พังครับ
0: ทำให้พังเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะจากการทำกิจกรรมเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ไปเยอะไหมลูกคำว่าระดมหมายถึงอะไรนะช่วยกันหรือทำพร้อมๆกันคำว่าสมอหมายถึงอะไรนะเป็นสิ่งที่ทวงเอาไว้ทวงเรือใช่ไหมคะนายงานหมายถึงหัวหน้างานเสบียงหมายถึงอาหารที่เราทำไมคะเอาไว้กินระหว่างเดินทางไกลถูกไหมลูกเห็นไหมคะว่าเด็กๆได้ความรู้นะคะจากการทำกิจกรรมนี้ไปเยอะแยะเลยดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกันค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะจะต้องแจกใบงานที่1ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณครูนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาตรวจแล้วก็ให้เด็กๆนะคะส่งคุณครูประจำวิชาค่ะส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่1ค่ะหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันและนำชุดกิจกรรมส่งคุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือคำเชียงค่ะให้นักเรียนอ่านความหมายของคำศัพท์จากเรื่องวิชาเหมือนสินค้าจากนั้นจับคู่คำศัพท์ทางด้านซ้ายมือให้สัมพันธ์กันกับความหมายทางด้านขวามือนะคะและนี่ก็เป็น ตัวอย่างใบงานค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการทำกิจกรรมเด็กๆได้ความรู้จากที่เราได้เล่นกิจกรรมกันไปแล้วใช่ไหมคะเราสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ในชุดกิจกรรมที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกัน

เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนำชุดกิจกรรมหรือว่าใบงานส่งกับคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคำถามนั่นก็คือนักเรียนคิดว่าจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องค้นหาความหมายของคำศัพท์ในเรื่องที่อ่านหรือในบทเรียนเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะจะสุ่มหมายเลขนะคะในการตอบให้เด็กๆปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามได้เลยนะลูกคุณครูขอคนเดียวหมายเลขที่20ค่ะ20ค่ะลูกนักเรียนคิดว่าอ่ะเราตอบเราค่อยๆตอบไปลูกใจเย็นๆนะคะเราค่อยๆตอบนะนักเรียนคิดว่าจำเป็นหรือไม่

0: ราจะต้องค้นหาความหมายของคำศัพท์ในเรื่องที่อ่านหรือในบทเรียนคิดว่าจำเป็นไหม
1: จำเป็นค่ะ
0: เพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะจะได้รู้ว่าคำไหนผิดคำไหนไม่ผิดค่ะ
0: เพราะจะได้รู้ว่าคำไหนผิดหรือคำไหนไม่ผิดคำว่าไม่ผิดในที่นี้หมายถึงอะไรลูกผิดหรือไม่ผิดในที่นี้
1: คือความหมายที่แท้จริงไม่แท้จริงค่ะ
0: นั่นก็คือความหมายที่แท้จริงเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะการที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นะคะก่อนที่เรานะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนะคะหรือเรื่องในบทเรียนนั้นๆจะทำให้เรานั้นได้ทราบความหมายที่แท้จริงที่ผู้แต่งนั้นต้องการที่จะสืบมายังผู้อ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆก็จะเห็นความสำคัญแล้วนะคะของการค้นคว้าหาคำศัพท์ก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องถัดไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนกันในเรื่องวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะคะคุณครูอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปอ่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิชาเหมือนสินค้าหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านพร้อมๆกันค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่2เรื่องวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน2ใบงานที่2เรื่องวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะว่าคุณครูฝากการบ้านไว้ให้ไปอ่านเรื่องวิชาเหมือนสินค้าหลังจากนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาวิเคราะห์กันในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ไทยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ะใครมารออยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึกก็หมึกน่ะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
3: ใช่ใช
0: ่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอะชอบรังแกเพื่อน
4: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
0: ฮะแค่ตกใจก็พ่นหมึกแล้วหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้โทษเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2VU5. Welcome back to our English me, Miss Kanukwan Misipong. สวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางและก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองค่ะโอเค everybody touch your shoulders touch your head touch your earsTouch your eyes. Touch your mouth. Touch your head. Are you ready?
1: Yes, yes.
0: Are you ready?
1: Yes, yes.
0: Let's see our topic for today. Okay, repeat after me. Where is the library?
1: Where is the library?
0: Where is the library?
1: Where is the library?
0: Who knows the meaning of this sentence? ใครทราบบ้างคะความหมายของประโยคนี้ใครยังจำคำว่า library ได้บ้างห้องสมุดทำไมคะ Where? อยู่ที่ไหน Could anyone tell me where the library is? ใครบอกคุณนกได้บ้างว่าห้องสมุดของโรงเรียนเราอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่อาคารอะไรคะ it ends the building?5นะคะและนักเรียนปลายทางนะคะห้องสมุดของเด็กๆอยู่ที่ไหนกันเอ่ยบอกคุณครูปลายทางได้เลยฉะนั้นวันนี้แหละเราจะได้มารู้เกี่ยวกับตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมที่1ค่ะ Let's review prepositions of place Do you know this word preposition

0: Like, in front of, behind, next to, near. ฉะนั้น prepositions มีความหมายว่าอะไรคะในภาษาไทยใครเคียงแล้วบอกตำแหน่งนั่นเองนั่นคือคำบุพบทนั่นเองเด็กๆทราบไหมเอ่ยคำบุพบทนี่คือคำบุพบทที่บอกสถานที่นั่นเองบอกตำแหน่งนะคะทีนี้คุณนกมีประโยคนี้ให้ค่ะ The cat is near the box Okay, say it together The cat is near the box
1: The cat is near the box
0: You have to choose one picture Picture 1 or picture 2ประโยคไหนเหมาะภาพไหนเหมาะกับประโยคนี้ Picture 1มีความหมายว่าอะไรคะแมวทำไมเอ่ยอยู่ใกล้ๆกับกล่องนั่นเองแล้วภาพนี้ล่ะครกจะบรรยายได้ว่าอะไร
1: The cat is next to
0: the box เก่งมากเลยฉะนั้นประโยคนี้อ่านตามค่ะ
1: The cat
0: is next to
1: the box
0: ใครบอกความแตกต่างให้ครกฟังได้บ้างว่าเนี่ยกับ next to ต่างกันอย่างไร
1: ใกล้
0: คือถัดไปสังเกตค่ะเนี่ยคือยังมีอะไรอยู่ระยะห่างใช่ไหมคะส่วนคำว่า next to คือทำไมเลยอยู่ถัดไปอยู่ติดกันเลยนะคะอ่ะถัดไปค่ะ next sentence the cat is behind the box ลองเลือกภาพเลยค่ะอันไหนดี the cat is behind the box one or two
1: จ
0: ูโอเคเยี่ยมมากเลยจูแสดงว่าแมวอยู่ตรงไหนของกล่องคะอยู่ข้างหลังกล่องนั่นเองแล้วภาพที่หนึ่งเราจะบรรยายได้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้า
1: The cat,
0: The cat is
1: in
0: front of the box โอเค say it together The cat is in front of the box
1: The cat is in front of the box
0: แสดงว่าคำว่า in front of แปลว่าข้างหน้าคำว่า behind แปลว่าข้างหลังนั่นเองโอเค very good next one the cat is opposite the dog ลองนึกภาพก่อนไหนอ่ะ picture 1 or picture 2ภาพไหนดี
1: picture 1
0: ใครเลือก picture 1 please raise your hand okay it's okay ใครเลือก picture 2ฉะนั้นเดี๋ยวจะเฉลยให้คำว่า opposite มีความหมายว่าทำไมคะตรงข้ามนั่นเองฉะนั้นแมวอยู่ตรงข้ามกับสุนัขนั่นเองและภาพนี้ล่ะคะแมวอยู่อย่างไรกับสุนัข
1: ระหว
0: ่
1: าง
0: ระหว่างเก่งมากใครทราบคำว่าระหว่างบ้าง be be high ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ be อะไรใครจำออก TikTok TikTok อ่ะคำนี้The cat is between.
1: Between.
0: อ่ะฉะนั้นอ่านเต็มประโยคค่ะ The cat is between.
1: The cat is between.
0: The dogs.
1: The
0: dogs. แสดงว่าแมวเนี่ยอยู่ระหว่างสุนัข2ตัวนั่นเองนะคะฉะนั้น the dogs นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราขอมาทวนกันอีก1รอบนะคะอ่ะอยู่ระหว่างจำได้ไหมเมื่อสักครู่เลยB อะไรนะ
1: Between
0: Okay, say it together Between
1: Between
0: Between
1: Between
0: ถัดไปค่ะอยู่ตรงข้าม Of อะไรนะ Okay, great Opposite
1: Opposite
0: Next อยู่ชิดติดกันเลย
1: Next to
0: เยี่ยมมาก One more time Next to
1: Next to
0: Next to
1: Next to
0: ถัดไปอยู่ใกล้นะแต่มีระยะห่างคือคำว่าโอเค great near
1: near
0: ถัดไปอยู่ด้านหน้า
1: in front of
0: วันมาจาน in front of
1: in front of
0: in front of
1: in front of
0: ถัดไปอยู่ด้านหลัง
1: behind
0: ทีนี้ I will challenge you I will say in Thai and you have to say in English okay ตั้งสตินะคะตรงข้าม
1: opposite
0: ตรงข้าม
1: opposite
0: ระหว่าง
1: between
0: ระหว่าง
1: between
0: ใกล้
1: near
0: ด้านหน้า
1: in front of
0: ด้านหลัง
1: behind
0: ชิดติดกัน
1: next to
0: ระหว่าง
1: between
0: ใกล้
1: near
0: ด้านหน้า

0: ด้านหลังระหว่างเยี่ยมมากอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรได้ในวันนี้นักเรียนจะต้องระบุตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในโรงเรียนจากบทสนทนาที่จะได้อ่านได้หรือจากเนื้อเรื่องที่จะได้อ่านได้อย่างที่สองค่ะนักเรียนต้องถามและตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนได้นั่นเองอ่ะทีนี้เราลองมาดูกันค่ะ We will use ใบความรู้ที่9ค่ะ Where is the library? Please open your workbook to page 85เปิดหนังสือได้เลยหน้าที่เท่าไหร่นะ85นั่นเองใบความรู้ที่9ค่ะเจอหรือยังเอ่ยอ่ะลองดูเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า visitors often come to school and ask about the places in their school โรงเรียนเนี่ยมักจะมีคนมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนแล้วก็มักจะถามหาตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในโรงเรียน so ปกป้อง and เก่ง are practicing telling the location of some places in their school ฉะนั้นปกป้องกับเก่งเนี่ยก็เลยกำลังฝึกฝนในการบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนั่นเองทีนี้ครกขอแบ่งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องอ่านบทสนทนาเหล่านี้ครกจะให้ปกป้องเป็นเด็กผู้ชายนะฉะนั้นเด็กผู้ชายต้องอ่านปกป้องส่วนเด็กผู้หญิงจะเป็นเก่งนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเสียงของใครดังกังวานและถูกต้องกว่ากันฉะนั้นผู้ชายยอมแพ้ไหม
1: ไม่ยอม
0: โอ้ยเอาใหม่ผู้ชายยอมแพ้ไหมคะ
1: ไม่ยอมค่ะ
0: ผู้หญิงยอมแพ้ไหมเอ่ย
1: ไม่ยอม
0: ถึงแม้ว่าผู้ชายของเราจะมีน้อยกว่าแต่ว่าเรามีเสียงจากเพื่อนๆปลายทางช่วยเราฉะนั้นเปล่งเสียงให้ดังนะอ่ะผู้ชาย ready Where is the library
1: Where is the library
0: ผู้หญิงพร้อมไหม It's on the second floor
1: It's on the second floor
0: of building 3
1: of building 3
0: ผู้ชายบอกคุณนกได้ไหมว่าเมื่อสักครู่ที่หนูถามถึงอะไรห้องสมุดอยู่ที่ไหนผู้หญิงคะอยู่ที่ไหนคะ second floor
1: ชั้น2
0: ตึกอะไรเอ่ยตึกที่3โอเคผู้ชาย one more time which building
1: is building 3
0: เอ๊ะเขายังสงสัยค่ะแล้วตึกไหนล่ะคือตึกที
1: ่
0: 3อ่ะผู้หญิงพร้อมกัน
1: is opposite
0: The flagpole.
1: The flagpole.
0: ใครจำได้บ้าง opposite แปลว่าอะไร
2: ตรงข้ามกับอะไรคะ
0: flagpole
2: เส
0: าธงนั่นเองโอเคผู้ชายพร้อมไหม next sentence where are the computer room and the science lab ทีนี้ถามหาอะไรแล้วห้องคอมพิวเตอร์และอะไรคะห้องวิทยาศาสตร์ผู้หญิงพร้อมค่ะ There near the library เอ๊ะมันอยู่ที่ไหนนะใกล้กับห้องสมุดถัดไปผู้ชายค่ะ
1: Where is the art room
0: ถามหาห้องอะไรแล้ว
1: ห
0: ้องศิลปะผู้หญิงค่ะ
1: is between
0: the science lab
1: the science lab
0: and the music roomมีความหมายว่าอะไรเอ่ย between อยู่ตรงกลางระหว่างห้องอะไรบ้าง
1: ห
0: ้องวิทยาศาสตร์และห้องดนตรีนั่นเองทีนี้คำสั่งของเราค่ะ underline the prepositions of place ให้เด็กๆลองดูคำบุพบทที่บอกสถานที่สำหรับหน้าแรกของเรานี้มีทั้งหมด3คำด้วยกันเด็กๆขีดเส้นใต้ได้เลยลองหาสิคะคำบุพบทที่เราเจอมีคำว่าอะไรบ้างเมื่อสักครู่เราได้ทบทวนกันไปแล้วนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะสำหรับในหน้านี้หน้าจอที่เด็กๆเห็นตอนนี้มีอยู่3คำด้วยกันนะคะใครเจอครบแล้วเอ่ยมีคำไหนบ้างนะมีเพื่อนเจอครบแล้วเมื่อสักครู่เราก็อ่านคำเหล่านี้ไปแล้วด้วยนะคะ ฉะนั้นเรามาดูค่ะคำที่หนึ่งคือคำว่าอะไรคะทีนี้เรามาดูคำบุพบทคำแรกค่ะคำแรกคือคำว่าอ่อนนั่นเองค่ะเด็กๆขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะอ่อนคำถัดไปคือคำว่าอะไรเอ่ย opposite ในนี้ยังมีอีก2ค่ะเด็กๆคำถัดไปคือ near และสุดท้ายของหน้านี้คือคำว่า between ถัดไปค่ะมีต่อผู้ชายพร้อมไหม
3: พร้อมค
0: ่
3: ะ
0: โอ้โหเหมือนไม่พร้อมเลยเอาใหม่ผู้ชายพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อมค
0: ่ะมาผู้ชาย
1: Where is the canteen
0: One more time Where is the canteen
1: And the school garden
0: เอ๊ะถามหาอะไรแล้วโรงอาหารและอะไรคะสวนของโรงเรียนนั่นเองโอเคผู้หญิงพร้อมค่ะ
1: There are behind building one
0: เอ๊อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนของอาคารที่หนึ่งอยู่หลังอาคารที่หนึ่งนั่นเองผู้ชายพร้อม
1: Where is the first aid room
0: อุ๊ยเหมือนตอนนี้ผู้ชายน่าจะแพ้แล้วอะเอาใหม่ได้ไหมอีกครั้งนะ Where is the first aid room ถามหาห้องอะไรจำได้ไหม
1: ห
0: ้องพยาบาลผู้หญิงบอกเขาหน่อยค่ะ
1: It's on the first floor
0: of building one สรุปแล้วอยู่ตรงไหนเขาห้องพยาบาลอยู่ชั้นที่เท่าไหร่เอ่ยชั้นที่หนึ่งอาคารเรียนที่1ถูกต้อง next to the office แล้วก็อยู่ติดกับอะไรด้วย
1: office
0: ห้องสำนักงานนั่นเองสุดท้ายแล้วค่ะผู้ชายรวมพลังเต็มที่ฮึบพร้อมนะ
1: Where is the basketball court
0: ผู้หญิงตอบเขาหน่อย is in front of building one ถามหาอะไรเอ่ยสนามอะไรคะสนามบาสเกตบอลซึ่งอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างหน้าของอาคาร1นั่นเองฉะนั้นในนี้มีคำบุพบทนักเรียนขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วโอ้โหเยี่ยมมากเลยนี่แหละปลายทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วมาเฉลยกันได้เลยค่ะเรามาดูค่ะมีคำบุพบทคำว่าอะไรบ้างคำแรก behind ถัดไปคำที่สองค่ะคำว่า on ในคำนี้ก็เป็นคำบุพบทเช่นเดียวกันนะคะ on the first floor อยู่ชั้นที่หนึ่งนั่นเองและมีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า next to และคำสุดท้ายในเรื่องนี้ก็คือ in front of นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้เรามาฝึกกันดีกว่าค่ะ let's practice where is this place คุณฮกมีสถานที่มาให้เด็กๆนี่สมมติว่าคือสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรานะคะถ้าเราอยากจะถามทางถามหาตำแหน่งของสถานที่เมื่อสักครู่เด็กผู้ชายถามว่าอะไรนะ Where is แล้วตามด้วยสถานที่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้คุณนกให้ไปที่ไหน
1: First aid room
0: ทีนี้คุณนกขอเพิ่มเติมเวลาที่เราอยากจะขัดจังหวะหรือไปถามใครให้ใช้คำนี้ค่ะเด็กๆคำนี้นะอ่านตามนะลูก Excuse me
1: excuse me
0: ใครทราบบ้างว่ามีความหมายว่าอะไรคะ excuse me ขอโทษนะคะขอรบกวนเวลาหน่อยนะคะ excuse me ฉะนั้นถามหาทางไปไหนคะห้องพยาบาลถามหาตำแหน่งของพยาบาลถามว่า where is the first aid room okay say it together excuse me Where is the first aid room?

0: เด็กๆลองมาดูอยู่ตรงไหนไม่รู้ถ้าเทียบกับห้องคอมพิวเตอร์อยู่อย่างไรคะมี choice ให้ next to or near
1: next to
0: ทำไมเด็กๆตอบ next to ล่ะเพราะว่ามันอยู่ทำไมกันคะอยู่ติดกันเลยใช่ไหมคะฉะนั้นอ่านด้วยตัวเองค่ะ one two three it is next to the computer room โอเคเยอะมากเลยถัดไปคุณนกอยากถามหาตำแหน่งของที่นี่ใครยังจำประโยคได้บ้างคุณนกยังไม่ขึ้นประโยคให้ถ้าอยากจะขัดจังหวะพูดว่าอะไรนะ excuse me ห้องน้ำอยู่ที่ไหนถามว่า where is the toilet okay say it one more timeExcuse me. Where is the toilet? ถ้าคุณนกให้เทียบกับ classroom อยู่อย่างไร Opposite or near?
1: Near.
0: ฉะนั้นตอบเองค่ะ 1 2 3 It is near the classroom. โอเคเยอะมากถัดไปถามหาทางไปที่นี่ถามเองนะ 1 2 3Excuse me. Where is the computer room? คุณนกไม่ได้ให้ choice มาแล้วฉะนั้นคิดก่อนระหว่างทำไมคะ music room กับ first aid room มันอยู่ตรงกลางเราใช้คำว่าอะไรนะ
1: between
0: ใช้คำว่าอะไรนะ between ฉะนั้นตอบเองค่ะ it is between The music room.
1: The music room.
0: And the first aid room.
1: And first aid room.
0: นั่นคืออยู่ระหว่างห้องดนตรีกับห้องพยาบาลนั่นเองฉะนั้นคิดว่าทำได้ไหมเดี๋ยววันนี้ตอนท้ายชั่วโมงคุณนกจะแรนดอมเพื่อนๆในห้องนี้นะคะลองตอบคำถามคุณนกโอเค Dex we will use worksheet 14Next page เลยค่ะหน้าถัดไปเลยเรื่องของ My Dream School My Dream School นะคะให้เด็กๆ read the passage and name places on the map ให้เราอ่านเรื่องราวก่อนแล้วก็บอกสถานที่ที่อยู่ในแผนที่นั่นเองฉะนั้นสิ่งแรกตั้งสติก่อนสตาร์ทเอานิ้วชี้ขึ้นมาค่ะเอานิ้วชี้ขึ้นมานะชี้ไปที่เรื่องที่เราจะอ่านได้เลยเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมๆกันก่อนนะคะทั้งเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะพร้อมไหมเอ่ยลองดูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยนะ one two three this is my dream school okay one more time this is my dream school
1: this is my dream school
0: There are three buildings.
1: There are three buildings.
0: The office is between building one.
1: The office is between building one.
0: One more time. Building one.
1: Building one.
0: And building three.
1: And building three.
0: The flagpole.
1: The flagpole
0: is opposite.
1: Is opposite.
0: The office.
1: The office.
0: In building one.
1: In building one.
0: There are three classrooms.
1: There are three classrooms.
0: One computer room.
1: One computer room.
0: And one science lab.
1: And one science lab.
0: Three classrooms.
1: Three classrooms.
0: Are between. The computer room.
1: The computer room.
0: And the science lab.
1: And the science lab.
0: The science lab.
1: The science lab.
0: Is near the office.
1: Is near the office.
0: The hall.
1: The hall.
0: Is in.
1: Is
0: building three.
1: Building three.
0: The playground.
1: The playground.
0: Is between.
1: Is between.
0: The office.
1: The office.
0: And the flagpole.
1: And the
0: The toilet.
1: The toilet
0: is behind.
1: Is behind.
0: The hall.
1: The hall.
0: ฉะนั้นคราวนี้ค่ะ It's your turn to read it by yourself. จะให้เด็กๆอ่านด้วยตัวเองพร้อมกันเลยคุณนกไม่ออกเสียงแล้วนะนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลย Are you ready?
1: Yes. Yes.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: ฉะนั้นอ่านให้เสียงดังเหมือนตอนที่ถาม Are you ready เลยนะโอเคไหมอ่ะชี้ได้เลยค่ะ Ready? 1, 2, 3
1: This is mine too. They are rebuilding. The office is between building one and building three. The circle is opposite. The office.
0: One more time. The office.
1: The office.
0: ยังมากต่อเลยค่ะIn
1: building one, there are three classrooms, one computer room, and one science lab. Three classrooms
0: are between the
1: computer room
0: and the science lab.One more time, the office.
1: The office.
0: เยี่ยมมากถัดไป the hall.
1: The hall is in the building three.
0: The playground is between the office and flagpole. สุดท้ายแล้ว
1: the toilet is behind the hall.
0: เป็นยังไงคะคิดไหมว่าตัวเองจะอ่านประโยคได้ยาวขนาดนี้ไม่ภูมิใจไหมภูมิใจมากแล้วอ่านได้ถูกต้อง 90% มีบางคำค่ะเด็กๆอย่างเช่นคำนี้มันอ่านออกเสียงยากใช่ไหมลูกคำนี้อ่านว่า the office
1: the office
0: ทำไมไม่เรียก the ล่ะทำไมถึงพูดว่า the เพราะว่ามีสระคำว่า office คือมีตัว o เป็นสระฉะนั้นเวลาเราอ่าน the office โอเค one more time the office
1: โอ
0: เคเยี่ยมมากแล้วเสาธงเราเรียกว่าอะไรนะ
2: flagpole
0: โอเค say together flagpole
1: flagpole
0: เยี่ยมมากเลยทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยที่เราอ่านไปมีสถานที่มากมายเลยไหนใครลองนับเล่นๆสิมีกี่สถานที่ในโรงเรียนนี้มีสถานที่อะไรบ้างนักเรียนปลายทางค่ะคุณโอให้เวลาค่ะเด็กๆอ่านลองดูสิคะมีกี่สถานที่ในโรงเรียนนี้สามารถขีดเส้นใต้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโรงเรียนนี้มีกี่สถานที่

0: ทราบไหมเอ่ยอย่างแรกเลยมีกี่อาคารคะ
1: 2 อาคาร
0: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันมีประโยคบอกนะประโยคนี้ใช่ไหมเอ่ย There are 3 buildings สรุปแล้วมีกี่อาคาร3อาคารมีอะไรบ้างคะสถานที่มี office มีอะไรอีกมีอะไรอีกนะมี classrooms มีอะไรอีก computer room มีอะไรอีก science lab มีอะไรอีก playground มีอะไรอีก toilet และอีกหนึ่งอันอย่าลืม hall นะคะทีนี้แหละจากบทอ่านอันนี้เราจะเอาสถานที่มาเติมให้ถูกต้องนั่นเองอ่ะลองดูอย่างแรกเขาบอกว่า the office is between building 1 and 3ฉะนั้นสรุปแล้วสำนักงานอยู่ตรงไหน between แปลว่าอะไรเอ่ยระหว่างใช่ไหมอยู่ระหว่างอาคารที่1กับอาคารที่3แสดงว่าอยู่ตรงกลางนั่นน่าจะใส่หมายเลขอะไรคะหมายเลข6ฉะนั้นเด็กๆเติมได้เลย number 6 is the office เพราะอยู่ระหว่างอาคารที่1และอาคารที่3นั่นเองเติมไปพร้อมกันได้เลยนะคะถัดไปประโยคนี้ค่ะเด็กๆ The flagpole is opposite the office ถูกต้องไหมธงชาติใช่ไหมคะเสาธงอยู่ตรงข้ามกับ office ถูกต้องประโยคถัดไป In building 1 there are 3 classrooms เด็กๆเดาได้ไหมว่าอันไหนน่าจะเป็นห้องเรียนในภาพบอกอยู่แล้วหมายเลขอะไรเอ่ย2, 3, and 4ฉะนั้นเด็กๆ เติมลงไปได้เลย classroom number 2, 3, and 4ฉะนั้นในตึกที่1หรืออาคารที่1มีห้องเรียนอยู่3ห้องเรียนด้วยกันได้แก่หมายเลข2 3และ4นั่นเองนะคะถัดไป one computer room and one science lab ฉะนั้นไม่เลข1ก็เลข5นั่นแหละที่เป็นห้องคอมพิวเตอร์กับห้องวิทยาศาสตร์ใครบอกคุณนกได้บ้างว่าอยู่ตรงไหนลองดูต่อเขาบอกว่า three classrooms are between the computer room and the science lab แน่นอนมันอยู่ระหว่างใช่ไหมคะถัดไปเขาบอกว่า the science lab is near the office ห้องวิทยาศาสตร์อยู่อย่างไร near ใกล้กับห้องสำนักงานฉะนั้นห้องสำนักงานคือหมายเลข6ห้องวิทยาศาสตร์น่าจะต้องเป็นหมายเลขอะไรหมายเลข5เยี่ยมมากเลยฉะนั้นหมายเลข5คือ science lab number 5ฉะนั้นถ้าหมายเลข5คือห้องวิทยาศาสตร์ฉะนั้นหมายเลข1น่าจะเป็นห้องอะไร
1: คอมพิวเตอร์รูม
0: แน่นอนคอมพิวเตอร์รูม

ฉะนั้นนะคะที่เหลือ number 7 8 and 9คุณครูจะให้เด็กๆวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะคะฉะนั้นขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่14เรื่อง My Dream Schoolให้นักเรียนอ่านบทความแล้วบอกชื่อสถานที่บนแผนที่เราเหลือข้อที่ต้องทำอีกกี่ข้อ3ข้อคือ number 7 8 and 9นะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนสามารถทำได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะ Let's check the answers เตรียมปากกาต่างสีขึ้นมาได้เลยลองดูสิคะว่าเด็กๆสามารถตีความประโยคที่เหลือได้หรือไม่นะคะนักเรียนปลายทางตรวจไปพร้อมเพื่อนๆได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูประโยคถัดไปค่ะอ่ะประโยคถัดไป The hall is in building 3ฉะนั้นเหลือตึกเดียวแล้วใช่ไหมคือตึกที่3ฉะนั้น hall คือหมายเลข7นั่นเอง number 7ตรวจได้เลยถัดไป The playground is between the office and the flagpoleสนามเด็กเล่นเนี่ยอยู่ระหว่างออฟฟิศคือหมายเลข6กับแฟลกโพลคือเสาธงแสดงว่าอยู่ตรงกลางนั่นคือหมายเลข8 very good playground is number 8และสุดท้าย the toilet is behind the hall the toilet is behind the hallห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะห้องน้ำอยู่ข้างหลังข้างหลังอะไรเอ่ยข้างหลังห้องประชุมซึ่งห้องประชุมคือหมายเลข7ฉะนั้นห้องน้ำต้องเป็นหมายเลข9 very good เยี่ยมมากเลยไหนใครถูกหมดเลยโอ้โหแสดงว่าตีความเก่งมากๆนะคะทีนี้เด็กๆจ๋า please put down your pen ทีนี้เราจะมา let's wrap up กันโดยที่คุณนกมีแผนที่ให้เด็กๆเช่นเดิมและคุณนกจะสุ่มถามเด็กๆแล้วจะให้เด็กๆสุ่มถามเพื่อนคนถัดไปโอเคไหมนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้น lucky numberlucky number แรกนั่นก็คือ number 10 โอเคโปรด please stand up โปรด please listen carefully เด็กๆฟังคำถามของโปรดด้วยนะคะโปรดค่ะExcuse me, where is the classroom? ห้องเรียนอยู่ที่ไหนตอบว่าอะไรดี It is อยู่อย่างไรหนูจะเทียบกับอะไรก็ได้อะสมมุติให้เทียบกับห้องน้ำมันอยู่อย่างไรกับห้องน้ำไกลๆใช่ไหมนั่นคือคำว่าอะไรเนี่ยฉะนั้นตอบค่ะ
1: Is near the
0: toilet. Okay, ยามาโปรด choose one friend. เลือกเพื่อนหนึ่งคนเลยโปรดอยากถามสถานที่ไหน เพื่อนรัก หนึ่งคน
1: แมนยูครับ
0: แมนยูแมนยูโปรดอยากถามหาสถานที่ไหนคะไปที่ไหนดีสถานที่ไหนดีคอมพิวเตอร์รูมฉะนั้นถามได้เลยถามว่า excuse me
1: where is
0: the คืออะไรคะที่หนูจะถาม
1: คอมพิวเตอร์รูม
0: อ่า

0: next to music room.
1: Next to the music room. Very good. It is next to the music room. Man, you choose one friend. เพื่อนรักเพื่อนยินดีตอบทุกคน
2: มอสครับ
1: มอสแมนยูถามที่ไหนดี
2: Toilet
1: Toilet โอเคถามเลย Excuse me
0: Excuse me
1: Where is the toilet มอสตอบได้เลยค่ะ Toilet อยู่ตรงไหนดีมันอยู่ทำไมคะนี่ดูจากจอได้เลยอยู่ใกล้กับอะไรเอ่ยใกล้กับ classroom ใช่ไหมคะคำว่าใกล้คือคำว่าอะไรนะเพื่อนๆช่วยบอกมอสหน่อยใกล้คือคำว่านี่อ่ะฉะนั้นตอบได้เลย it is ตอบได้เลย
2: it is near the classroom
1: it is near the classroom โอเคมอส choose one friend
2: โชคดีครับ
1: โชคดีโชคดีสมชื่อเลยได้ตอบคำถามเพื่อนด้วยฉะนั้นมอสถามหาที่ไหนดี Excuse me
2: Excuse me
1: Where is the ไปที่ไหนดี
2: The hall
1: Where is the hall ตรงนี้โชคดี hall ตอบว่าอะไร
2: It is
1: ติดกันเลยคือคำว่าอะไรนะ Next อะไร
2: Next to
1: Is this next to the
2: library
1: The library very good โชคดีคุณเราอยากได้ยินเสียงผู้หญิงขอสัก one girl in this class ใครดีคุณเราอยากได้ยินเสียงผู้หญิงจังเลยห้องนี้มีผู้หญิงไหม
2: Yes
1: Grace ฉะนั้นโชคดีถาม Grace ได้เลยค่ะโชคดีถามหาที่ไหนดีไปที่ไหนดีนะ
2: office
1: ฉะนั้นเริ่มเลยค่ะ
2: excuse me
1: where is the
2: office
1: Grace office อยู่ตรงไหนคะตอบได้เลยอยู่ตรงไหนนะหนูคิดว่าอะไรตรงข้ามกับ playground ใช่ไหมตรงข้ามคือคำว่า of อะไรนะช่วยบอกเพื่อนหน่อย opposite ฉะนั้นตอบได้เลยค่ะ
2: it is opposite the playground
1: โอเคเยี่ยมมากเลย Grace คุณขอเพื่อนผู้หญิงอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายของเรา
3: อิงค่ะ
1: อิงค่ะมาเลยอิงGrace ถามหาที่ไหนดี
3: Music room
1: ฉะนั้นถามเลย Excuse me
3: Where is the music room
1: Music room ฉะนั้นอิงบอกเพื่อนหน่อยอยู่อย่างไร
2: It is
1: อยู่ติดกันติดกันเลยนะติดกันเลยนะ Next to Okay one more time It is next to
0: It is next to
1: อยู่ติดกับอะไร
0: computer room
1: โอเคเยี่ยมมากฉะนั้นปรบมือให้เพื่อนๆทุกคนหน่อยที่เป็นตัวแทนในวันนี้นะคะฉะนั้นเด็กๆสามารถใช้ประโยคนี้นะคะในการสอบถามหาตำแหน่งของสถานที่ต่างๆได้เลยนะถัดไปค่ะวันนี้นะคะท้ายหน่วยย่อยของเรามีแบบประเมินตนเองตรงนี้คุณนกฝากเด็กๆทำที่บ้านก็ได้หรือทำในเวลาว่างก็ได้นะคะเพื่อเป็นการประเมินตนเองว่าในหน่วยย่อยนี้เราทำอะไรได้ดีหรือเรามีจุดไหนที่ยังไม่เข้าใจนั่นเองนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ละค่ะในการนำมาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของ how do you come to schoolคุณมาโรงเรียนได้อย่างไรนั่นเองนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบงานที่15เรื่อง Do you come to school by bus ใบงานที่16เรื่อง I go to school on foot คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วงวันนี้ขอ

0: เสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Don't be afraid to ask for help when you need it เราอย่าเกรงกลัวที่จะถามหาเพื่อขอความช่วยเหลือนั่นเองเมื่อเราต้องการฉะนั้นถ้าสมมติวันหนึ่งเราเกิดไปหลงทางอยู่ที่ไหนไม่รู้เราจะทำอย่างไรดีถ้าเราหลงทางอยู่ที่ไหนไม่รู้เราจะทำยังไงดีขอความช่วยเหลือนะคะขอความช่วยเหลือฉะนั้นอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะถ้าเราจำเป็นเนาะโอเค that's it for today
1: class ready

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวเพราะวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: โหกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
0: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
2: ใช่เห็นแล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
1: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
5: กล้องพร้อม
6: ปิด
7: ปิด
8: พี่นนท์ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
5: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2

0: วัสดีครับ
1: วันนี้เรามาพูดคุยกับพลอยสวยและพี่หมิ่งใจกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจก็คือเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เรารู้จักทำตามลำดับขั้นตอนครับ
3: โหต้องใช้ความอดทนน่าดูเลยนะคะ
2: ถูกต้องแล้วครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: ไปชมกันเลยเย้ yeah!

สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอารีชวีวัฒน์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะคือเรื่องลำดับขั้นนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องเรียนรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนต้องเรียนรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญสิ่งไหนไม่สำคัญและสิ่งไหนที่สำคัญที่สุดเราต้องทำไปก่อนและอย่างที่ไม่ค่อยสำคัญเราจะทำตามที่หลังค่ะเราต้องการเรียนอย่างเช่นการทำกับบ้านอย่างนี้ค่ะเราต้องหรือว่าพรุ่งนี้จะเรียนอะไรก่อนแล้วคือเราต้องทำกับบ้านอย่างนั้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำของวันถัดไปค่ะถ้าเรารู้จักกันในการเรียงลำดับขั้นตอนว่าเราต้องทำสิ่งใดก่อนมันก็จะทำให้เราทำงานนั้นเสร็จและรวดเร็วและมีระบบด้วยค่ะค่ะหนูก็ได้นำมาปรับใช้ในการทำนาข้าวค่ะคือโรงเรียนของเรานะคะได้มีการทำนาข้าวในโรงเรียนค่ะคืออย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะทำนาข้าวเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์การดูแลรักษาแล้วก็การเก็บเกี่ยวในพวกนี้ของข้าวค่ะหรือคืออย่างที่สองนะคะคือเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกอย่างแรกคือเราต้องเพาะพันธุ์เสร็จแล้วก็เราต้องไปเตรียมแปลงนาในการเตรียมแปลงนานะคะเราต้องไปไถดาไถพรวนแล้วก็คราดดินพร้อมที่จะปลูกค่ะแล้วเราก็จะปลูกในเดือนกรกฎาคมค่ะจากนั้นเราก็จะดำนาในเดือนพฤศจิกายนค่ะคือความทับใจก็คือเศรษฐกิจพอเพียงค่ะถ้าเรารู้จักพอและเพียงในชีวิตของเราก็จะทำให้ชีวิตเรารุ่งเรืองถ้าเราพอเพียงในสิ่งที่เรามีก็จะไม่ทำให้เรามีความโลภจะไม่ทำให้เราโจรค่ะถ้าเราพอเพียงเรารู้จักในการปลูกพืชแล้วก็พอเพียงในการใช้เงินหรือว่าทำสิ่งต่างๆแล้วก็เราพอใจในสิ่งที่เรามีก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีค่ะการทำความดีการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นแบบนี้ค่ะการที่เราเป็นคนดีเราสามารถทำให้เราได้แล้วเราสามารถเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้ด้วยค่ะ

0: ตามพ่อสอน
1: เฮ้ hey!
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะคอยสวยพี่เหม่งจ๋ายตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี
3: ้ดูเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะคอยสวยว่าคอยสวยทำได้ค่ะ
4: อย่าลืมนะคะเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ใช่ว่าจะใช้กับผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะน้าคอยสวยเห็นด้วย
2: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
5: ยังทำดีตามพ่อสอน
6: สวัสดีครับ
7: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
8: ค่ะ

0: ในการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนโดยเริ่มจากสิ่งที่จะเอื้อประโยชน์ได้โดยไม่ต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติให้ความรู้ทางวิชาการใช้เทคโนโลยีเรียบง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาที่สามารถปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
1: หนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจค่ะหนูจึงตั้งใจเรียนและมีความอดทนค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนทำให้หนูรู้จักหลักการทรงงานและเข้าใจคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างชัดเจนค่ะ
2: ยังทำดีตามพ่อสอน
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการที่จะร่วมมือกันทำงานให้ราบรื่นสำเร็จและดำเนินก้าวหน้าต่อเนื่องกันไปได้นั้นนักปฏิบัติงานทุกคนจะต้องมีวินัยสำหรับใช้กับตนเองคือต้องไม่ประมาทปัญญาต้องรักษาความจริงใจต้องสลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ำทรามอ่อนแอและต้องทราบตระหนักในความสำรวมไม่ฟุ้งเฟ้อซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่จะช่วยให้งานเป็นงานและให้ชีวิตมั่นคงเป็นสุขพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2521

เทปที่สามเทปสามคัดหนึ่งเทปสองดีดเลย

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
0: ่ Excuse me
3: Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้

0: ี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
1: รัชกาลที่
2: 4
3: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
1: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
3: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
4: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจบเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: ำพร้อม
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูณจลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะต่อจากความรู้เดิมนั่นเองนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองว่ามีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะ 1. สามารถอธิบายและยกตัวอย่างความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 2. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตและ 3. ตระหนักถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตนะคะของคนไทยในปัจจุบันได้นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันถึงความแตกต่างนะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันในวันนี้อ่ะคุณครูน้ำมีรูปภาพมาให้นักเรียนได้ดูถ้าเด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมเหมือนดั่งภาพนะคะอ่ะเรามาดูกันในภาพ2รูปภาพแรกนะคะเรามาดูในรูปภาพแรกเราเคยเห็นหรือยังรูปภาพนี้เคยเห็นแล้วคือพิธีอะไรลูกจำได้ไหมพิธีอะไรลูกได้ยินกลุ่มที่3ตอบแวแววคือพิธีสู่ขวัญข้าวนะคะต่อมาคือมีกิจกรรมอะไรลูกได้ยินแวแววการแห่เทียนพรรษาใช่หรือไม่มีการแห่เทียนนะคะอ่ะเราดูไปแล้ว2รูปภาพนะคะรูปภาพต่อมาประเพณีอะไรลูกขึ้นอยู่แล้วเลยไหลประเพณีวัฒนธรรมไหลเหลือไฟนะคะต่อมาการลอยโคมในที่นี้นั่นเองนะคะเราดูไปแล้วทั้งหมด4รูปภาพนะคะเมื่อเด็กๆดูรูปภาพแล้วเรามาสู่คำถามกันนะคะว่าการที่นักเรียนเนี่ยนะคะได้เข้าร่วมประเพณีสำคัญในท้องถิ่นมีผลต่อการดำเนินชีวิตด้านไหนบ้างเมื่อสักครู่นี้นะคะมีพิธีสู่ขวัญข้าวมีการแห่เทียนใช่ไหมลูกมีประเพณีไหลเรือไฟนะคะแล้วมีการลอยโคมถ้าเราเนี่ยได้เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นเหล่านั้นนักเรียนคิดว่ามีผลต่อการดำเนินชีวิตยังไงลูกมันเกี่ยวข้องทางด้านใดบ้างในการดำเนินชีวิตของเราอ่ะกลุ่มที่3บอกว่าเกี่ยวข้องทางด้านสังคมเกี่ยวข้องอะไรอีกแห่เทียนเกี่ยวข้องกับอะไรลูกอะไรลูกความเชื่ออ่ะศาสนาเกี่ยวไหมลูกเกี่ยวเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันในวันนี้นะคะเด็กๆตอบอาจจะเป็นด้านด้านความเชื่อใช่ไหมคะนอกจากความเชื่อแล้วก็ยังมีทางด้านศาสนาหรือการดำเนินชีวิตนั่นเองอย่างเช่นพิธีสู่ขวัญข้าวนะคะอ่ะก็มีการทำการนะคะบุคคลที่ทำก็อาจจะเป็นบุคคลที่ทำอาชีพเกษตรกรรมนะคะการทำนานั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรามาทบทวนกันก่อนในเรื่องวัฒนธรรมว่ายังจำได้อยู่หรือไม่นะคะวัฒนธรรมคือวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเช่นการกินการอยู่การแต่งกายอาหารประเพณีศิลปะแขนงต่างๆนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานโดยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะและสิ่งที่เราจะเรียนถึงความแตกต่างในวันนี้นะคะจะมีกี่หัวข้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในหัวข้อแรกเลยก็คือทางด้านศาสนานะคะว่าศาสนาในประเทศไทยของเรานะคะหรือในปัจจุบันของเรามีศาสนาใดเกิดขึ้นมีพิธีกรรมใดเกิดขึ้นในแต่ละศาสนานะคะ ต่อมาคือภาษาไทยทางด้านภาษานอกจากภาษาไทยแล้วความแตกต่างมีภาษาอื่นๆอีกหรือไม่นะคะข้อที่3นะคะวิถีเกษตรกรรมนอกจากการทำไร่ทำนาทำสวนแล้วนะคะมีอาชีพอื่นๆเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะข้อที่4รูปแบบการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพนะคะนอกจากการไหว้การยืนการนั่งนะคะมีความแตกต่างทางด้านอะไรบ้างบุคลิกนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันและข้อสุดท้ายคือศิลปกรรมแขนงต่างๆนอกจากสถาปัตยกรรมจิตรกรรมนะคะมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ถึงความแตกต่างทั้งหมดกี่หัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันคะ5หัวข้อนั่นเองนะคะที่เราจะเรียนรู้กันนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันนะคะหัวข้อแรกคือด้านศาสนาศาสนามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตคนไทยส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ

0: นะคะอย่างเช่นเด็กๆนับถือศาสนาอะไรกันบ้างใครนับถือศาสนาพุทธเอามือลงนะคะในห้องส่วนมากจะมีการนับถือศาสนาพุทธนะคะนอกจากนี้ในสังคมไทยยังมีผู้คนที่นับถือศาสนาและความเชื่ออื่นๆอีกด้วยเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเมื่อสักครู่นี้เด็กๆยกมือจำนวนมากแสดงว่าเด็กๆนับถือศาสนาอะไรลูกศาสนาพุทธนั่นเองนะคะแสดงว่ามีเด็กๆนับถือศาสนาพุทธจำนวนมากแต่ยังมีศาสนาอื่นๆรวมด้วยที่คุณครูไม่ได้เห็นยกมือใช่ไหมคะใครนับถือศาสนาคริสต์มีไหมลูกมีไหมเอ่ยในห้องนี้ไม่มีนะคะปลายทางมีไหมคะสามารถยกมือนะคะแสดงความคิดเห็นให้กับเพื่อนๆได้รู้ได้ว่าเราเนี่ยนับถือศาสนาใดนะคะศาสนาต่อมาศาสนาอิสลามมีไหมเอ่ยในห้องเรียนของเรามี1คนนั่นเองขอบคุณมากค่ะลูกนักเรียนปลายทางมีไหมเอ่ยนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในห้องเรียนของเรานะคะมีเพิ่มมา1ศาสนาแล้วนอกจากศาสนาพุทธที่มีการนับถือนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าความแตกต่างในประเทศไทยนะคะมีการนับถือศาสนาพุทธอย่างเดียวไหมคะไม่นะคะมีศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรามาดูรูปภาพกันรูปภาพแรกคือศาสนาอะไรลูกศาสนาคริสต์นะคะศาสนาพุทธนะคะก็มีสัญลักษณ์นะคะก็คือธรรมจักรนั่นเองศาสนาคริสต์ก็มีสัญลักษณ์นะคะประจำศาสนาคืออะไรลูกไม้กางเขนนั่นเองในที่นี้นะคะอันนี้เวลาจะทำพิธีกรรมใดๆนะคะก็จะมาทำที่โบสถ์คริสต์นั่นเองนะคะของบุคคลที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะต่อมารูปภาพที่สองคือศาสนาอ
1: ิสลาม
0: ศาสนาอิสลามนะคะมีสัญลักษณ์ประจำศาสนาก็คือพระจันทร์เสี้ยวกับดาวนั่นเองนะคะด้านหลังกลุ่มที่5นะคะตอบมานะคะมีพระจันทร์เสี้ยวกับดาวนะคะเวลาไปทำพิธีกรรมก็จะไปที
1: ่
0: มัสยิดนั่นเองเห็นไหมคะกลุ่มที่3นะคะแสดงว่าเคยพบเจอนะคะศาสนาอิสลามเวลาไปทำพิธีต่างๆนะคะก็ไปทำที่มัสยิดนั่นเองในที่นี้นะคะแล้วศาสนาพุทธล่ะลูกทำที่ไหนลูกประกอบพิธีกรรมที่วัดนั่นเองนะคะอย่างเช่นการแห่เทียนใช่ไหมคะก็ไปทำที่วัดนะคะซึ่งแต่ละศาสนาล้วนมีหลักคำสอนขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมที่แตกต่างกันอย่างเช่นครูน้ำนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นพิธีเกี่ยวกับพิธีสินจุ่มของศาสนาคริสต์นะคะอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมที่แตกต่างออกจากศาสนาอื่นๆนะคะต่อมารูปภาพด้านล่างเขาร่วมพิธีกรรมอะไรลูกมีการละหมาดนั่นเองละหมาดเกิดขึ้นในศาสนาใดลูกศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะพิธีกรรมก็ขึ้นอยู่กับศาสนานั้นๆมีความแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะนอกจากความแตกต่างของศาสนาแล้วนะคะก็ยังมีทางด้านของภาษานั่นเองนะคะตอนนี้เราใช้ภาษากลางเลยในการสื่อสารก็คือภาษาไทยนั่นเองเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าภาษาไทยนะคะเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันนั่นเองถูกไหมคะเรามีพยัญชนะไทยมีไหมลูกมีพยัญชนะไทยมีสระใช่ไหมลูกในภาษาไทยของเรานั่นเองนะคะนอกจากภาษาแล้วที่เป็นเครื่องมือของเรานะคะภาษาไทยนะคะยังเป็นภาษาประจำชาตินะคะมีความเป็นเอกลักษณ์ภาษาไทยสื่อความหมายได้ชัดเจนไพเราะสละสลวยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรามาดูความแตกต่างกันนะคะความแตกต่างทางด้านภาษาได้บอกไว้ว่านอกจากการติดต่อสื่อสารด้วยการใช้ภาษากลางแล้วประเทศไทยยังมีภาษาและสำเนียงในท้องถิ่นที่ยังคงมีการสืบสารและ ช้สื่อสารกันอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเช่นภาคเหนือเราอยู่ภาคเหนือเรามีการใช้ภาษาอื่นๆภาษาหรือเขาเรียกว่าภาษาท้องถิ่นอ่ะเราอยู่ภาคเหนือภาษาท้องถิ่นอ่ะคนภาคเหนือจะพูดยังไงลูกพูดยังไงลูกพูดภาษาเหนือนะคะอ่ะที่เขาเรียกว่าอูกำเมืองนั่นเองนะคะในที่นี้นะต่อมาคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่ะมีภาษาถิ่นไหมลูก
1: ม
0: ีค่ะภาษาถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออะไรลูกพูดแบบไหนพูดแบบไหนลูกพูดอีสานพูดภาษาท้องถิ่นเลยนะคะต่อมาคนที่อยู่ภาคใต้คนที่อยู่ภาคใต้ท้องถิ่นของภาคใต้ก็จะพูดสำเนียงภาษาใต้คนใต้จะพูดเร็วหรือพูดช้าลูก
1: พ
0: ู
1: ดเร
0: ็วใช่ไหมคะซึ่งแตกต่างจากคนภาคเหนือนั่นเองที่พูดช้าๆนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่นะคะภาษาท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะอย่างเช่นจังหวัดประจวบของเรานะคะในบางอำเภอก็มีการพูดภาษาท้องถิ่นนะคะที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองในที่นี้นะคะนอกจากภาษานะคะที่ใช้ในภูมิภาคนะคะต่างๆแล้วรวมทั้งนะคะยังมีการเรียนรู้และการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์เช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเด็กๆได้เรียนไหมลูกภาษาต่างประเทศตอนนี้นะคะเราได้เรียนภาษาอะไรบ้างคะภาษาอังกฤษภาษาอะไรอีกภาษาจีนนะคะนับถือว่าเป็นภาษาที่3เลยที่เด็กๆได้เรียนนะคะเพราะว่าภาษาต่างประเทศเราสามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นั่นเองนะคะเด็กๆเรียนรู้ไว้ไม่เสียหายนะคะเราสามารถไปต่อยอดในอนาคตได้นักเรียนจะเห็นได้ว่าภาษานอกจากภาษากลางแล้วนะคะก็ยังมีภาษาถิ่นนะคะรวมถึงภาษาต่างประเทศด้วยซึ่งจะเห็นความแตกต่างกันนั่นเองนะคะไม่ได้ใช้แค่ภาษากลางภาษาไทยอย่างเดียวในการสื่อสารแต่เวลานักเรียนไปติดต่อราชการส่วนมากจะใช้ภาษาอะไรลูกในการติดต
1: ่อ
0: ภาษาไทยหรือการสื่อสารภาษากลางนั่นเองนะคะในการติดต่อสื่อสารนะคะในหน่วยงานราชการต่างๆหรือเวลาเรามาโรงเรียนเราอยู่ในหมู่คนจำนวนมากนะคะเราก็ใช้ภาษากลางนะคะในการสื่อสารมากกว่าภาษาถิ่นเพราะว่าภาษาถิ่นบางภาษาเพื่อนเรารู้จักไหมลูกไม่รู้จักใช่ไหมคะว่าคำนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรสื่อสารว่าอะไรนั่นเองนะคะนอกจากภาษาไทยแล้วยังมีวิถีเกษตรกรรมนะคะจำได้ไหมเอ่ยวิถีเกษตรกรรมคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งนับเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะอาชีพเกษตรกรรมที่สืบทอดกันมานะคะก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่านั่นเองนะคะเรามาดูความแตกต่างกันนะคะนอกจากมีอาชีพเกษตรกรรมแล้วนะคะมีอาชีพใดบ้างเรามาดูกันในปัจจุบันนะคะวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตนะคะไปสู่สังคมเมืองมากขึ้นแสดงว่าคนในปัจจุบันมุ่งหน้าแต่ทำการเกษตรอย่างเดียวไหมคะ
1: ไม
0: ่นะคะคนในปัจจุบันนะคะก็มีทั้งการทำการเกษตรและทำอาชีพอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วเขาบอกว่ามีการย้ายถิ่นฐานนะคะเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้นในที่นี้นะคะนอกจากเกษตรกรรมก็อาจจะมีอาชีพประมงนอกจากมีอาชีพประมงแล้วนะคะก็ยังมีอาชีพรับราชการนอกเหนือจากการเกษตรในยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็มีงานภาคเอกชนนะคะ งานรับจ้างและบริการรวมทั้งการทำงานในระบบอุตสาหกรรมต่างๆนั่นเองนักเรียนจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันเกิดขึ้นไม่ได้มีแค่อาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียวนะคะเพราะว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปนะคะคนยุคใหม่ๆก็อาจจะเดินทาง

ไปยังพื้นที่อื่นๆที่มีความเจริญนะคะไปเล่าเรียนไปศึกษาจนมีงานทำณที่ตรงนั้นที่เราย้ายถิ่นฐานไปนั่นเองนะคะนอกจากความแตกต่างของอาชีพแล้วเรามาดูเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพกันนะคะเราฝึกไปหรือยังลูกในเรื่องนี้ฝึกหรือยังลูกฝึกแล้วนะคะอ่ะเราฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือมารยาทของคนไทยเป็นที่สนใจของชาวต่างชาตินะคะเนื่องจากมีความอ่อนน้อมสุภาพนุ่มนวลกิริยาเรียบร้อยนะคะในบุคลิกของคนไทยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะมารยาทไทยเนี่ยที่เราได้เรียนรู้ไปก็จะได้แก่การไหว้การนั่งมารยาทไทยเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้คนไทยประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นระเบียบเคารพซึ่งกันและกันนะคะเรามาดูความแตกต่างกันบ้างอย่างเช่นไทยเรานะคะเราเจอหน้ากันเรายิ้มเราสวัสดีเรามีมารยาทในการทักทายแล้วถ้าเป็นชาวต่างชาติล่ะลูกเขามีการทักทายแบบไหนลูกบุคลิกในการทักทายเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่ามีการจับมือทักทายอะไรอีกลูกกอดกันใช่ไหมคะในการทักทายซึ่งเด็กๆก็สามารถยกตัวอย่างได้นะคะเรามาดูความแตกต่างกันนะแม้ในปัจจุบันสังคมไทยจะเริ่มได้รับอิทธิพลจากชาติอื่นผ่านสื่อประเภทต่างๆแต่โดยพื้นฐานแล้วคนไทยยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเช่นเรารู้จักวัฒนธรรมของชาติตะวันตกอย่างเช่นการทักทายคือการจับมือคือการกอดนะคะเรารู้จักแต่ไทยเรายังคงเดิมวัฒนธรรมโดยการไหว้ใช่ไหมลูกไหว้ทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเจอเพื่อนนะคะเจอคุณครูเจอคุณพ่อคุณแม่นะคะการทักทายของเราเนี่ยยังคงเดิมอยู่นะคะความเคารพผู้ใหญ่นะคะหรือผู้มีคุณวุฒินะคะที่สูงกว่าของที่สูงกว่าเรานะคะเป็นเอกลักษณ์ทำให้สังคมไทยยังคงมีความสงบสุขสืบมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะการเคารพเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วนะคะในที่นี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าเอกลักษณ์นะคะก็จะมีความแตกต่างกับชาติตะวันตกนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเราควรอนุรักษ์นะคะความเป็นไทยอนุรักษ์กายมารยาทต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะคนไปพบเห็นที่ไหนนะคะก็จะได้ชื่นชมในความอ่อนน้อมกิริยามารยาทที่เรียบร้อยนั่นเองนะคะนอกจากความแตกต่างนะคะของเกี่ยวกับมารยาทบุคลิกต่างๆแล้วนะคะต่อมาศิลปกรรมแขนงต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศิลปกรรมเหล่านี้นะคะมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมบ้างเรามาทบทวนกันก่อนนะคะวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้มีการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแขนงต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของไทยทั้งสถาปัตยกรรมนะคะประติมากรรมและจิตกรรมนั่นเองนะคะเรามาดูความแตกต่างกันที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าความแตกต่างของศิลปกรรมนะคะก็คือเอกลักษณ์ของชาติเป็นงานศิลปกรรมประเภทต่างๆยังคงมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะตอนนี้ยังมีการสืบทอดมาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพภาพวาดนะคะจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมนะคะควบคู่ไปกับการเปิดรับแนวคิดทางศิลปะใหม่ๆจากทุกมุมโลกนั่นเองนะคะมีการแสดงด้วยนะคะการแสดงอะไรลูกจากภาพมีการแสดงโขนนี่ก็เป็นศิลปกรรมเช่นเดียวกันนะคะทางด้านการแสดงนะคะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และในขณะเดียวกันยังคงเปิดกว้างนะคะและพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องศิลปกรรมที่นะคะคนไทยรับมาจากต่างชาตินะคะเช่นการทำลวดลายจากกระจก

0: นักเรียนรู้จักไหมลูกลวดลายสีจากกระจกประตูบ้านในที่นี้นะคะนี่แหละคือการรับวัฒนธรรมที่เข้ามาจากชาวต่างชาติในการปรับเปลี่ยนแปลงนั่นเองในที่นี้นะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่านะคะความแตกต่างเกิดขึ้นในแต่ละหัวข้อนั่นเองอย่างเช่นศาสนามีความแตกต่างไหมลูกมีไหมคะศาสนาก็มีความแตกต่างมีศาสนาพุทธอย่างเดียวไหมคะไม่มีมีศาสนาอะไรบ้างลูกเราทวนกันก่อนศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมคะภาษาใช้ภาษาไทยอย่างเดียวในการสื่อสารไหมคะไม่มีภาษาอะไรบ้างลูกภาษาท้องถิ่นภาษาต่างประเทศต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาทวนข้อที่3ก็คืออาชีพเกษตรกรรมมีอาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียวไหมคะไม่มีอาชีพอะไรบ้างที่เข้ามาเกิดความแตกต่างอุตสาหกรรมอะไรอีกคะรับราชการนะคะต่อมารูปแบบการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะและบุคลิกภาพมีการไหว้อย่างเดียวไหมลูกประเทศไทยมีการไหว้อย่างเดียวแต่มีความแตกต่างจากชาติตะวันตกในการทักทายแบบไหนลูกชาติตะวันตกชาวตะวันตกจับมืออะไรอีกคะกอดนะคะในการทักทายข้อที่5สุดท้ายเลยศิลปกรรมแขนงต่างๆนะคะมีการนำลวดลายมาทำอะไรลูก
1: มาทำ
0: ประตูกระจกนั่นเองในที่นี้นะคะก็การเป็นการรับวัฒนธรรมเข้ามานั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วที่เด็กๆได้เรียนกันไปนะคะเราจะมาสู่ในขั้นปฏิบัติของเรานะคะขั้นปฏิบัติก็คือให้นักเรียนตอบคำถามความแตกต่างวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตเมื่อสักครู่นี้เราเรียนความแตกต่างกี่หัวข้อลูกกี่หัวข้อคะ5หัวข้อนั่นเองถ้านักเรียนเรียนรู้นะคะตอบคำถามตามคุณครูน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางก็จะสามารถทำกิจกรรมในวันนี้ได้นั่นเองนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะเรามาดูคำชี้แจงก่อนนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครูให้นักเรียนตอบคำถามความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนตอบคำถามความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเรามาดูหน้าตาของใบงานการใบงานที่เท่าไหร่คะเด็กๆใบงานที่5เปิดในชุดกิจกรรมของเราได้เลยนะคะในใบงานที่5ของเรานะคะใบงานที่5ให้นักเรียนบอกนะคะถึงวัฒนธรรมที่เกิดจากความแตกต่างมีทั้งหมดกี่หัวข้อลูกกี่หัวข้อลูก5หัวข้อคุณครูได้ขึ้นชื่อเรื่องต่างๆไว้แล้วนั่นเองนะคะใน5หัวข้อที่มีความแตกต่างกันออกมานั่นเองที่เราเรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานแล้วนะคะเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะทั้ง5ข้อเลยนะคะนักเรียนก็ตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะหลังจากนั้นแล้วเด็กๆก็ส่งให้กับคุณครูเพื่อทำการตรวจสอบอีก1รอบนั่นเองนะคะในที่นี้นะรวมถึงทั้งนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: ตรวจสอบเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะในปัจจุบันสังคมไทยอาจมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมรวมทั้งการเปิดรับแนวคิดใหม่ๆจากต่างชาติมากขึ้นนะคะแต่หลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาการใช้ภาษาวิธีการดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมบุคลิกภาพและอุปนิสัยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยรวมไปถึงศิลปกรรมแขนงต่างๆนะคะโดยนะคะมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยทุกคนเลยนั่นเองนะคะเด็กๆก็เห็นถึงความแตกต่างไปแล้วว่าแตกต่างอย่างไรนะคะแต่ไทยเรายังคงภาษาเดิมเอกลักษณ์เดิมไว้ในที่นี้นั่นเองนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรื่องการสืบสารวัฒนธรรมค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่6เรื่องการสืบสารวัฒนธรรมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนหมอดำความเคารพ
2: ค่ะ

ัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวไอ้บ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจิงวิ่งลิง

0: ร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองงูเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หมดถ้าพร้อมกันรบ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากำลังพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแต๊กนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของอะไรไปคะเรื่องอะไรเอ่ยจังหวะจังหวะดนตรีใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนดีไหมคะเราฝึกปฏิบัติไปใช่ไหมคะในเรื่องของปรบมือตามจังหวะนั่นเองนะคะโดยอัตราจังหวะที่เราปรบมือกันนะคะจะมีทั้งหมด3อัตราใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันนะคะให้ทุกคนนั่งตัวตรงนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกนะคะปฏิบัติทบทวนนะคะปรบมือตามจังหวะนั่นเองเด็กๆจำได้ไหมคะได้นะคะโดยเราจะให้นับใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ห้องนั่นเองนะคะจากนั้นแล้วให้เด็กๆปรบมือกับปรบตักใช่ไหมคะชิงให้ปรบปรบอะไรคะตอบพร้อมกันชิงปรบ
2: ต
1: ากชับรบมือนะคะอ่ะพร้อมนะคะ3ชั้นก่อนจำได้ไหมคะห้องไหนบ้าง2 4 6แล้วก็8นะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2
2: 3
1: 5
2: 6 7 8
1: 1 2
2: 3 4 5 6 7
1: อันนี้คือกี่ชั้นคะ
2: 3
1: ชั้นนั่นเองต่อไป2ชั้นนะคะ2ชั้นพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือกี่ชั้นคะ
2: 2
1: กี่ชั้น2ชั้นต่อไปชั้นเดียวนะคะชิงกับฉับอยู่ห้องเดียวกันเลยใช่ไหมคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3
2: 4 5
1: 6 7 8 1 2 3
2: 4 5 6 7 8
1: อันนี้คือกี่ชั้นคะ
3: 1ชั้น
1: เราเรียกว่า1ชั้นหรือชั้นเดียว

0: เราเรียกว่า
1: ช
0: ั้นเดียวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนนะคะความรู้นะคะที่เด็กได้เรียนรู้ไปเมื่อครั้งที่แล้วค่ะและในวันนี้ค่ะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของบทเพลงสร้างสรรค์นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะวันนี้ที่เด็กจะได้เรียนรู้นะคะเป็นในเรื่องของ1 นะคะบอกความหมายและหลักการขับร้องเพลงค่ะ2ค่ะปฏิบัติการขับร้องบทเพลงไทยสากลนะคะและ3ค่ะเห็นคุณค่าและความสำคัญของบทเพลงนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆของครูนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเราจะมาฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยสากลนั่นเองนะคะวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะแล้วก็เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของหลักของการขับร้องเพลงกันด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าเพลงที่เด็กๆได้ฟังนะคะต่างๆเพลงต่างๆเลยเนี่ยมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีจังหวะถูกต้องมีอะไรคะเวลาเราฟังเพลงองค์ประกอบมีจังหวะมีเสียงถูกต้องนะคะมีเสียงมีอะไรคะเนื้อร้องเพลงมีอะไรคะเนื้อร้องหรือทำนองเพลงนั่นเองนะคะแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่ประกอบในเพลงนั้นที่บรรเลงในเพลงนั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะของเพลงในแต่ละเพลงนั่นเองแต่ละเพลงจะมีความแตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นเพลงที่จังหวะช้าหรือจังหวะเร็วหรือจังหวะปานกลางนะคะแล้วก็ที่มีความแตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะนั่นก็คือมีในส่วนของเนื้อร้องเพลงใช่ไหมคะแต่ละเพลงเนี่ยก็จะมีเนื้อร้องที่แตกต่างกันนะคะบางเนื้อร้องเพลงนะคะมีเนื้อร้องที่เป็นไงสนุกสนานนะคะแต่บางเพลงเป็นไงคะเศร้านะคะมีเนื้อหาของเพลงที่เศร้านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบนะคะของบทเพลงนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าการขับร้องเพลงวันนี้ที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเราจะต้องมาดูก่อนว่าการขับร้องเพลงเนี่ยเป็นใหญ่นะคะเรามาดูองค์ประกอบนะคะของการขับร้องเพลงกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยคือ
1: เสียง
0: เสียงนั่นเองนะคะเสียงนะคะและสองค่ะ
1: ทำนอง
0: ทำนองนะคะมีเสียงมีทำนองและ3ค่ะ
1: จังหวะ
0: นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะของการขับร้องเพลงนะคะทบทวนอีก1รอบมีอะไรบ้างคะ1คือ
1: เส
0: ียง2ค่ะ
1: ทำนอง
0: และ3ค่ะ
1: จังหวะ
0: นั่นเองนะคะก็ตามที่เด็กๆได้บอกครูแต๊กเลยใช่ไหมคะว่าองค์ประกอบสำคัญเนี่ยบางคนตอบถูกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเสียงทำนองแล้วก็จังหวะนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเสียงเป็นอย่างไรนะคะเสียงคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะประเภทแรกเลยนะคะนั่นก็คือเสียงนั่นเองนะคะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะปลายทางด้วยค่ะเสียงคือ
1: เสียง

ในเรื่องของเสียงนะคะเสียงพยัญชนะต่างๆการเว้นวรรคนะคะการเว้นวรรคตอนนะคะคำควบกล้ำเสียงวรรณยุกต์นะคะจะต้องถูกต้องนะคะโดยเฉพาะการออกเสียงรอเรือหรือรอลิงนั่นเองนะคะจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนค่ะต่อไปนะคะประเภทที่2นะคะก็คือทำนองนะคะเรามาดูนะคะว่าทำนองนะคะคืออะไรคะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ

อันนี้นะคะก็คือเป็นการเอื้อนถ้าสำหรับการขับร้องเพลงไทยเนี่ยเขาก็จะมีการเอื้อนนะคะการเอื้อนคำหรือเอื้อนทำนองนะคะเอื้อนคำเอื้อนอย่างไรยกตัวอย่างเช่นโอราโนอันนี้ก็คือเป็นการเอื้อนคำเป็นคำพูดออกมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการเอื้อนทำนองเราก็จะเฮ้อแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นการเอื้อนทำนองนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของทำนองนะคะต่อไปเรื่องของจังหวะนะคะสามก็คือจังหวะนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจังหวะคืออะไรให้เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ3 4

เราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของจังหวะนั่นเองการเคลื่อนที่ของจังหวะจะต้องเป็นไงคะสม่ำเสมอมีการเว้นช่องว่างหรือเว้นช่วงที่เท่ากันนะคะไม่ว่าจะช้าหรือเร็วนะคะก็ต้องมีการเว้นช่วงที่เท่ากันนั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เด็กจะต้องรู้นะคะนั่นก็คือหลักการขับร้องเพลงนะคะเราจะร้องเพลงเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าหลักการร้องเพลงมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะข้อ1ค่ะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ฝึกอ่านเนื้อร้องตามลักษณะคำประพันธ์ให้ถูกต้องและชัดเจนก่อนอื่นเลยเราจะต้องฝึกอ่านเนื้อร้องก่อนใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ
1: ฝึกอ่านเนื้อเพลงตามวรรคตอนของทำนองเพลง
0: ทีนี้เราฝึกอ่านแล้วใช่ไหมคะเราก็มาฝึกอ่านเนื้อร้องเว้นวรรคตามทำนองของเพลงนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3ค่ะ
1: ฝึกอ่านเนื้อร้องตามทำนองเพลง
0: ทีนี้เรามาฝึกนะคะอ่านแต่เราจะอ่านเป็นทำนองนั่นเองนะคะโดยการใส่ทำนองเข้าไปด้วยนะคะข้อต่อไปค่ะข้อ4ค่ะ
1: ฝึกร้องเพลงให้ถูกต้องตามทำนองและจังหวะ
0: ทีนี้เรามาฝึกร้องเพลงนะคะแล้วก็เราจะต้องฝึกตามทำนองนะคะฝึกตามจังหวะและข้อ5ค่ะ
1: แสดงอารมณ์และสีหน้าท่าทางให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเพลง
0: การแสดงอารมณ์สีหน้าท่าทางนะคะจะต้องสอดคล้องกับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าเพลงนี้มีอารมณ์ที่พูดถึงธรรมชาตินะคะสดใสงดงามแต่หน้าเราเป็นไงคะเศร้าร้องไห้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะถ้าเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องที่เศร้านะคะสีหน้าท่าทางเราจะเป็นยังไงคะเศร้าแต่ร้องเพลงไปด้วยร้องไห้ไปด้วยได้ไหมคะฟังรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องนั่นเองนะคะทุกอย่างจะต้องเหมาะสมนะคะในการแสดงอารมณ์และสีหน้าท่าทางนั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้ที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเด็กรู้จักเพลงพระราชนิพนธ์ไหมคะรู้จักใช่ไหมคะบางคนรู้จักนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะว่าเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะด้านล่างนะคะเพลงพระราชนิพนธ์นะคะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: พระราชนิพนธ์นะคะเป็นเพลงที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่านทรงพระราชนิพนธ์หรือว่าถ้าเกิดเป็นคำพูดแบบชาวบ้านนั่นก็คือท่านทรงแต่งขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งเนื้อร้องเนื้อเพลงหรือแต่งทำนองนะคะเราเรียกว่าเพลงพระราชนิพนธ์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ของเราวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้ลุงเด็กๆเคยได้ยินไหมคะ
1: เคย
0: นะคะเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้ลุงวันนี้ที่เราจะมาฝึกร้องกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูประวัติของเพลงนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านเพลงนี้พร้อมกันค่ะ เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้ลุงหรือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเนียดาวเนียดาวนั่นเองนะคะอ่านต่อเลยค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ
1: ์ลำดับที่4ทรงพระราชนิพนธ์ในพ.ศ. 2489
0: ขณะทรงเป็นเอาใหม่นะคะเด็กๆอ่านใหม่พร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางออกเสียงให้ชัดเจนเอาใหม่นะคะ3 4เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้ลุงเนียดาวเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4
1: ทรงพระราชนิพนธ์
0: นะคะอ่านต่อค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐณนครประพันธ์คำร้องภาษาไทยโดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนซิลิทรงช่วยส่วนคำร้องภาษาอังกฤษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ขึ้นและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนสิริทรงช่วยแก้ไขแล้วพระราชทานให้วงดนตรีสุนทราภรณ์นำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
1: กรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์
0: หรือว่า

ประชาสัมพันธ์ณปัจจุบันเองนะคะเพลงนี้นะคะมีเนื้อร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเพลงนี้นะคะก็คือประวัติของท่านนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปใช่ไหมคะในเรื่องของประวัตินะคะบทเพลงใกล้รุ่งนั่นเองนะคะโดยวันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงนี้กันเด็กๆเคยได้ยินไหมคะเพลงนี้เคยได้ยินไหมคะบางคนเคยได้ยินนะคะปลายทางก็น่าจะ เคยได้ยินนะคะทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าบทเพลงนี้นะคะก่อนที่เราจะฝึกร้องนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆฟังเพลงนี้ก่อนดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ

0: เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้ลูกนะคะเด็กๆฟังไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองทายสิคะว่าเพลงนี้เขาพูดถึงอะไรทราบไหมคะใกล้รุ่งเป็นช่วงเวลาไหนคะ
1: เช้ามืด
0: ตอนไหนคะตอนเช้าใช่ไหมคะใกล้รุ่งแปลว่าใกล้เวลาจะเช้าแล้วนะคะเขาบรรยายบรรยากาศตอนเช้านั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกร้องเพลงนี้กันนะคะวันนี้นะคะคุณแต่ก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้ลุงนะคะโดยกลุ่มเพลงพระราชนิพนธ์นั่นเองค่ะที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูเนื้อร้องเพลงใกล้ลุงกันก่อนจะฝึกร้องเราต้องทำอะไรก่อนคะตามหลักของการขับร้องเพลงถูกต้องเราจะต้องฝึกอ่านก่อนนะคะเราจะมาอ่านเนื้อร้องเพลงก่อนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านเนื้อร้องเพลงพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องกันค่ะเพลงใกล้รุ่งอ่านเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยค่ะ3 4
1: ได้ยินเสียงแว่ว
0: ดังแผ่วมาแต่ไกลๆชุ่มชื่นหรือไทยหวานใดจะปานฟังเสียงบรรเลงขับเพลงประสานจากทิพวิมานประทานกล่อมใจใกล้ยามเมื่อแสงทองส่องฉันคอยมองจ้องฟ้าเรืองรำไรลมโบกโบยมาหนาวใจรอช้าเพียงไรตะวันจะมาเพิดเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมะลิวันอวนกลิ่นลักโครนมนทาโอ้ในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองนวลผ่องนภาแสนเพลินอุราสำราญหมู่มวลวิหกบินพกมาแต่รังนอนเฝ้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบานยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานซาบซ่านจับใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อร้องเพลงใกล้ลุงนั่นเองเด็กๆคะหมู่มวลวิหกวิหกคืออะไรคะคืออะไรคะนกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเขาพูดถึงบรรยายบรรยากาศนะคะในช่วงเวลาใกล้ลุงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงนี้กันนะคะเด็กๆดูเนื้อร้องนะคะเนื้อร้องแรกเลยในช่วงของวรรคแรกนะคะคุณครูร้องนำร้องก่อนแล้วให้เด็กๆร้องตามได้ไหมคะให้ทุกคนนั่งตัวตรงเดี๋ยวจะมีกลุ่มผู้โชคดีดีไหมคะออกมาร้องให้เพื่อนๆปลายทางฟังดีไหมคะพร้อมนะคะคุณครูร้องก่อนเด็กๆร้องตามนะคะเพลงนี้เด็กๆก็น่าจะคุ้นหูนะคะจะเคยได้ยินแล้วนะคะได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลๆ

0: ใดจะปาน
1: วันใดจะปาน
0: ฟังเสียงบรรเลง
1: ฟังเสียงบรรเลง
0: ขับเพลงประสาน

0: ังเสียงบรรเลงขับเพลงประสานจากทิพวิมานประทานกล่อมใจ
1: ได้ไหมคะต่อไปนะคะคุณครูร้องก่อนเด็กๆร้องตามนะคะดูวรรคต่อไปนะคะใกล้ยาเมื่อแสงทองนะคะพร้อมนะคะนั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะคะ

มาในเพลงจริงอาจจะเร็วกว่านี้นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเด็กๆได้วรรคนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฝึกร้องกับเพลงนะคะในเฉพาะวรรคนี้วรรคเดียวนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปร้องกับเพลงเลยค่ะ

จังหวะจะเป็นยังไงคะเร็วนิดหนึ่งนะคะให้เด็กๆนะคะฝึกร้องนะคะให้ทันนะคะอ่านเนื้อร้องให้ทันนั่นเองนะคะขออีกหนึ่งรอบนะคะโดยไม่มีดนตรีได้ไหมคะพร้อมนะคะเร่งจังหวะขึ้นมานิดหนึ่งนะคะสามสี่ได้

ได้ไหมคะได้แล้วนะคะไปต่อเลยนะคะต่อไปเรามาดูนะคะเนื้อร้องต่อไปนะคะทำนองจะเป็นทำนองเดิมใช่ไหมคะเป็นทำนองเดิมเด็กๆลองร้องไปพร้อมกับครูแต๊กเลยได้ไหมคะได้นะคะโดยการเราจะใส่เนื้อร้องในทำนองเดิมนะคะลองดูนะคะปลายทางด้วยนะคะ3 4เพิดเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมาลีวันอวนกินระคนมนทาแค่นี้ก่อนนะคะพอได้ไหมคะอีกครั้งหนึ่ง3 4เพิดเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมาลีวันอวนกินระคนมนทาต่อไป

รานได้ไหมคะอ่ะเอาใหม่นะคะตั้งแต่บรรทัดที่1 2 3 4นะคะพร้อมนะคะ3 4เปิดเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมะลิวันอวนกลิ่นละคร

0: ดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานสาบสานจับใจ
1: ได้ไหมคะได้นะคะอ่ะทีนี้เราจะร้องวรรคนี้นะคะกับบทเพลงนั่นเองนะคะทุกคนเตรียมตัวนะคะ

เองกันเลยนะคะอ่ะเราจะมาร้องเต็มเพลงนะคะได้ไหมคะตั้งแต่แรกเลยได้นะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงอ่ะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปร้องกันเลยค่ะ

บมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางไพเราะมากนะคะวันนี้เด็กๆได้ฝึกร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเพลงอะไรคะใกล้ลุ่งนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูนะคะกิจกรรมของเราวันนี้ที่คุณครูจะให้เด็กๆนะคะฝึกปฏิบัติกันนะคะก็คือคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มนะคะปลายทางเนี่ยก็แบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมได้เลยหรือว่าจะจับครูก็ได้นะคะโดยเราจะมาฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงนั่นเองนะคะโดยเราจะให้เด็กฝึกร้องเพลงพระราชนิพนธ์ไกลลุงนะคะโดยฝึกเป็นกลุ่มของตนเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาพอนะคะปลายทางก็สามารถออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลความเรียบร้อยให้ครูแตกด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคะเด็กๆได้ฝึกปฏิบัติแล้วนะคะในเรื่องของการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเพลงอะไรคะ
1: ใกล
0: ้ลุงนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาร้องกันอีกหนึ่งรอบดีไหมคะดีนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติร้องเพลงนะคะทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนั่นเองแต่ว่ารอบนี้ครูแต๊กขอให้เด็กๆ

ข้อ5ใช่ไหมคะเขาบอกว่าแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์ของเพลงเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องสนุกกับบทเพลงนี้นะคะให้โยกตัวเบาๆได้ไหมคะตามจังหวะเพลงนะคะทุกคนนั่งตัวตรงนะคะทั้ง

0: บมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะในส่วนของเพลงพระราชนิพนธ์วันนี้เด็กๆกลับไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะเด็กๆก็สามารถนะคะฝึกปฏิบัติร้องเพลงนะคะได้ในวันนี้นะคะเป็นในส่วนของบทเพลงพระราชนิพนธ์นั่นเองนะคะเรามาดูนะคะว่าในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของอะไรนะคะครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของนาฏศิลป์นั่นเองนะคะโดยเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องนาฏยศัพท์นะคะในครั้งต่อไปนะคะและในวันนี้ค่ะครูแท็กนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้

อบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋มิตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยมิตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน ช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพ่นน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
3: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน

ย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะครับโดยทศนิยมเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้แล้วก็จึงนำมาคูณกันนั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้เราก็ยังคงเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับทศนิยมครับแต่จะเป็นการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์นะครับระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าโจทย์วันนี้ครูยกตัวอย่างโจทย์อะไรมาให้นักเรียนนะครับแล้วเรามีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนี้นั่นเองนะครับก็คืออยู่ในเรื่องของการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งโดยวันนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนได้ลองสังเกตด้วยนะครับว่าเมื่อเราคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งนั้นผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูให้นักเรียนลองได้ตอบคำถามดูถูกต้องไหมครับนักเรียนตอบครูบอกว่ายังไงนะครับกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่นักเรียนตอบนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนก่อนนักเรียนจำได้ไหมครับการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนสามารถทำได้โดยถ้าทศนิยม1ตำแหน่งเขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ10แล้วถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งล่ะครับส่วน100 3ตำแหน่งก็เป็นส่วน 1,000 นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับที่ครูยกให้นักเรียนมีข้อที่1ครับเป็น 0.02 0.02 เขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เป็นเก่งมากครับนักเรียนตอบครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางบอกว่าเศษ2ส่วน100นั่นเองแล้วข้อที่2นะครับขอแทนไม่เป็นตัวแทนดีกว่าคุณครูสุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่1ได้มั้ยครับกลุ่มที่1ตอบคุณครูหน่อยว่า 0.53 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับกลุ่มที่1ตอบได้เลยครับ
2: เศษ53ส่วน100ครับ
0: เศษ53ส่วน100เพื่อนๆครับกลุ่มที่1ตอบถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยนะครับใช่แล้วนะครับได้เป็นเศษ53ส่วน100ต่อไปครับข้อที่3ขอเป็นกลุ่ม3นะครับกลุ่ม3ก่อนแล้วเดี๋ยวข้อสุดท้ายเป็นกลุ่มที่4นะครับว่ากลุ่มที่4ก็ยกมือเช่นเดียวกันกลุ่มที่3ครับ 1.03 สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมครับได้อ้าวได้เป็นเท่าไหร่กลุ่มที่3ตอบได้เลยครับ
2: เศษ103ส่วน100ครับ
0: เศษ103ส่วน100ถูกต้องไหมเอ่ย
3: ถ
0: ู
3: กต
0: ้องนะครับเก่งมากเลยปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่4 2.18 เมื่อสักครู่นี้ครูบอกไว้ว่าเป็นกลุ่มที่อะไรครับกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4เดี๋ยวจะให้ตอบคำถามนะครับ 2.18 สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ตอบได้เลยครับ
2: เศษ218ส่วน100
0: เศษ218ส่วน100เก่งมากเลยปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยโอ้โหแสดงว่านักเรียนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยเนี่ยเข้าใจแล้วนะครับว่าสามารถเขียนทศนิยมเนี่ยในรูปของเศษส่วนได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการหาผลคูณของเศษส่วนคูณด้วยเศษส่วนจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เรียนกันไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราได้ทบทวนกันไปแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงนี้จะมาทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโดยทบทวนนะครับเศษ8ส่วน100คูณเศษ12ส่วน10 เอนักเรียนครับอยู่ในเรื่องอะไรนะครับที่เราเคยได้เรียนมาการคูณการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเองนะครับมีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูได้ไหมครับเก่งมากครับนักเรียนตอบคุณครูบอกว่านำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับตัวเศษนำมาคูณกันก็คือนำ8ไปคูณกับ
1: 12
0: นะครับส่วน100คูณกับ10นี่แบบนี้เลยนะครับต่อไปครับ8คูณ12มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 96
0: นะครับได้เป็นเศษ96ส่วน100คูณ10มีค่าเท่ากับ
1: 1,000
0: ได้เป็นเศษ96ส่วน 1,000 คุณครูถามนักเรียนนิดนึงครับเศษ96ส่วน 1,000 นักเรียนสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งถามนักเรียนเลยต้นทางและปลายทางบอกคุณครูครับว่าเศษ96ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับได้เป็น 0.096 ในวันนี้คุณครูบอกนักเรียนเลยนะครับว่านักเรียนนำความรู้ตรงนี้สามารถนำไปใช้นะครับในการแก้โจทย์ในวันนี้ที่ครูได้มอบหมายให้นักเรียนได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกสักหนึ่งตัวอย่างเศษ35ส่วน10คูณเศษ9ส่วน100บ้างนักเรียนคิดว่าการทำคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ไหมครับคล้ายๆกันเลยถูกต้องไหมครับเราก็นำตัวอะไรเอ่ยตัวเศษไปคูณกับตัว
1: เศ
0: ษแล้วก็ตัวส่วนคูณกับตัวส่วนตัวเศษคือนำจำนวนอะไรมาคูณกันครับ30เท่าไหร่เอ่ย35คูณ9ส่วนอะไรเอ่ย
1: ส
0: ่วน10คูณ100ส่วน10คูณ100ครับ35คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 305
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 315
0: ตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะยกมา9คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 45
0: 45ใส่5ในหลักหน่วยใช่ไหมครับแล้วก็ทด4ในหลัก10 9คูณ3ในหลัก10เก้าคูณ30มีค่าเท่ากับ
1: 27
0: นะครับบวกกับที่ทดไว้เป็น
1: บวกกันเป็น
0: 31นะครับนี่แบบนี้เราได้เป็นเท่าไหร่ครับ315ส่วนเท่าไหร่เอ่ยส่วน 1,000 นะครับเศษ315ส่วน 1,000 นักเรียนสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้ว่าอย่างไรครับ
1: 0.315
0: เก่งมากครับ 0.315 นั่นเองนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนักเรียนนะครับก็จะต้องหาผลคูณของทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งโดยใช้ความรู้ที่เราได้ทบทวนไปนี่แหละก็คือใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนพร้อมให้เหตุผลได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในวันนี้กันนะครับที่ครูได้ยกมาให้นักเรียนก่อนเลยก็คือ 4.5 คูณ 0.05 ครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับช่วยคุณครูหาผลคูณของข้อนี้นิดนึงนักเรียนคิดว่าถ้าเราใช้ความรู้ที่เราได้ทบทวนกันไปเมื่อต้นชั่วโมงมาแก้โจทย์ข้อนี้นักเรียนคิดว่าทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: นักเรียนคิดว่าขั้นที่หนึ่งคุณครูควรจะทำยังไง
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: ทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนยัง 4.5 เขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมครับ
1: ได้
0: เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ
0: 45ส่วน10นะครับ0.05 ก็เขียนในรูปของเศษส่วนได้แล้วก็จึงนำมาคูณกันนั่นเองนะครับทีนี้ถามนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีวิธีการหาผลคูณได้อย่างไรครับสำหรับข้อนี้ก็คือใช้อะไรเอ่ยความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับ เศษส่วนเนื่องจากทศยมสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ถูกต้องไหมครับเศษส่วนได้นั่นเองนี่เห็นไหมครับเราจะเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนแล้วหาผลคูณเขียน 4.5 ในรูปเศษส่วนได้อย่างไรนะครับที่ครูได้ถามนักเรียนไป
1: เป็น
0: 4.5 เศษ45ส่วน
1: 4
0: ส่วน10ครับแล้ว 0.05 ล่ะครับเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรเอ่ย
1: เป็น
0: เศษ5ส่วน100ครับต่อไปครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนนะครับทศนิยมให้เป็นเศษส่วนแล้วก็นำมาคูณกันดู 4.5 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ45ส่วน10แล้วก็ 0.05 สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ5ส่วน100นะครับเอ๊ะถ้านักเรียนมาเจอแบบนี้แล้วจะอยู่ในเรื่องอะไรเลยครับ
1: การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
0: การคูณเศษส่วน
1: ด
0: ้วยเศษส่วนนั่นเองนะครับซึ่งมีวิธีการทำอย่างไรเรานำตัวเศษคูณกับตัวเศษก็คือ45คูณ5แล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนนำ10ไปคูณกับ100นะครับทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องหาต่อไปนักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องหาว่าอะไรเอ่ย
1: หาว่า
0: 45คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าใดถูกต้องไหมครับนักเรียนช่วยคูณหน่อยครับ45คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าใดเอ่ย
1: 225
0: เก่งมากครับนักเรียนบอกคุณครูบอกว่า225ส่วน10คูณ100มีค่าเท่ากับ เท่ากับ 1,000 นะครับ 1,000 ดังนั้นเศษ225ส่วน 1,000 สามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 0.225
0: นั่นถูกต้องแล้วนะครับเมื่อเรียนตอบครูบอกว่า 0.225 ดังนั้น 4.5 คูณ 0.05 มีค่าเท่ากับ 0.225เอ๊ะนักเรียนสังเกตนิดนึงครับนักเรียนต้นทางและปลายทางทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งสังเกตผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3ตำแหน่ง
0: 3ตำแหน่งเห็นไหมครับสังเกตนะครับได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งทีนี้คุณครูขออีก1รอบได้ไหมครับนักเรียนช่วยครูสรุปนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งโดยใช้วิธีที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะครับขั้นที่1นักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำอย่างไรก่อนครับ
1: เขียนทศนิยมให้ในรูปของเศษส่วน
0: ถูกต้องแล้วนะครับเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนขั้นที่2ทำอย่างไรครับก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนถูกต้องไหมครับก็คือนำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนไปคูณกับตัวส่วนเมื่อคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้คำตอบออกมาอยู่ในรูปของเศษส่วนนักเรียนก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของอะไรครับของทศนิยมนั่นเองเพราะว่าเราเรียนในเรื่องของทศนิยมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งนะครับ 4.5 คูณ 0.05 เท่ากับ0.225 สังเกตจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันผลคูณที่ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรอย่างที่เราได้ตอบกันไปได้ว่าอย่างไรครับทศนิยมกี่ตำแหน่งนะ
1: 1
0: ตำแหน่งเมื่อนำไปคูณกับทศนิยม
1: 2
0: ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้เป็น
1: ทศน
0: ิ
1: ยม
0: 3ตำแหน่งนั่นเองเก่งมากเลยนะครับการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งผลคูณเป็นทศนิยม3ตำแหน่งทีนี้เดี๋ยวเราลองมาหาผลคูณของ 3.12 คูณ 0.9 โดยเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนแล้วก็นำมาคูณกันดีไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองคิดโจทย์ข้อนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันนะครับนักเรียนก็ช่วยครูตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยทีนี้ 3.12 คูณ 0.9 นักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับขั้นที่1คุณครูควรทำอย่างไรครับเก่งมากครับนักเรียนบอกว่าเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่าง 3.12 เขียนในรูปเศษส่วนได้ว่าอย่างไรครับ
1: 312
0: เศษ312ส่วน100แล้ว 0.9 ล่ะครับ
1: เศษ
0: 9ส่วน10ครับเก่งมากเลยครับต่อไปนักเรียนคิดว่าคุณครูต้องทำอย่างไรครับนำตัวเศษมาคูณกันถูกต้องไหมครับแล้วก็นำตัวส่วนมาคูณกันก็คือ312คูณ9ส่วน100คูณ10ครับทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องไปหาไปคำนวณมาก็คือ312คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนหามาเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: แล้ว312คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2,808 นะครับได้เป็นเศษ 2,808 ส่วน 1,000 เศษ 2,108 ส่วน 1,000 สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: ว่าอย่างไรเอ่ย
1: 2.808
0: นั่นเองดังนั้นนะครับ 3.12 คูณ 0.9 จึงมีค่าเท่ากับ 2.808 ครับนี่ทีนี้นะครับให้นักเรียนช่วยกันหาผลคูณและสังเกตผลคูณที่ได้นี่นะครับนักเรียนลองใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมานะครับนักเรียนครับนิดนึงครับคุณครูถามนักเรียนว่าอย่าง45คูณ 0.5 เราใช้การละจุดทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: มั้ย
1: ได
0: ้หรือถ้านักเรียนจะลองคำนวณโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามดูแล้วก็สังเกตตำแหน่งของจุดทศนิยมว่ามีข้อสังเกตได้ว่าอย่างไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองทำก่อนดีไหมครับดีนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนลองลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้ถามนักเรียนต้นทางนักเรียนบอกคุณครูบอกว่าแค่ลองคำนวณข้อที่1ถูกต้องไหมครับสำหรับข้อต่อๆไปเนี่ยก็สามารถดูจากข้อที่1แล้วก็ตอบได้แล้วนะครับก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งแล้วก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากข้อที่1ไปพร้อมๆกันก่อนนะครับนักเรียนครับอย่าง45คูณ 0.5 มีใครได้ใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาไหมครับวันนี้เยอะเลยนะครับเก่งมากเลยนักเรียนบอกว่าอย่างข้อที่1เนี่ยขอใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับทศนิยมก่อนนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนใช่ไหมครับก็คือสามารถเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนได้นั่นเองทีนี้อย่าง45คูณ 0.5 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: มีค่าเท่ากับ22.2
0: นักเรียนตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 22.5
0: นั่นเองนะครับซึ่งจำนวนนับคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งมีค่าเท่ากับทศนิยม1ตำแหน่งต่อไปครับ45คูณ 0.05 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 2.25
0: นะครับนักเรียนอาจจะสังเกตจากข้อที่1ก็ได้แล้วก็มาดูข้อที่2เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับถูกต้องไหมครับเราก็เป็นไงครับนำ45ไปคูณกับ 0.05 ซึ่งได้คำตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งหรือถ้านักเรียนสังเกตจากข้อที่1นักเรียนก็สังเกตดูว่าข้อที่1เป็นทศนิยม1ตำแหน่งข้อที่2ก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นจุดจะไปอยู่หลังเลข2ตัวแรกนะครับต่อไปครับ45คูณ 0.005 แล้วครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 0.225
0: เนื่องจากเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยม3ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับแล้ว 4.5 คูณ 0.5 นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 2.25
0: แล้วข้อสุดท้ายครับ 0.45 คูณ 0.5 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0.225
0: นั่นเองเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับสังเกตผลคูณที่ได้ทศนิยม1ตำแหน่งคูณจำนวนนับผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งครับทศนิยม3ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งและสุดท้ายที่เราเรียนวันนี้ครับทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองถ้าสมมุติว่าถามนอกเหนือจากนี้ได้ไหมถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนไปเจอทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งอันนี้นอกเหนือจากที่เราเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
1: 4
0: ตำแหน่งถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับทศนิยม3ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
1: 5
0: ตำแหน่งเก่งมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ตัวอย่างอีก1ข้อนะครับที่ครูจะให้นักเรียนได้ลองทำวันนี้ฝึกทำไปเยอะๆเพราะว่าการบ้านของเราเนี่ยถ้านักเรียนได้ฝึกโจทย์ทำโจทย์ในวันนี้เยอะๆเนี่ยคิดว่าการบ้านก็คงจะทำได้อย่างแน่นอนนะครับจะให้นักเรียนได้ลองหาผลคูณของ 1.6 คูณ 0.04 กับ 0.04 คูณ 1.6 โดยหาผลคูณนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองนักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมครับข้อนี
1: ้
0: ทำได้นะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองลงมือทำโจทย์แล้วก็สามารถทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้มาเริ่มจากโจทย์ข้อที่1ก่อนนะครับทางซ้ายมือก็คือ 1.6 คูณ 0.04 นักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรครับสำหรับข้อนี้เปลี่ยนอะไรเอ่ย
1: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วน
0: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับ 1.6 เขียนให้เป็นเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย46ส่วน10แล้ว 0.04 ล่ะครับ
1: เศษ
0: 4ส่วน100นำมาคูณกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ64ส่วน 1,000
0: เศษ64ส่วน 1,000 แล้วเศษ64ส่วน 1,000 สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้เป็น
1: 0.064
0: 0.064ใครถูกต้องมั้งครับไหนยกมือหน่อยเร็วๆอ้าวโหถูกแทบจะทุกคนนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูอีก1ข้อกันนะครับสรุปข้อนี้ก่อนดังนั้น 1.6 คูณ 0.04 มีค่าเท่ากับ 0.064 แล้ว 0.04 คูณ 1.6 เลยครับเริ่มทำจากอะไรก่อนครับเปลี่ยนทศนิยมในรูปเศษส่วนเหมือนเดิม 0.04 เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็น
1: เศษ4ส่วน100
0: เก่งมากครับเศษ4ส่วน100แล้ว 1.6 แล้วครับ
1: เศษ16ส่วน10
0: เศษ16ส่วน10หลังจากนั้นนำมา
1: คูณกัน
0: นำมาคูณกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ64
0: ส่วน 1,000 ครับแล้วเศษ64ส่วน 1,000 เขียนในรูปทศนิยมได้เป็น
1: 0.064
0: 0.064 ดังนั้น 0.04 คูณ 1.6 มีค่าเท่ากับ 0.064 นักเรียนเห็นอะไรบ้างครับสำหรับโจทย์2ข้อนี้การคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่ง
2: นักเรียนจะเห็นว่า 1.6 คูณ 0.04และ 0.04 คูณ 1.6 เมื่อสลับที่กันผลคูณจะเท่ากันกล่าวได้ว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่ดังนั้น 1.6 คูณ 0.04 จึงมีค่าเท่ากับ 0.04 คูณ 1.6 1.6 คูณ 0.4 จึงมีค่าเท่ากับ 0.4 คูณ 1.6
0: ต่อไปครับจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติบ้างนักเรียนแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟนะครับแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยหาผลคูณของ 10.08 คูณ 1.5 นั่นเองครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนจดโจทย์ลงไปแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมกันคุณครูอาจจะสุ่มนักเรียนออกมาเฉลยด้วยนะครับก็ขอให้นักเรียนเตรียมตัวในการนำเสนอโจทย์ข้อนี้ด้วยลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือคุณครูมอบหมายให้นักเรียนได้ไปทำโจทย์ข้อนี้นะครับ 10.08 คูณ 1.5 ตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้คำตอบหรือยังครับ
1: ได
0: ้แล้วขั้นที่1นักเรียนทำอย่างไรนะครับเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็นำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีการทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนอื่นขอตัวแทน1คนครับเป็นใครดีเป็นอภิสรานะครับยกมือก่อนในกลุ่มที่3อภิสราออกมาเฉลยโจทย์ข้อนี้ให้กับเพื่อนๆหน่อยครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ถามอภิสราก่อนว่าอภิสราเริ่มทำจากอะไรก่อนครับขั้นที่1
2: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะ
0: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วน 10.08 เขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมครับ
2: 1,800เศษ 1,800 ส่วน100ค่ะ
0: เศษ 1,800 ส่วน100แล้ว 1.5 ล่ะครับ
2: เศษ15ส่วน10ค่ะ
0: เศษ15ส่วน10นั่นเองทีนี้ขั้นต่อไปอภิสราทำอย่างไรครับ
2: นำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับแล้ว 1,800 คูณ15มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
2: 15,120 ค่ะ
0: 15,120 ส่วนเท่าไหร่ครับ
2: 1,000 ค่ะ
0: ส่วน 1,000 แล้วเศษ15,120 ส่วน 1,000 เขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 15.120 ค่ะ

0: าราด้วยนะครับเก่งมากๆเลยหวังว่านักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางที่เหลือก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับหากนักเรียนผิดพลาดก็สามารถแก้ไขตามไปได้เลยครับทีนี้ในแบบฝึกหัดที่ 2.14 คุณครูขอฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านได้ไหมครับ
1: ได้
0: นะครับ

0: ครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับวันนี้นักเรียนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับนักเรียนบอกคุณครูหน่อยครับนักเรียนมีวิธีการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งอย่างไรครับ
1: เปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วน
0: เปลี่ยนทศนิยมในรูปของเศษส่วนแล้วทำยังไงต่อ
1: นำมาคูณกัน
0: แล้วนำมาคูณกันโดยใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนถูกต้องไหมครับแล้วจากข้อสังเกตที่ได้ทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าหาผลคูณได้โดยเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนแล้วใช้ความรู้เรื่องการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนครับแล้วก็ทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณกันบ้างนะครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกที่2.15 สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและ

0: ธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

อนเสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใด

0: บ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนท่านนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนค่ะนะคะไปเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปสีดอกต่างสร้างรายได้ใช่เกี่ยวกับพืชใช่ไหมใช่ไหมคะเอาละค่ะลักษณะต่างๆของพืชเกิดขึ้นได้อย่างไรคะลักษณะต่างๆของพืชเกิดขึ้นได้อย่างไรเอ่ย
2: การผสมพันธุ์ของพ
0: ื
2: ช
0: ต้นการผสมพันธุ์ของอะไรนะต้นพ่อและต้นแม่นะคะเมื่อต้นพ่อต้นแม่ผสมพันธุ์แล้วเกิดอะไรต่อมาคะ
2: ม
0: ี
2: ต
0: ้
2: นล
0: ู
2: ก
0: และต้นลูกมีลักษณะที่เป็นอย่างไร
2: คล้ายก
0: ับ
2: พ่อและแม
0: ่คล้ายกับพ่อและแม่นะคะเอาละค่ะตรงนี้นะคะเหมือนที่เรียนตอบเลยนะคะลักษณะต่างๆแล้วก็ได้มาจากต้นพ่อต้นแม่นะคะซึ่งต้นพ่อต้นแม่นั้นจะมีการสืบพันธุ์โดยเรนูของเกสรเพศผู้นะคะไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียนะคะก็จะเกิดการผสมพันธุ์และหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรต่อคะเมื่อผสมพันธุ์แล้วก็จะได้เมล็ดใช่ไหมคะเมื่อนำเมล็ดไปปลูกก็เป็นยังไงคะก็ได้ต้นลูกมาที่มีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่นะคะเอาละค่ะตรงนี้ค่ะว่าแต่ว่าเราสามารถช่วยผสมพันธุ์พืชได้หรือไม่ช่วยได้ไหม
2: ได้
0: ช่วยยังไงอ่ะ
2: การนำเกสรเพศผู้ไป
0: ส่วนไหนของเกสรเพศผู้คะนำเรนูของเกสรเพศผู้แล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราจะเอาอะไรเอาผู้กันเอาผู้กันไปทำอะไรนะคะไปแตะบริเวณไหนนะเรนูของเกสรเพศผู้นะคะแล้วก็ไปทำอะไรต่อไปแตะลงบนยอดเกสรเพศเมียแล้วก็รอผสมพันธุ์ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ได้เมล็ดนำเมล็ดไปปลูกก็ได้พืชต้นใหม่มานั่นเองนอกจากใช้ผู้กันช่วยในการผสมพันธุ์พืชแล้วมีอะไรช่วยได้อีกอ่ะนักเรียนจะอะไรช่วยได้อีกครั้งที่แล้วนักเรียนเขียนว่ายังไงใช่อะไรคะไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันได้ไหมมาจิ้มฟันได้ไหมก็ได้อยู่นะสำลีอะคะได้นะคะมาจิ้มฟันแต่มาจิ้มฟันจะแหลมเล็กไปหรือเปล่านะก็ไม่รู้แล้วก็ต้องทดลองดูนะคะเอาละค่ะวันนี้เราอยู่ในเรายังอยู่ในกิจกรรมนะคะสีดอกต่างสร้างรายได้นะคะซึ่งจุดประสงค์ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะอธิบายวิธีการที่มีความเป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ลองความเห็นจากข้อมูลค่ะนะคะเกี่ยวกับวิธีการที่เป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการอันนี้ก็เป็นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์นะคะการลองความเห็นจากข้อมูลแล้ววันนี้นักเรียนจะพูดโน้มน้าวค่ะพูดโน้มน้าวผู้อื่นคล้อยตามในวิธีการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการได้อย่างมีเหตุผลแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีอคตินั่นเองโดยไม่มีอคติเป็นอย่างไรคะโดยไม่ลำเอียงนะคะโดยไม่ลำเอียงนั่นเองเช่นเราไม่ชอบเพื่อนกลุ่มนี้ดังนั้นเราจะไม่รับฟังเพื่อนกลุ่มนี้อภิปรายหรืออธิบายได้หรือไม่คะไม่ได้เพราะนั้นเราต้องรับฟังเพื่อนอย่างมีเหตุผลแล้วก็ไม่ใช้อคตินะคะในการรับฟังเพื่อนในตอนที่เพื่อนนั้นนำเสนองานนะคะเอาละค่ะต่อไป

ะกิจกรรมของเราจะอยู่ในหน้าที่83ค่ะวันนี้มีแค่กี่ข้อคะ1ข้อคือข้อที่4นะคะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมใบงานหน้า83ได้เลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางหรือจะอ่านที่หน้าจอคุณครูก็ได้นะคะข้อที่4นะคะถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะอ่านในใจ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเอ๊เราต้องทำอะไรคะนักเรียนวันนี้จะต้องนำเสนอใช่ไหมนำเสนอผลอะไรเอ่ยนำเสนอผลการปรับปรุงวิธีการใช่ไหมคะหรือออกแบบวิธีการที่กลุ่มของนักเรียนนั้นได้ทำกันไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมพอมาในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนต้องทำอะไรนะคะนำมานำเสนอแล้วนะคะโดยนำเสนออย่างไรเอ่ยใช่แล้วโดยการพูดโน้มน้าวพูดโน้มน้าวให้ใครฟังล่ะคะพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มฟังฟังอย่างเดียวไหมพูดยังไงพูดให้เขาทำไมคะให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามเห็นด้วยนะคะคล้อยตามหรือเห็นด้วยตามที่เรานั้นได้พูดนะคะหรือวิธีการที่ออกแบบวิธีการที่เรานั้นได้ช่วยกันคิดมาของกลุ่มของเรานะคะแล้วก็ต้องแสดงอะไรด้วยคะเหตุผลประกอบด้วยนะคะในการนำเสนอหลังจากนั้นเราต้องร่วมกันทำอะไรต่อไป
1: แสดงความค
0: ิ
1: ดเห
0: ็
1: น
0: แสดงความคิดเห็นแสดงไปเพื่ออะไรอ่ะ
1: พ
0: ิ
1: จารณา
0: เพื่อพิจารณาเลือกอะไรคะ
1: ใช
0: ่เลือกวิธีการที่เป็นไปได้นะคะที่จะได้ต้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินมานะเพื่อนำเสนอให้กับเด็กในสถานการณ์นั่นเองนะคะดังนั้นแต่ละกลุ่มวิธีการก็น่าจะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมทีนี้เราจะเลือกได้อย่างไรเราก็ต้องฟังเพื่อนทุกกลุ่มเวลาเพื่อนนำเสนอเราจะคุยได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้เราต้องตั้งใจฟังเพื่อนมีมารยาทในการตั้งใจฟังเพื่อนนะคะไม่พูดแทรกเพื่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาคุยกันแสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มด้วยนะคะว่าทำไมคะเราจะคล้อยตามหรือเชื่อเพื่อนกลุ่มไหนโดยมีการพิจารณาตามนี้ค่ะการพิจารณานะคะเลือกวิธีการที่เป็นไปได้นะคะลองดูซิว่าเพื่อนกลุ่มนั้นที่เขานำเสนอมีเหตุผลไหมมีเหตุผลประกอบหรือเปล่านะคะมีข้อมูลมาประกอบการอธิบายไหมแล้วก็วิธีการที่เพื่อนนั้นนำเสนอเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนหรือเปล่าพูดกลับไปกลับมาไหมพูดแล้วคือฟังง่ายเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนเราก็ไม่ได้ฟังแค่กลุ่มเราอย่างเดียวเนาะเราต้องฟังกลุ่มใครคะกลุ่มเพื่อนแล้วนำมาทำไมนะพิจารณาว่าเราจะเลือกแนวทางไหนดีเพื่อนำเสนอกับเด็กที่

0: ู่ในสถานการณ์เป็นคำตอบนะคะกิจกรรมวันนี้ยากไหมคะในยาแค่เพียงอะไรนั้นต้องเตรียมตัวใช่ไหมคะที่จะพูดโน้มน้าวนะคะอะไรซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมมาแล้วอยู่ในหน้าที่86นักเรียนสามารถเปิดทบทวนได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานะคะให้เวลานักเรียนทบทวนซึ่งกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราทำไปนะคะก็คือแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติมวิธีการหรือว่าวิธีการใหม่เลยในการทำให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินนะคะในการทำให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินเอาล่ะสำหรับตรงนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่วางแผนการพูดโน้มน้าวแล้วก็ตรวจสอบเหตุผลด้วยนะคะเรียงลำดับการพูดให้เป็นขั้นเป็นกรก่อนที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะดังนั้นนักเรียนเดี๋ยวจะให้เวลาเตรียมตัวลองอ่านดูซิว่าเป็นยังไงในกลุ่มนะคะแล้วใครจะนำเสนอซึ่งการนำเสนอก็แล้วแต่การวางแผนของแต่ละกลุ่มอาจจะนำเสนอคนเดียวหรือ2คน3คนนะคะแต่คนที่จะให้ต่อเนื่องกันนะคะแน่นอนต้องมีเหตุผลแล้วก็ขั้นตอนชัดเจนนักเรียนก็ฝึกผู้ซ้อมกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อนคนอื่นที่ไม่ได้นำเสนอก็ต้องฟังช่วยเหลือเพื่อนนะคะอ้าวพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนค่ะไปเตรียมตัวกันได้เลยค่ะ

0: เตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอกันนะคะวันนี้ค่ะสรุปนะคะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นนำเสนอผลการปรับปรุงวิธีการหรือผลการออกแบบวิธีการของกลุ่มตนเองโดยการพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามโดยแสดงเหตุผลประกอบค่ะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลการปรับปรุงวิธีการหรือผลการออกแบบวิธีการโดยพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามโดยแสดงเหตุผลประกอบให้ชัดเจนนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้กลุ่ม1นั้นนำเสนอก่อนเลยดังนั้นขณะที่กลุ่ม1นำเสนอกลุ่ม2 3 4 5ต้องทำอย่างไรคะ
1: ฟ
0: ังค่ะต้องฟังนะเพราะนักเรียนนั้นจะต้องฟังว่าเพื่อนกลุ่มไหนนะคะพูดอย่างไรเพื่อนำไปพิจารณานะคะพร้อมแล้วนะคะกลุ่ม1นำเสนอกี่คนคะลูก
1: 2
0: คนนะคะเตรียมตัวได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างขั้นตอน
2: ขั้นตอนที่1เลือกบัวพันธุ์สีน้ำเงินเพื่อให้ต้นลูกมีสีน้ำเงินครับขั้นตอนที่2เลือกบัวฝรั่งสีขาวเพื่อให้ต้นลูกมีลักษณะเหมือนบัวฝรั่งครับ
3: ขั้นตอนที่3นำผู้การแตะที่เรณูของต้นพ่อและไปป้ายที่ต้นแม่ค่ะขั้นตอนที่4สังเกตลักษณะของต้นลูกค่ะ
0: สังเกตลักษณะของต้นลูกนะคะเรียบร้อยไปแล้วกลุ่ม1เป็นอย่างไรบ้างทราบไหมว่าต้นไหนเขาเป็นต้นพ่อต้นไหนเป็นต้นแม่เพื่อนได้กำหนดไหมแล้วสีอะไรนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวใครที่นำเสนอสามารถถ้าลุกขึ้นยืนได้เลยนะคะถ้ามากกว่า1คนต่อไปกลุ่มที่2ใช่ไหมคะกลุ่มที่2ใครนำเสนอคะลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะลุรอเตรียมรอได้เลยต่อไปตั้งใจฟังกลุ่มที่2นะคะเชิญค่ะ
3: ขั้นตอนที่1เลือกต้นบัวผันสีน้ำเงินและต้นบัวฝรั่งสีขาวค่ะขั้นตอนที่2นำมาผสมกันโดยใช้ผู้กันมาป้ายเรณูเพศผู้แล้วนำไปป้ายเกสรยอดเกสรเพศเมียค่ะข้อที่3รอดูต้นลูกว่าเหมือนพ่อหรือแม่ข้อที่4หากไม่ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินให้เปลี่ยนคู่ใหม่ค่ะ
0: เรียบร้อยไปแล้วนะคะถ้าทำตามเหมือนกลุ่มเราจะได้ผลไหมคะได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินไหมได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: ได้นะนั่งลงค่ะต่อไปกลุ่มที่3เตรียมตัวนะคะนักเรียนพูดโน้มน้าวเพื่อนนะไม่ได้นำเสนออย่างเดียวนะลูกจะโน้มน้าวให้เพื่อนเชื่ออย่างไรนะคะ
4: ข้อที่1เลือกต้นบัวผันสีน้ำเงินเป็นต้นพ่อข้อที่2เลือกต้นบัวฝรั่งสีเหลืองเป็นต้นแม่ครับ
3: 3แล้วนำมาผสมพันธุ์โดยใช้ก้านสำลี4โดยการนำเกสรเพศผู้มาป้ายที่ยอดเกสรเพศเมีย5ถ้าผสมพันธุ์กันแล้วไม่ได้นำต้นบัวฝรั่งที่มีสีน้ำเงินก็ลองเปลี่ยนต้นบัวฝรั่งในการผสมพันธุ์กันค่ะ
0: หนูได้วางแผนไหมคะว่าหนูจะสมมติถ้าไม่ได้ผลตามที่หนูคาดหนูจะใช้ต้นบัวฝรั่งสีอะไร
3: สีขาวค่ะ
0: อ๋อสีขาวไปผสมใช่ไหมคะนั่งลงค่ะเชื่อไหมคล้อยตามเพื่อนไหมตอนนี้เพื่อนพูดมา3แล้วเริ่มคล้อยตามกลุ่มไหนแล้วบ้างฮะต้องฟังให้ดีนะคะว่า1เขากำหนดต้นพ่อต้นแม่2เขาใช้วิธีการใดในการผัดช่วยผสมนะคะช่วยผสมพันธุ์3ผลที่ได้มาแล้วเป็นอย่างไรและถ้าไม่ได้ต้องทำยังไงนะคะและถ้าผสมสีนี้ปุ๊บต้องได้แบบนี้แน่ๆเลยเนี่ยนะคะก็ลองดูกันพูดโน้มน้าวให้เพื่อนเนี่ยคล้อยตามเหมือนเราจะเปิดร้านขายอะไรสักร้านขายดอกไม้อย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมีการผสมพืชพันธุ์พืชใช่ไหมคะเราจะใช้วิธีการผสมพันธุ์นะคะแล้วก็บอกให้เขาเชื่อยังไงว่าวิธีการนี้ได้ผลนะคะเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่4ค่ะ
5: 1. นำบัวผันสีน้ำเงินไปผสมพันกับบัวฝรั่งสีขาวเพื่อที่อาจได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินครับ2. นำผู้การจิ้มที่เกสรเพศผู้แล้วนำผู้กันไปจิ้มที่ยอดเกสรเพศเมียครับ
6: สามรอให้เมล็ดพันธุ์ออกแล้วนำไปปลูกรอดูว่าอาจจะได้สีอะไรครับสี่หากได้สีที่ต้องการก็นำไปเพาะพันธุ์หากไม่ได้สีที่ต้องการให้เปลี่ยนคู่ผสมพันธุ์ครับ
0: แล้วเราอยากได้สีอะไรคะ
6: สีน้ำเงินครับ
0: สีน้ำเงินต้นอะไรคะที่ได้อยากได้สีน้ำเงิน
6: ต้น
0: อะไรครับ
6: บัวฝรั่งครับ
0: บัวฝรั่งสีน้ำเงินเนาะนะคะเขาจับคู่แล้วนะคะนักเรียนสังเกตว่าการจับคู่ของแต่ละกลุ่มจับคู่สีเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะนะคะนั่งลองต่อไปกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5มีในใจบ้างหรือยังตอนนี้มีหรือยังเดี๋ยวเพิ่งตัดสินนะยังกลุ่ม5เขายังไม่ได้นำเสนอนะคะกลุ่มที่5เตรียมตัวได้เลยค่ะกลุ่มที่5เป็นอย่างไรบ้าง
7: ข้อ1ค่ะพิจารณาบัวผันต้นสีน้ำเงินต้นพ่อค่ะ
8: ข้อ2พิจารณาบัวฝรั่งต้นสีเหลืองต้นแม่ค่ะ
7: 3. นำแปลงมาจิ้มที่เรนูต้นพ่อค่ะ
8: 4. นำเรนูมาป้ายที่เกสรเพศเมียคือบัวฝรั่งสีเหลืองค่ะ
7: 5. รอให้เกิดการผสมพันธุ์กันค่ะ
8: 6. นำเมล็ดไปเพาะในอ่างน้ำค่ะ
7: 7. รอการเจริญเติบโตของต้นลูกค่ะ
0: หมดแล้วมี7ขั้นตอนนะคะโปรโมทกับทุกคนเลยค่ะเป็นยังไงจับคู่สีเหมือนกันไหมหนึ่งเพื่อนระบุเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวนักเรียนดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานะคะให้เวลาพิจารณาเลือกวิธีการที่เป็นไปได้ว่าแต่ละกลุ่มมีเหตุผลไหมกลุ่มไหนที่ใช้เหตุผลสมเหตุสมผลมีข้อมูลประกอบชัดเจนมีวิธีการที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจนเลยนะคะนะซึ่งเดี๋ยวนี้ครูจะตรงนี้ครูจะให้เวลานักเรียนได้แสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยนำเสนอครูว่าหนูจะเสนอของกลุ่มไหนนะคะที่จะทำไมคะเป็นวิธีการที่เป็นไปได้เพื่อนำเสนอให้กับเด็กในสถานการณ์นะซึ่งเมื่อสักครู่กลุ่มที่หนึ่งจับคู่สีอะไรกับสีอะไรนะคะลูกสีอะไรนะคะสีขาวกับสีอะไรคะสีขาวสีน้ำเงินไม่รู้ต้นไหนต้นพ่อต้นแม่คะต่อไปกลุ่มที่สองจับคู่อะไรคะ
9: ต้นบ
0: ั
9: วผันสีน้ำเงินกับบัวฝรั่งสี
0: ขาวต้นบัวผันสีน้ำเงินกับบัวฝรั่งสีขาวกลุ่มที่สาม
10: ต้นบัวผันสีน้ำเงินกับต้นบัวฝรั่งสีเหลือง
0: ต้นบัวผันสีน้ำเงินกับต้นบัวฝรั่งสีเหลืองกลุ่มที่สี่ค่ะ

0: ต้นบัวผันสีน้ำเงินกับบัวฝรั่งสีขาวและกลุ่มที่5ค่ะ
1: ต
0: ้
1: นบ
0: ั
1: วผ
0: ัน
1: ส
0: ี
1: น
0: ้
1: ำเง
0: ิน
1: ก
0: ับ
1: ต
0: ้
1: นบ
0: ั
1: วฝร
0: ั่
1: งส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: องค่ะ
0: ต้นบัวผันสีน้ำเงินกับต้นบัวฝรั่งสีเหลืองนะคะกลุ่มที่3กับกลุ่มที่5จะคล้ายกันเนาะใช่ไหมคะแต่ต้องไปสังเกตขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่เรียนนั้นได้สังเกตกันมาเมื่อสักครู่เอาล่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลาค่ะให้เรียนคุยกันในกลุ่มนะคะว่าแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างโดยพิจารณาเลือกวิธีการที่เป็นไปได้นะคะทางต้นทางและปลายทางไปร่วมพูดคุยกันในกลุ่มได้เลยค่ะ

เอาละค่ะเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะคุยพิจารณากันแล้วใช่ไหมในกลุ่มของตนเองนะคะคุณครูขอฟังหน่อยค่ะว่านักเรียนนั้นนะคะให้กลุ่มไหนนะคะให้กลุ่มไหนที่พูดแล้วเรารู้สึกว่าเราคล้อยตามนะคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1

0: หนึ่งสุดารัตน์นะคะ
1: หนูคล้อยตามกลุ่ม2ค่ะ
0: คล้อยตามกลุ่มที่2กลุ่มที่2ยิ้มแล้วยิ้มหวานแล้วเพราะอะไรอะคะ
1: เพราะว่ามีเหตุผลที่ชัดเจนแล้วก็มีแนวคำตอบที่ชัดเจนค่ะ
0: มีเหตุผลที่ชัดเจนแล้วอะไรนะลูก
1: แล้วก็มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน
0: อ๋อมีเรียงลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนเขาได้บอกไหมว่าต้นพ่อนั้นสีอะไรต้นแม่นั้นสีอะไรเขาได้บอกชัดเจนไหมคะ
1: ชัดเจน
0: ชัดเจนเนาะเอาละค่ะเอานั่งลงอ้าวต่อไปกลุ่มที่2ค่ะ
2: หนูคอยตามกลุ่ม4ค่ะ
0: กลุ่มที่4กลุ่มที่4ยิ้มแล้วเพราะอะไรอะคะหนู
2: เพราะว่ามีเหตุผลที่ชัดเจนเช่นบัวผันสีน้ำเงินกับบัวฝรั่งสีขาวผสมกันอาจจะได้สีบัวฝรั่งสีน้ำเงินค่ะ
0: อ๋อเขามีข้อมูลประกอบชัดเจนใช่ไหมคะ
2: แล้วก็วิธีการเรียงลำดับเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนค่ะ
0: ค่ะอ้าวนั่งลงตอนนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่4เนาะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3สุวรินทร์กลุ่มผม
3: คอยตามกลุ่มที่5ครับ
0: กลุ่มที่5กลุ่มที่5เพราะอะไรครับ
3: มีเหตุผลและมีการเรียงลำดับเป็นขั้นเป็นตอนครับที่ชัดเจน
0: ที่ชัดเจนด้วยเขาได้กำหนดไหมคะว่าต้นไหนเป็นต้นพ่อต้นไหนเป็นต้นแม
3: ่กำหนดค่ะ
0: กำหนดใช่ไหมครับอ่ะนั่งลงนะคะนี่กลุ่มที่5นะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะจะคล้อยตามกลุ่มไหน
2: หนูคอยตามกลุ่ม5ค่ะ
0: กลุ่มที่5เช่นกันนะคะเพราะอะไรคะลูก
2: เพราะมีเหตุผลประกอบและขั้นตอนที่ชัดเจนค่ะ
0: ยกตัวอย่างได้ไหมเช่นอะไรที่ของเขาชัดเจนเช่นอะไรคะต้นพ่อต้นแม่เขามีการกำหนดไหมคะ
2: มี
0: กำหนดยังไงคะชัดเจนยังไงคะ
2: เช่นเลือกต้นพ่อสีน้ำเงินและต้นแม่สีเหลืองค่ะ
0: อ๋อคิดว่าน่าจะได้ผลออกมาเป็นต้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินใช่ไหมคะคล้อยตามกลุ่มที่5เอานั่งลงค่ะตอนนี้คล้อยตามกลุ่มที่5กี่กลุ่มแล้วคะตอนนี
4: ้
0: 2กลุ่มแล้วเนาะต่อไปกลุ่มที่5ล่ะคะกลุ่มที่5ล่ะ
5: ผมคล้อยตามกลุ่มที่4ครับ
0: กลุ่มที่4เพราะอะไรคะเพราะอะไร
5: มีเหตุผลประกอบที่ชัดเจนครับ
0: มีเหตุผลที่ชัดเจนเนาะนะคะมีเหตุผลอื่นเขามีการกำหนดต้นพ่อต้นแม่ไหมคะชัดเจนไหม
5: ชัดเจนครับ
0: ชัดเจนกลุ่มผมเลยให้กลุ่มที่4ใช่ไหมครับนั่งลองก็เดินปรบมือกับเพื่อนที่นำเสนอค่ะมีการเตรียมตัวดีสังเกตแล้วเพื่อนในกลุ่มช่วยกันดีนะคะสรุปแล้วพิจารณากลุ่มไหนพิจารณากลุ่มไหนเมื่อสักครู่มีกลุ่มไหนคะมีกลุ่ม5ใช่ไหมนะคะเพื่อนำเสนอเป็น2กลุ่มแล้วก็กลุ่มที่เท่าไหร่คะ45กับ4เราจะเลือกกลุ่มไหนดีอ่ะระหว่าง5กับ4เลือกกลุ่มไหน5ทำไมเลือก5กลุ่ม4ยอมไหมกลุ่ม4ยอมกลุ่ม4เลือก5เหมือนกันเพราะอะไรอะคะเพราะอะไรกลุ่ม4เลือก5เหมือนกันเพราะอะไร
4: เหตุผลความช
0: ั
4: ดเจน
0: เพื่อนบอกว่าโปรดบอกว่าเหตุผลความชัดเจนกว่าครับคุณครูเอาปรบมือให้กับเพื่อนค่ะยอมรับนะกลุ่ม5นะคะยิ้มหวานไปเลยทีเดียวนะคะกลุ่ม5ให้เหตุผลได้ชัดเจนนะคะเหมือนที่นักเรียนตอบคุณครูมาเลยนะคะเขาก็จะมีกำหนดต้นพ่อต้นไหนต้นพ่อต้นไหนต้นแม่นะคะแล้วก็มีการแบ่งอะไรคะแบ่งกันพูดเนาะมีการแบ่งกันพูดดีนะคะเวลาเราเอาเรนูของเกสรเพศผู้ไปแตะนะลูกนะแล้วมันไปจิ้มนะแล้วไปจิ้มเนาะไปแตะก็พอเนาะนะคะไปแตะลงบนยอดเกสรเพศเมียนะเราไม่ต้องจิ้มน้องนะเอาแตะก็พออ่ะนั่นคือนะคะที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ก็คือเราเรียนกิจกรรมอะไรคะสี
4: ดอกต่างสร้างรายได
0: ้สีดอกต่างสร้างรายได้มากี่ชั่วโมงคะ
4: 2
0: ชั่วโมงนี้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมนี้เนี่ยอะไรบ้าง1นักเรียนสามารถอธิบายอะไรได้บ้างเมื่อเรียนมา2ชั่วโมงนี้2นักเรียนได้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์หรือไม่นะคะและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์นั้นคิดว่าน่าจะเป็นอะไรนะคะน่าจะเป็นอะไร ดังนั้นเดี๋ยวให้ในกลุ่มเนี่ยช่วยกันคิดว่าวันนี้เราได้อะไรคะเรียนรู้กิจกรรมอันนี้อะไรบ้างใน2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูขอฟังนักเรียนเช่นกันนะคะว่านักเรียนนั้นได้เรียนรู้อะไรบ้างแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งแน่นอนการนำเสนอจะเป็นคนเดิมไหม
4: ไม่
0: ใช่คนเดิมนะคะอ้าวพร้อมแล้วทำกิจกรรม

0: เอาละค่ะนักเรียนพร้อมแล้วยังคะทั้งต้นทางและปลายทางว่าแต่เอ๊วันนี้ค่ะสีได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรบ้างในเรื่องของสีดอกต่างสร้างรายได้นักเรียนปลายทางสามารถลุกขึ้นนำเสนอกับคุณครูได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูอยากจะฟังว่านักเรียนนั้นได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มอื่นเราต้องทำอย่างไรจ้ะลูกจะต้องฟังเพื่อนอย่างมีมารยาทไม่พูดแทรกแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะ
1: 1. ได้แนวทางการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการการแก้ปัญหาความต้องการของลูกค้าที่อยากซื้อบัวฝรั่งสีน้ำเงินค่ะ 2. ได้ร่วมกันนำการปรับปรุงหรือออกแบบกันในกลุ่มค่ะ 3. การพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นคอยตามค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ใช่ไหมคะขอบใจมากต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4
2: ได้ลงความเห็นข้อมูลครับได้รู้การผสมพันธุ์ของพืชได้ช่วยกันลงความเห็นข้อมูล
0: ได้ช่วยกันลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไร
2: การผสมพันธุ์ของพืช
0: อ๋อการผสมพันธุ์ของพืชนะคะน่ะนั่งลงต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3
2: ได้ลงความเห็นข้อมูลผ่านการนำเสนอให้กลุ่มอื่นคล้อยตามและได้คาดการความเป็นไปได้ของลักษณะของบัวผันที่น่าจะเป็นไปได้เพื่อให้ลูกดอกบัวฝรั่งสีน้ำเงินครับ
0: ครับเยี่ยมนั่งลงต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่1เตรียมตัวนะคะกลุ่มที่1นําไมค์เอาไว้ได้เลยลูกกลุ่มที่1
3: ได้เรียนรู้วิธีการผสมพันธุ์พืชโดยสามารถวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันแสดงความคิดเห็นประเมินและตัดสินใจเลือกวิธีการจากการนําเสนอความเป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการค่ะ
0: เก่งมากต่อไปกลุ่มที่1ค่ะ
4: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชและได้พูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นคอยตามครับ
0: ครับผมปรบมือให้กับทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมีการร่วมมือที่ดีกับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะเอาล่ะที่เรียนพูดมาเนี่ยใช่เลยนะคะซึ่งนักเรียนได้อธิบายวิธีการที่เป็นไปได้ของการผลิตพืชให้ได้ตามที่ต้องการไหมคะในกลุ่มได้มีการอธิบายกันไหมได้อธิบายแล้วได้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ไหมคะได้ทักษะนั้นคืออะไรคืออะไรจ๊ะคือการลงความเห็นข้อมูลนะคะเหมือนที่เพื่อนกลุ่ม3บอกเลยเรามีการลงความเห็นข้อมูลกันนะคะแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาพูดโน้มน้าวให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆได้คล้อยตามมีการประเมินไหมคะประเมินกลุ่มเพื่อนใช่ไหมและมีการตัดสินใจพิจารณาว่าวิธีการไหนที่จะทำไมคะที่จะนำเสนอให้กับเด็กที่อยู่ในสถานการณ์นะคะวันนี้เยี่ยมมากเลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะสำหรับต้นทางปลายทางก็เช่นกันใช่ไหมคะคิดว่าน่ารักเช่นกันค่ะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนลองเปิดแบบประเมินตนเองค่ะหน้า88นะคะกิจกรรมที่เรานะคะทำหรือสิ่งที่ฉันได้ทำในวันนี้นะคะซึ่งนักเรียนนั้นมีการพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามโดยใช้เหตุผลประกอบหรือไม่แล้ววันนี้ที่ทำเป็นอย่างไรดีพอใช้ปรับปรุงบางทีเราอาจจะไม่ได้พูดเพื่อนพูดแต่เราช่วยเพื่อนคิดไหมถ้าเราช่วยเพื่อนคิดวันนี้ระดับที่หนูทำได้วันนี้เป็นอย่างไรสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นเราจะทำให้ดีขึ้นไหมนะคะวันหลังเราจะเป็นคนพูดบ้างไหมอะไรเงี้ยนะคะต่อไปเราได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในกลุ่มกันไหมคะเราใช้เหตุผลไหมในการแสดงหรือเราทะเลาะกันทะเลาะกันไหมในกลุ่มทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะนะคะเราใช้เหตุผลนะคะอ้างอิงจากความรู้ที่เรานั้นได้เรียนมานะคะจากการอ่านสถานการณ์ต่างๆนะแล้วก็มีเขียนเพิ่มเติมนิดนึงนักเรียนสังเกตตรงนี้ไหมคะตรงข้างล่างนะคะสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจไอ้ที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจแล้วข้อที่3ก็คือสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังทำได้ไม่ดี

มีไหมสามารถเขียนได้มากกว่า1อย่างนะคะตรงส่วนนี้ตรงนี้คือกิจกรรมท้าทายของเรานะคะในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเราเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะขึ้นในหน่วยใหม่แล้วนะ

0: พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไหมคะแล้วลักษณะทางพันธุกรรมนั้นนะคะเรานำมาใช้ประโยชน์ได้ไหม
1: ได
0: ้ใช้ประโยชน์ทำอะไรได้อะเอามาทำอะไรคะนำมาทำอะไรคะประโยชน์ลักษณะพันธุกรรมพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ของพืชมีแค่สัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมไหม
1: ม
0: ีนะคะเอามาทำอะไรคะประโยชน์เอามาคาดการได้ไหม
1: คาดการได้
0: คาดการเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะความเป็นไป
0: ได้ของใช่เก่งมากกล้องลักษณะความเป็นไปได้ของรุ่นลูกไม่ว่าจะเป็นพืชน้องที่เราคาดการไปใช่ไหมคะสัตว์ล่ะคาดการได้ไหมได้นะคะสัตว์ก็เราคาดการได้เช่นกันอ่ะตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้กันนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะขึ้นหน่วยที่3นะคะสารในชีวิตประจำวันเรื่องน้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไรนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปนะคะจะมีใบงานค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของน้ำหวานนะคะแล้วก็มีน้ำหวานกระมังพลาสติกนะคะช้อนน้ำแข็งก้อนเล็กๆเกลือแกงแล้วก็แก้วพลาสติกนะคะเอาล่ะดังนั้นตรงส่วนนี้นะคะตรงไหนที่นักเรียนยังไม่เรียบร้อยก็ทำไมคะนักเรียนกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะกลับไปทำให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะในเรื่องลักษณะพันธุกรรมนะคะที่ครูฝากไว้ว่ากลับไปทำให้เรียบร้อยแล้วไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้พบกันเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุ

0: คนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่เป็นปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no, no, no.
0: Oh, thank you, Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ดาเดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านานในสมัยอยุธยาช้างเป็นทั้งพาหนะของชนชั้นสูงสำหรับพระราชดำเนินทางบกและเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกยิ่งถ้าเป็นช้างเผือกสิ่งมงคลคู่บ้านคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาเลี้ยงและประดับยศให้ด้วยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาจึงมีการจับช้างเพื่อนำมาฝึกใช้งานโดยสถานที่จับช้างมีชื่อเรียกว่าพเนียดแต่เดิมพเนียดคล้องช้างของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณวัดซองด้านทิศเหนือของพระราชวังจันทร์เกษมครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้ย้ายพเนียดไปตั้งที่ตำบลทะเลย่าพเนียดมีลักษณะเป็นข้อขนาดใหญ่2ชั้นชั้นนอกก่ออิฐเป็นเชิงเทินสูงชั้นในฝังเสาไม้เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่องให้ช้างเดินผ่านได้ทีละตัวตรงกลางพเนียดมีหอประดิษฐานพระพิคเนศด้านนอกจะมีเสาปักเรียงกันโดยจะปักเสาให้สอบจากกว้างสุดมาแคบสุดตรงทางเข้าพเนียดเรียกว่าปีกาบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักช้างป่าก่อนจะต้อนเข้าสู่พเนียดกษัตริย์สมัยอยุธยาน่าจะเสด็จมาทอดพระเนตรการคล้องช้างด้วยเสมอเพราะนอกจากจะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกช้างไว้ใช้ในราชการหรือคล้องช้างเผือกเพื่อประดับพระเกียรติยศแล้วยังเป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่จะทอดพระเนตรเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยด้วย

0: ขอทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับได้พบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับพร้อมกับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับและระหว่างที่รอนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางนั้นเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1ครับนักเรียนสามารถอธิบายประโยชน์และความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้และข้อที่3นะครับนักเรียนตระหนักถึงประโยชน์และความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านครับวันนี้จุดประสงค์ง่ายมากเลยนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับและตอนนี้จากการสังเกตของครูวิสังเกตได้ว่านักเรียนเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับเรามาฟังคำถามชวนคิดของวันนี้กันนะครับครูวิมีคำถามชวนคิดมาฝากทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมของใช้ในบ้านให้ประโยชน์อย่างไรนักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมของใช้ในบ้านให้ประโยชน์อย่างไรนะครับกฎกติกาของเราก็เช่นเดิมเลยนะครับเมื่อนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องยกมือสูงๆแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับคิวได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ทยอยกันตอบคำถามแล้วนะครับขอตัวแทนนักเรียนที่อยู่ต้นทางบ้างครับใครอยากจะตอบคำถามนี้บ้างครับยกมือไว้เลยนะครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่3แล้วนะครับเชิญเลยครับ
3: ช่วยเพิ่มอายุในการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้นครับ
2: เก่งมากเลยครับเดี๋ยวขอคำตอบคนต่อไปได้เลยครับ
3: การซ่อมแซมของใช้ด้วยตัวเองมักจะให้ความรู้สึกพึงพอใจในความสามารถของตัวเองค่ะ
2: เก่งมากเลยครับแล้วมีใครอยากตอบอีกบ้างครับยกมือขึ้นครับขอเชิญกลุ่มที่1ครับ
4: ช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ในการซ่อมแซมได้ครับ
2: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
5: การซ่อมแซมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของใหม่ครับ
2: เก่งมากเลยครับมีใครอยากตอบอีกบ้างครับกลุ่มที่1ครับเชิญเลยครับ
6: ช่วยลดการทิ้งของใช้ที่ยังสามารถใช้ได้ค่ะ
2: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูคำตอบของครูวิกันบ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าทั้งต้นทางปลายทางจะต้องจดเนื้อหาไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับเพราะการฟังอย่างเดียวนั้นอาจจะทำให้เราหลงลืมได้นะครับจะต้องจดบันทึกทุกครั้งที่คุณครูแสดงเนื้อหาให้นะครับสำหรับในข้อที่1นั้นนะครับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งเวลาว่างของทุกคนนั้นก็จะมีใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนก็จะมีเวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์หรืออาจจะเป็นช่วงเย็นๆของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นกรณีถ้าเป็นประโยชน์กับตนเองนั้นนะครับเมื่อเราเกิดการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเราก็จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายก็ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายได้อีกด้วยนะครับรวมไปถึงเป็นการฝึกทักษะนะครับการทำงานช่างของเราได้นะครับนี่ก็คือประโยชน์ของตนเองนะครับและประโยชน์ของครอบครัวของเรานะครับอุปกรณ์ที่เคยพังชำรุดเสียหายเหล่านั้นนะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั่น

0: เองนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับการฝึกนิสัยการใช้ของอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับเวลาที่สิ่งของของเรานั้นชำรุดเสียหายเราก็จะต้องดูแลรักษานะครับเช่นนะครับซ่อมแซมหมั่นดูแลทำความสะอาดนะครับเพื่อให้ของใช้ของเรานั้นยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับจะแสดงว่าเราเป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของนะครับสำหรับในข้อที่3นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของใช้ในบ้านชิ้นใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นก๊อกน้ำของนักเรียนที่อยู่ที่บ้านอาจจะมีน้ำไหลซึมหรือรั่วใช่ไหมครับสาเหตุอาจจะเกิดจากเทปพันเกลียวหมดอายุนักเรียนก็เอาเทปพันเกลียวครับไปเปลี่ยนที่ก๊อกน้ำก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้หรือถ้าเกิดจากแรงดันน้ำนะครับก็เพียงแต่เอาประแจครับไปขันก๊อกน้ำให้แน่นก็จะทำให้ก๊อกน้ำนั้นไม่มีน้ำไหลซึมนะครับนี่ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของใช้ในบ้านชิ้นใหม่ได้ด้วยนะครับข้อที่4นะครับฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือเพื่อเป็นพื้นฐานในการซ่อมแซมประกอบและติดตั้งชิ้นงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราทำจนชำนาญนะครับทำจนเกิดความรู้รู้ถึงขั้นตอนเหล่านั้นนะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นอาชีพนะครับทั้งอาชีพหลักและเสริมในอนาคตก็ได้นะครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุกับความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุกับความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้ท่านนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับยกมือครับจึงตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับเอาละครับเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างใครสามารถตอบได้บ้างครับขอจิตอาสาหน่อยครับตอนนี้เราได้จิตอาสาแล้วนะครับเราได้ตัวแทนกลุ่มที่5จากนักเรียนต้นทางนะครับเชิญกลุ่มที่5เลยครับตอนนี้เราได้ตัวแทน2คนนะครับในการตอบคำถามนะครับขอเชิญคนแรกเลยครับ
1: แตกต่างกันค่ะเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดขึ้นได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับ
1: ส่วนความปลอดภัยคือการที่เราต้องระมัดระวังตนเองเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั้นค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากคนที่2กันบ้างนะครับว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับ
2: อุบัติเหตุคือการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะความปลอดภัยคือการควบคุมเพื่อให้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับคำว่าอุบัติเหตุกับความปลอดภัยนะครับสำหรับอุบัติเหตุนั้นนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยไม่คาดคิดโดยไม่ได้กำหนดมาก่อนนะครับดังที่นักเรียนเห็นนะครับกำลังมีนายช่างนะครับกำลังจะนำเท้าไปเหยียบตะปูเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเลยนะครับอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บนะครับหรืออาจจะรวมไปถึงทำให้เสียชีวิตก็ได้ถ้าเราไม่รักษานะครับสำหรับความปลอดภัยนั้นนะครับก็คือการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราขณะที่ปฏิบัติงานนะครับสิ่งสำคัญความปลอดภัยนั้นเราสามารถกำหนดได้นะครับเช่นเราเวลาที่เราจะปฏิบัติงานเราอาจจะต้องมีการแต่งกายให้รัดกุมหรือเวลาที่นักเรียนจะตอกตะปูนักเรียนก็ควรที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองโดยการสวมถุงมือก่อนที่จะตอกตะปูนะครับนี่ก็เป็นความปลอดภัยนะครับเอาละครับมาถึงคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าเราควรมีหลักการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานช่างอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับเราควรมีหลักการการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานช่างอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้าใครได้คำตอบ

0: แล้วอย่าลืมนะครับยกมือเลยครับตอนนี้ขอนักเรียนที่อยู่ต้นทางหน่อยได้ไหมครับใครได้คำตอบแล้วบ้างครับเชิญยกมือเลยครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่1แล้วนะครับเชิญเลยครับ
1: ปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยครับ
0: เก่งมากเลยครับใครสามารถตอบได้อีกบ้างครับเชิญเลยครับกลุ่มที่1นะครับ
2: ตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ของใช้ครับ
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วมีใครตอบได้อีกครับเชิญเลยครับกลุ่มที่2ครับ
3: มีสติและทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยครับคนต่อไปครับใครอยากตอบอีกบ้างครับเชิญเลยครับกลุ่มที่2นะครับ
4: สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือหมวกนิรภัยแว่นตากันฝุ่นค่ะ
0: ถูกต้องครับคนต่อไปครับ
5: ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องและไม่ละเลยขั้นตอนความปลอดภัยค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบนะครับที่ถูกต้องนะครับเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรนะครับข้อที่1เลยนะครับควรแต่งกายให้รัดกุมนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานช่างนะครับเราจะต้องมีการแต่งกายให้รัดกุมเช่นเราจะต้องสวมหมวกนิรภัยนะครับสวมแว่นตารวมไปถึงอาจจะต้องมีถุงมือสวมรองเท้านะครับรองเท้านี่ก็ควรที่จะเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะในการทำงานนะครับอาจจะมีหน้ากากอนามัยนะครับเสื้อคลุมแล้วก็เข็มขัดนิรภัยอีกด้วยนะครับสิ่งสำคัญเราจะต้องแต่งกายนะครับไม่คับหรือหลวมจนเกินไปเพื่อที่จะได้คล่องและสะดวกในการทำงานนะครับข้อที่2นะครับไม่ควรหยอกล้อกันขณะปฏิบัติงานนะครับเพราะอาจจะทำให้ทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับได้รับอุบัติเหตุรวมไปถึงทำให้งานที่เราทำนั้นเสียหายได้อีกด้วยนะครับดังนั้นไม่ควรหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงานนะครับข้อที่3นะครับไม่ควรดื่มของมึนเมาในขณะปฏิบัติงานนะครับเพราะของมึนเมานั้นจะทำให้เกิดการกล่อมประสาททำให้เรานั้นง่วงนอนแล้วก็ร่างกายนั้นไม่พร้อมที่จะทำงานนะครับเป็นเหตุของการเกิดความประมาทในการเกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะมีผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิตหรือเสียอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายของเราด้วยนะครับดังนั้นก็ไม่ควรดื่มของมึนเมานะครับขณะที่เราปฏิบัติงานข้อที่4นะครับควรตรวจสภาพเครื่องมือก่อนนำไปใช้งานทุกครั้งนะครับสิ่งสำคัญเราไม่ควรที่จะใช้เครื่องมือที่ชำรุดพังนะครับเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับข้อที่5ควรปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับมีระบบไฟดีระบบน้ำดีนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับห้องนั้นจะทำให้ทำงานได้สะดวกราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่6นะครับควรศึกษาระบบการทำงานของเครื่องมือก่อนปฏิบัติงานนะครับกรณีถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เลยแต่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านั้นนะครับครูวิแนะนำนะครับให้เด็กๆนั้นนะครับอาจจะเปิดแผ่นพับหรืออาจจะค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับไปใช้ในเครื่องมือนะครับสำหรับในข้อที่7นะครับหากเครื่องมือชำรุดควรเขียนป้ายบอกกำกับไว้นะครับอาจจะเขียนเป็นตัวเล็กๆหรือใหญ่ๆก็ได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันผู้อื่นนะครับไม่ให้ใช้เครื่องมือชำรุดนะครับและเราก็ควรที่จะนำเครื่องมือที่ชำรุดนั้นไปส่งซ่อมทันทีไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้นานจนไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้นะครับข้อที่8นะครับควรสวมหมวกนิรภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างทุกครั้งเลยนะคะ

0: ตลอดเวลาเลยเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับป้องกันการกระแทกนะครับหรือวัตถุต่างๆที่ตกใส่ศีรษะของเรานะครับข้อที่9หากน้ำมันหกลงพื้นควรทำความสะอาดทันทีนะครับไม่ควรที่จะปล่อยให้ตกเลอะเทอะไว้บนพื้นแบบนี้นะครับเพราะอาจจะทำให้ลื่นล้มอีกทั้งยังมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงอาจจะเป็นชนวนในการเกิดไฟไหม้ได้นะครับดังนั้นเราจะต้องทำความสะอาดโดยทันทีนะครับข้อที่10นะครับขณะทำงานควรมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ปฏิบัตินะครับไม่พูดคุยกันไม่หยอกล้อไม่เล่นโทรศัพท์นะครับเพราะจะทำให้เสียสมาธินะครับอาจจะทำให้เสียงานได้อีกด้วยนะครับตอนนี้เด็กๆจดครบ10ข้อไหมครับตอนนี้ครบแล้วใช่ไหมครับเอาละครับเมื่อครบแล้วก็มาฟังคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามกันนะครับนักเรียนคิดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากอะไรนักเรียนคิดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้ยืดตัวให้ตรงครับตอนนี้ถ้าใครได้คำตอบแล้วก็สามารถที่จะยกมือต่อคำตอบนั้นได้เลยครับโอ้โหตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทับเก่งมากเลยนะครับได้คำตอบแล้วครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่4เลยครับ
1: การใช้เครื่องมือแบบไม่ถูกต้องค่ะ
0: เก่งมากเลยครับคนต่อไปครับ
2: สภาพแวดล้อมมีความเสี่ยงค่ะ
0: ถูกต้องครับคนต่อไปครับ
3: การใช้เครื่องมือที่ชำรุดหรือใช้เครื่องมือที่ไม่พร้อมต่อการทำงานครับ
0: เก่งมากเลยครับมีใครอยากตอบอีกบ้างครับตอนนี้ขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1ครับ
4: ไม่มีความรู้หรือไม่มีทักษะในการทำงานนั้นๆที่เพียงพอค่ะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็ขออีก2คนนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับ
5: เกิดความประมาทครับและไม่ระมัดระวังในการทำงานครับ
0: เก่งมากเลยครับคนสุดท้ายครับ
6: เกิดจากความเหนื่อยล้าป่วยหรือมีปัญหาทางจิตใจทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเอาละครับมาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดได้อย่างไรบ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับเกิดจากตัวบุคคลนะครับสาเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลนั้นนะครับก็คือการแต่งกายไม่รัดกุมนะครับสุขภาพร่างกายไม่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติงานอาจจะป่วยหรืออาจจะเกิดความเมื่อยล้าต่างๆนะครับรวมไปถึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆดีพอจึงไม่สามารถทำงานตามแผนที่กำหนดได้นะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลนะครับเกิดจากความประมาทพลาดพลั้งนะครับจึงเกิดอุบัติเหตุนะครับข้อที่2นะครับเกิดจากการใช้เครื่องมือที่ชำรุดนะครับเครื่องมือมีสภาพไม่พร้อมที่จะใช้งานหรืออาจจะมีคุณภาพต่ำนะครับแล้วนำไปใช้งานดันทุลังเอาไปใช้นะครับจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับและข้อที่3นั้นนะครับเกิดจากระบบการทำงานนะครับอาจเกิดจากอาคารสถานที่การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ดีหรือแสงสว่างไม่เพียงพออากาศไม่ถ่ายเทนะครับอุณหภูมิสูงเกินไปหรือร้อนนะครับทำงานผิดขั้นตอนรวมไปถึงพื้นที่ทำงานนั้นคับแคบนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมดอยู่3อย่างนะครับ1ก็คืออะไรครับเกิดจากตัวบุคคล2ครับ
7: เกิดจากเครื่องมือชำร
0: ุดเก่งมากเลยครับ3ครับ
7: เกิดจาก
0: ถูกต้องแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดผลกระทบนะครับสำหรับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุมีดังนี้เลยนะครับข้อที่1ครับ สร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สินของเรานะครับหรืออาจจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เราทำงานนะครับ2ร่างกายได้รับบาดเจ็บนะครับสูญเสียอวัยวะหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะครับและข้อที่3นะครับสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงฉะนั้นแล้วเราจึงจะต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุกับตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับตอนนี้นักเรียนจดบันทึกเสร็จหรือยังครับถ้าเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติใบงานในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนะครับครูวิจะให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องประโยชน์และความปลอดภัยการซ่อมแซมอุปกรณ์ใช้ในบ้านนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่3ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำใบงานพร้อมกับให้คะแนนได้เลยนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางนะครับหลังจากที่ได้ใบงานแล้วนะครับอย่าลืมว่านักเรียนนั้นจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นอ่านคำชี้แจงครับคำชี้แจงให้นักเรียนยกตัวอย่างการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน1ชนิดพร้อมกับเขียนวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านมาให้ถูกต้องนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วยืดตัวให้ตรงครับและสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้ทำใบงานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนนำเสนอกันนะครับว่าเพื่อนจะมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านอย่างไรและก็มีวิธีการป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องอุปกรณ์ในบ้านที่ซ่อมแซมคือชั้นวางของค่ะอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. ควรแต่งกายให้รัดกุม 2. ไม่หยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน 3. มีสติในการทำงาน 4. สุขภาพร่างกายพร้อมปฏิบัติงานอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องมือชำรุดวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือก่อนใช้งาน 2. ไม่ใช้เครื่องมือที่ชำรุด 3. หลีกเลี่ยงไม่ใช้เครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพ 4. ใช้เครื่องมือให้ตรงกับประเภทงานซ่อมแซมอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบงานวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. ควรมีการวางแผนก่อนลงมือทำงาน 2. ทำงานในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ 3. ทำงานบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท 4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว
0: ้เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเรามาฟังของคนต่อไปกันอีกสักหนึ่งคนนะครับขอตัวแทนเลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านคือราวตากผ้าค่ะอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. งดใช้โทรศัพท์ขณะทำงาน 2. ทำงานด้วยความตั้งใจไม่ประมาท 3. ควรปฏิบัติงานที่มีแสงสว่างเพียงพอ 4. ไม่ควรดื่มของมึนเมาในขณะปฏิบัติงานอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องมือชำรุดวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1. ตรวจสอบเครื่องมือทุกครั้งก่อนใช้งาน 2. ใช้ที่ได้รับรองมาตรฐาน 3. ไม่ใช้เครื่องมือที่พังหรือชำรุด 4. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องมือเกินความสามารถที่ออกแบบไว้อุบัติเหตุที่เกิดจากระบบงานวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 1.

0: ต้นทางนะครับเชิญเลยครับตอนนี้นะครับถ้านักเรียนปลายทางทำผลงานเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมว่าต้องเก็บรวบรวมแล้วก็นำไปส่งกับครูที่อยู่ปลายทางได้เลยครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้นำไปส่งที่หัวหน้าห้องแล้วก็ให้หัวหน้าห้องนั้นมาส่งกับคุณครูนะครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการรักษาความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นไม่มีอันตรายนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการฝึกปฏิบัติซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับ1เลยก็คืออุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับประกอบไปด้วย1ไม้สำหรับฝึกตอกตะปู2ค้อนหัวงอนนะครับ1อันนะครับใช้ร่วมกันทั้งห้องนะครับ3ตะปูนะครับคนละ3ถึง5ตัวนะครับ2นะครับก็คือใบงานที่4นะครับเรื่องการฝึกปฏิบัติซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้นั้นนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: แต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและ

0: ียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยังครับยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้บ่ครับ
1: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
0: ดันไอ้ยูยู
2: ยูอาร์เรดี้โกโก
3: ้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
0: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
4: พลังแห่ง

0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
2: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
1: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุจลักษณ์สุขเจริญนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันนั่นเองนะคะว่ามีวิถีชีวิตแบบใดบ้าง

0: ังและสามารถปฏิบัติได้อย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายเรื่องวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้ 2. สามารถจำแนกวัฒนธรรมประเภทต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้และ 3.และข้อที่3นะคะตระหนักในความสำคัญนะคะของวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองในวันนี้นะคะก็จะมีสิ่งที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วเด็กๆทุกคนก็จะได้ปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ขอให้นักเรียนภายในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางนะคะเรียนรู้อย่างตั้งใจด้วยนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูน้ำมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็เปรียบเทียบถึงความแตกต่างกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพอะไรในภาพแรก2ภาพแรกนะคะเรามาดูภาพแรกกันก่อนภาพแรกคืออะไรลูกอาหารคือส้มตำใช่มั้ยคะภาพที่2ล่ะคะดูดีๆลูกคืออะไรลูกต้มยำกุ้งบางคนบอกว่าแกงส้มใช่ไหมคะอาหารเหล่านี้เด็กๆขาเราดูภาพเราเปรียบเทียบไว้ในใจนะคะว่าอาหารเหล่านี้เป็นอาหารประเภทไหนลูกเป็นอาหารของ
1: ภาคอ
0: ีสานอ่ะแล้วต้มยำกุ้งเป็นภาคอีสานไหมลูกไม่ใช่ใช่ไหมคะอาหารที่เราดูนะคะทั้งสองประเภทเลยเป็นอาหารไทยนั่นเองใช่ไหมคะเป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยมานั่นเองนะคะอ่ะเราดูแล้ว2รูปภาพนะคะกลุ่มที่2ขาตอนนี้เราไม่ปรึกษาแล้วนะคะเพราะว่าเราเฉลยคำตอบไปแล้วนะคะว่าคืออาหารไทยนะคะต่อมาภาพต่อมาอ่ะ2รูปภาพเลยเคยทานไหมลูกเคยทานนะคะมีอะไรบ้างทั้ง2รูปภาพที่เด็กๆเห็นเพื่อนบอกว่ามีอาหารฟาสต์ฟู้ดเอ๊ะล่ะอาหารเหล่านี้นะคะเป็นอาหารที่อยู่ในประเทศไทยเลยไหมลูกไม่เป็นอาหารที่อยู่แถวไหนลูกต่างประเทศต่างชาตินะคะหรือเป็นอาหารของตะวันตกนั่นเองนะคะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีการรับวัฒนธรรมมานั่นเองในการเปลี่ยนแปลงนะคะในการรับประทานอาหารต่างๆนั่นเองในที่นี้แต่ก็ยังมีอาหารไทยอยู่ถูกไหมลูกเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าเราเจอพิซซ่าใช่ไหมลูกต่างๆเลยสปาเกตตี้ใช่ไหมคะนี่แหละคืออาหารที่คนไทยเนี่ยรับวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามานั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วเปรียบเทียบแล้วนะคะในวันนี้มีคำถามชวนคิดหลังจากดูรูปภาพแล้วเปรียบเทียบแล้วนะคะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างนอกจากอาหารมีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่เราพบเจอลูกอะไรลูกการแต่งกายคุณได้ยินเสื้อผ้าเกี่ยวข้องไหมลูกกับวัฒนธรรมเกี่ยวข้องนอกจากการแต่งกายแล้วมีอะไรอีกลูกมารยาทมีอะไรอีกประเพณีนั่นเองใช่ไหมคะที่นักเรียนเนี่ยรู้จักกันมานะคะของไทยเลยนะคะที่เด็กๆต่อมารยาทไทยใช่ไหมการแต่งกายต่างๆรวมไปถึงการใช้ภาษาไทยนั่นเองเราใช้ภาษาไทยในการสื่อสารถูกต้องไหมคะเด็กๆได้ตอบคำถามแล้วต่อมาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมกันนะคะวัฒนธรรมคือวิถีแห่งการดำรงชีวิตของคนในสังคมเช่นการกินการอยู่การแต่งกายอาหารประเพณีศิลปะแขนงต่างๆด้วยในที่นี้นะคะที่เกิดขึ้นกับคนไทยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะสิ่งที่สืบทอดนะคะต่อกันมาเป็นเวลานานโดยสิ่งนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามนะวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมานะคะจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองจนถึง

0: ปัจจุบันด้วยในที่นี้นะคะสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เลยนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันของคนไทยหนึ่งเลยก็คือภาษาสองคือวิถีเกษตรกรรมนะคะสามรูปแบบการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพและข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือศิลปกรรมแขนงต่างๆในที่นี้เราจะเรียนรู้กันทั้งหมดกี่หัวข้อวันนี้คะ
1: 4
0: หัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นเองนะคะมีทั้งเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามด้วยในที่นี้นะคะให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราเรียนรู้อะไรและเราจะปฏิบัติในเรื่องอะไรกันนะคะเรามาดูในหัวข้อแรกกันหัวข้อแรกก็คือภาษาไทยนั่นเองนะคะภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลต่างๆนั่นเองในการสื่อสารถูกไหมลูกนอกจากเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้วนะคะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติมีความเป็นเอกลักษณ์ภาษาไทยสื่อความหมายได้ชัดเจนมีความไพเราะสละสลวยนั่นเองในทุกวันนี้นะคะการสื่อสารโดยทั่วไปเลยนะคะภาษาที่เราสื่อสารในปัจจุบันหรือในประเทศไทยของเราหลักเลยก็คือภาษาไทยนั่นเองดังนั้นแล้วเรามีภาษาในการสื่อสารของตัวเองนะคะเราควรใช้และควรพูดให้ถูกต้องด้วยนั่นเองนะคะตามหลักนะคะภาษาไทยเลยนะนอกจากภาษาไทยแล้วข้อที่สองนะคะก็คือวิถีเกษตรกรรมนะคะวิถีเกษตรกรรมคือคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการนับนะคะเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งนั่นเองอดีตก็มีการทำเกษตรกรรมทางด้านเพาะปลูกทำไร่ทำสวนทำนาปัจจุบันมีไหมคะเด็กๆมีไหมเอ่ยมีการทำนาไหมคะมีการปลูกพืชไร่พืชสวนมีไหมคะมีเช่นเดียวกันนะคะอดีตก็มีปัจจุบันก็ยังคงเดิมอยู่นั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยที่สืบทอดต่อกันมาก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าด้วยนั่นเองนะคะจะเกิดประเพณีอย่างไรได้บ้างอย่างเช่นนะคะมีการทำพิธีสู่ขวัญข้าวนะคะสำหรับนะคะบุคคลนะคะที่มีการทำนานั่นเองก็มีการทำพิธีนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวในการช่วยเหลือระดมคนในที่นี้นะคะนอกจากลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วนะคะก็ยังมีพิธีแรกนาขวัญพิธีแรกนาขวัญนะคะที่มีการจัดขึ้นนะคะเพื่อนะคะบ่งบอกว่าเข้าสู่เริ่มต้นฤดูแห่งการเพาะปลูกข้าวแล้วในที่นี้นะคะในพิธีแรกนาขวัญนั่นเองนะคะในปัจจุบันก็ยังมีการทำอยู่นั่นเองถ้านักเรียนได้ดูนะคะทางโทรทัศน์นะคะในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดจะทำในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นนะคะนอกจากวิถีเกษตรกรรมแล้วนะคะก็ยังมีนะคะข้อที่3เลยก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพนั่นเองนะคะมารยาทนะคะของคนไทยเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติเนื่องจากมีความอ่อนน้อมสุภาพนุ่มนวลกิริยาเรียบร้อยนั่นเองเวลาเราไปที่ไหนนะคะคนไทยส่วนมากนะคะก็จะมีกิริยาที่งดงามนะคะดูเรียบร้อยพูดจาไพเราะเวลาเราไปที่ไหนนะคะเราก็ต้องพูดจาไพเราะนะคะบุคคลอื่นๆที่เข้ามาเที่ยวนะคะในประเทศไทยของเรานะคะก็จะได้ชื่นชมในวัฒนธรรมของไทยเราด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีมารยาทไทยมารยาทไทยจะได้แก่อะไรบ้างเรามาดูกันอย่างเช่นการไหว้ใช่ไหมลูกก็คือมารยาทไทยการนั่งมารยาทไทยเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้คนไทยประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นระเบียบเคารพซึ่งกันและกันในที่นี้นะคะเด็กๆรู้แล้วว่ามารยาทไทยมีอะไรบ้างอย่างเช่นนอกจากการไหว้หรือการนั่ง

ก็ยังมีเกี่ยวกับการมารยาทเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะเวลานักเรียนรับประทานอาหารในช่วงเวลากลางวันการรับประทานอาหารของเราเราจะพูดคุยกันไหมคะไม่นะคะการรับประทานอาหารนะคะเราจะไม่มีการพูดคุยกันถูกไหมลูกอ่ะถ้าเราพูดคุยกันเสียงดังทำไมลูกอาหารจะทำไมอาจจะติดคอเราได้หรือเศษอาหารเนี่ยอาจจะกระเด็นไปหาเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามได้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วการรับประทานอาหารเราก็ต้องมีการสำรวมด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่พูดจาเสียงดังๆในขณะที่รับประทานอาหารนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรารู้แล้วว่ามีการมารยาทการไหว้การนั่งแม้กระทั่งการรับประทานอาหารมารยาทการเดินก็เช่นเดียวกันนะลูกนะเวลาเดินนะคะเวลาเดินมืออยู่ที่ไหนลูกมืออยู่ที่ไหนเวลาเราเดินถ้าเราเดินนะคะเราก็อยู่มืออยู่ข้างลำตัวใช่ไหมคะหรืออาจจะเดินเก็บมือไว้ในที่นี้นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมีการฝึกเช่นเดียวกันนักเรียนภายในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถฝึกไปพร้อมๆกันได้นะคะมาดูกันสิ่งที่เราจะเรียนรู้และเราจะฝึกในวันนี้นะคะก็คือการไหว้บิดามารดาครูอาจารย์เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาปฏิบัตินะคะวิธีการปฏิบัติของเราจะปฏิบัติทุกคนโดยให้นักเรียนนะคะยืนประจำที่ของนักเรียนเองนะคะที่เราอยู่เลยเราไม่ต้องขยับไปไหนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเรียนรู้กันก่อนการไหว้บิดามารดาครูอาจารย์นะคะจะต้องยกมือขึ้นประนมและไหว้ยกมืออยู่ที่ตรงไหนลูกอยู่ที่ตรงไหนลูกระหว่างอกนั่นเองนะคะตอนนี้เรียนรู้ก่อนยังไม่ต้องฝึกนะลูกนะคะโดยให้ปลายนิ้วชี้แนบอยู่ระหว่างคิ้วนะคะประนมมือแล้วนะคะปลายนิ้วชี้ค่อยๆก้มนะลูกนะปลายนิ้วชี้นะคะจะอยู่ระหว่างคิ้วนั่นเองนิ้วหัวแม่มือจะหลดปลายจมูกนิ้วหัวแม่มือคือนิ้วอะไรลูกนิ้วอะไรลูกนิ้วอะไรลูกนิ้วโป้งนะคะนิ้วหัวแม่มือจะหลดปลายจมูกก้มศีรษะลงเล็กน้อยพร้อมยกมือขึ้นไหว้นั่นเองในที่นี้อ่ะจำได้ไหมเอ่ยจำได้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาทบทวนก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราจะพนมมือไว้ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่บริเวณหน้าอกอ่ะตอนนี้เราทำก่อนนะคะก่อนที่จะยืนปฏิบัติอ่ะทุกคนประนมมือนะคะตอนนี้เราจะไม่ทำไม่หยิบดินสอไม่เขียนใดๆแล้วนะคะมืออยู่ที่หน้าอกดังนั้นแล้วมือของเราเรานั่งอยู่จะเท้าที่โต๊ะไหมคะไม่นะคะเราต้องนั่งถ้าเรานั่งอยู่ในลักษณะการนั่งนะคะแบบห้อยขาหลังเราจะต้องทำไมลูกหลังจะต้องตรงถูกไหมคะมือเป็นอย่างไรถูกไหมลูกเราจะไหว้บิดามารดาครูอาจารย์นั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่ในลักษณะแรกเลยนะคะท่าแรกเลยต่อมานะคะนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนลูกฮะนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนลูกถ้าเราก้มลงนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกและนิ้วปลายนิ้วชี้อยู่ที่ระหว่างคิ้วอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆก้มลงเล็กน้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะนับ1 2 3พร้อมกันนะคะอ่ะ1 2 3เงยค่ะลูกแล้วเรานับ1 2 3ในใจแล้วก็เงยขึ้นนะคะอ่ะตอนนี้นักเรียนนะคะสามารถปฏิบัติได้นะคะตอนนี้เรานั่งอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนเนี่ยยืนนั่นเองขอให้นักเรียนนะคะยืนด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะอ่ะเมื่อเรายืนมือเราจะแนบอยู่ลำตัวนะคะอ่ะเด็กๆทุกคนยืนขึ้นได้เลยค่ะมือแนบลำตัวอยู่เลยนะคะ
ตอนนี้คุณครูจะให้เพียงสัญญาณ1 2 3อย่างเดียวแล้วนักเรียนก็ไหว้นะลูกนะตอนนี้มืออยู่แนบลำตัวของเราถ้าเป็นผู้ชายปลายเท้าแยกเล็กน้อยนะคะผู้หญิงปลายเท้าชิดนะคะผู้ชายปลายเท้าแยกเล็กน้อยมือแนบลำตัวมือเราจะแนบลำตัวนะคะเราสังเกตตัวเองเราไม่ต้องหันไปมองเพื่อนๆนะคะข้างๆเราไม่ต้องหันนะลูกนะเราจะสังเกตตัวเองนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถฝึกปฏิบัติพร้อมกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นั่นเองนะคะเมื่อเรายืนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะประนมมือไว้ที่ไหนลูกหน้าอกนั่นเองระหว่างอกนั่นเองนะคะหรือกระดุมที่2ของนักเรียนเราใส่ชุดนักเรียนใช่มั้ยลูกประมาณกระดุมที่2ของนักเรียนเลยประมาณนี้นะคะทีนี้คุณครูจะให้สัญญาณนับ1 2 3และนักเรียนปฏิบัติเองก่อนปฏิบัติทวนก่อนนะคะนิ้วหัวแม่โป้งอยู่ตรงไหนลูกปลายจมูกและนิ้วชี้ล่ะคะปลายนิ้วชี้อยู่ที่ระหว่างคิ้วพร้อมไหมคะพร้อมนะคะ1 2 3 1 2 3ตอนนี้เราปฏิบัติเรียบร้อยแล้วมือเราอยู่ตรงไหนคะแนบลำตัวเช่นเดิมนะคะเชิญเด็กๆนั่งได้ค่ ะถือว่าวันนี้นะคะเราปฏิบัติแล้วนะคะ1ลักษณะนะคะก็คือการไหว้บิดามารดาและครูอาจารย์ต่อมาเลยนะคะต่อมาการไหว้ผู้ที่เสมอกันนี่ไงที่ครูน้ำพูดก่อนหน้านั้นเสมอเลยเราสามารถไหว้เพื่อนได้ไหมลูกได้เส้นเดียวกันนะคะเรามาดูกันว่าการไหว้บุคคลที่เสมอกันนะคะเราจะไหว้ได้อย่างไรกันบ้างนะคะหนึ่งเลยยกมือขึ้นประนมการยกมือขึ้นประนมมือก็อยู่ที่ระหว่างอกเช่นเดิมนะคะกระดุมที่สองของนักเรียนนะต่อมาใช้หัวแม่มือจรดปลายคางนะคะนิ้วหัวแม่มือของเรานะลูกนะนิ้วโป้งของเราเลยนะคะปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกก้มศีรษะลงเล็กน้อยตอนนี้เดี๋ยวเราปฏิบัติโดยการนั่งปฏิบัติก่อนเราฝึกก่อนนะคะหนึ่งเลยให้ยกมือประนมขึ้นตอนนี้เราไม่จดอะไรแล้วลูกยกมือประนมขึ้นเหมือนเดิมเลยนะคะในการเตรียมพร้อมเรียบร้อยเรียงเอ่ยเราจะไม่เอามือเท้าโต๊ะแล้วนะทีนี้เวลาเราจะนั่งไหว้นะคะเราก็จะไหว้ถูกต้องแล้วนะคะมือที่ไหนนะคะต่อมาให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกก้มศีรษะลงเล็กน้อยเดี๋ยวคุณครูจะนับ1 2 3และนักเรียนปฏิบัตินะคะพร้อมมั้ยคะพร้อมมั้ยคะพร้อมนะคะ1 2 3ขึ้นได้นะคะคุณครูสังเกตนะคะเขาบอกว่าปลายนะคะใช้หัวแม่มือจรดปลายคางหัวแม่มือจรดปลายคางปลายคางเราอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก้มศีรษะลงเล็กน้อยอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นเช่นนี้นะคะขออีกหนึ่งรอบในแบบท่านั่งนะคะพอไม่เอ่ยตอนนี้เราอยู่ในท่าประนมมือเดี๋ยวคุณครูจะนับ1 2 3นะคะแล้วนักเรียนปฏิบัติหลังจากนักเรียนปฏิบัตินักเรียนนับ1 2 3ในใจแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยเอามือลงนะคะพร้อมนะคะ1 2 3เอามือลงได้เลยนะคะทีนี้จะให้นักเรียนนะคะยืนขึ้นพร้อมๆกันทั้งห้องเลยยืนขึ้นนะคะนักเรียนยืนขึ้นเรียบร้อยแล้วหันหน้าเข้าหาเพื่อนตัวเองในกลุ่มของเราเลยหันหน้าหากันได้เลยนะคะจับคู่ได้เลยเห็นไหมเอ่ยวันนี้เราจะไหว้ตอนนี้จับคู่แล้วไม่มีเสียงนะคะเด็กๆจับคู่หากันได้เลยวันนี้เราจะไหว้บุคคลที่เสมอกันนะคะเราสามารถไหว้เพื่อนได้ไหมคะเด็กๆได้เช่นเดียวกันคู่หนูอยู่ไหนจ๊ะนี่ไง3คนก็ได้แบบนี้ก็ได้โอเคนะคะตอนนี้เรายืนแล้วมือเราอยู่ที่ไหนลูกอยู่ไหนลูกแนบอะไรลูก
แนบลำตัวของเราก็

แนบลำตัวหรือยังมือของเราแนบลำตัวผู้ชายปลายเท้าแยกเล็กน้อยนะคะปลายเท้าของเราแยกเล็กน้อยผู้หญิงปลายเท้าชิดนะคะจะได้ดูสวยงามนะคะยิ้มเล็กน้อยใครมือไม่แนบลำตัวมีไม่เอ่ยสังเกตตัวเราสิครูสังเกตได้1คนแล้วแนบลำตัวแล้วนะคะต่อมาให้ยกมือขึ้นประนมนะคะมือจะอยู่ระหว่างอกกระดุมที่2ของเราคุณครูจะให้สัญญาณ1 2 3เช่นเดิมนะคะเมื่อนักเรียนนะคะไหว้เพื่อนเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็นับ1 2 3ในใจแล้วก็เอามือลงนะคะยืนด้วยท่าเรียบร้อยก็คือมือแนบลำตัวนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะ1 2 3คุณครูขออีก1รอบนะคะครูนับ1 2 3ให้แล้วนักเรียนนับ1 2 3ในใจได้เลยแล้วนักเรียนเอามือลงมือของเราจะแนบลำตัวนะคะเราต้องมีสตินะลูกนะอันนี้เราคือการฝึกนักเรียนเนี่ยสามารถนำการไหว้ต่างๆเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในท่าตรงมือแนบลำตัวนะคะอยู่ในท่าตรงลูกท่าตรงลูกท่าตรงมือแนบลำตัวนะคะแนบลำตัวเรียบร้อยแล้วนะคะยกมือประนมขึ้นอยู่ที่ระหว่างอก เดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณนะคะ1 2 3นะคะดีขึ้นมากๆเลยนะคะเด็กๆสามารถนั่งได้เลยค่ะหลังจากวันนี้นะคะนักเรียนก็จะนะคะไหว้นะคะถูกต้องแล้วในที่นี้อันนี้คือมารยาทในการไหว้นั่นเองนะคะเราเจอเพื่อนตอนเช้าๆนะคะเราก็สามารถปฏิบัติได้แล้วเจอคุณครูก็สามารถปฏิบัติได้แล้วนั่นเองนะคะต่อมานะคะนอกจากการไหว้ไม่ว่าจะเป็นการไหว้บิดามารดานะคะครูอาจารย์หรือการไหว้นะคะผู้ที่เสมอกันอย่างเช่นไหว้เพื่อนๆนั่นเองนะคะต่อมาคือการมารยาทเกี่ยวกับการนั่งเก้าอี้ตอนนี้เรานั่งเก้าอี้อยู่มั้ยลูกวันนี้นะคะเราก็จะมาปฏิบัติกันนะคะว่ามารยาทในการนั่งเก้าอี้จะเป็นอย่างไรนะคะมารยาทการนั่งเก้าอี้มือทั้งสองข้างประสานกันวางบนหน้าขาเดี๋ยวเราเรียนรู้ก่อนแล้วเราค่อยปฏิบัตินะคะเรามาดูการผู้ชายจะนั่งอย่างไรนะคะผู้ชายเข่าห่างกันเล็กน้อยส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกเล็กน้อยส่วนผู้หญิงนะคะก่อนนั่งใช้มือจัดกระโปรงนะคะจากด้านหลังนะคะเพื่อให้นั่งได้ปลายเท้าชิดกันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านบนบอกว่ามือทั้งสองข้างประสานกันวางไว้บนหน้าขาแสดงว่ามืออะไรประสานกันลูกมือขวาประสานกับมือซ้ายในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะการนั่งเราจะนั่งหลังค่อมหรือว่าหลังตรงลูกเราจะนั่งหลังตรงนั่นเองนะคะเด็กๆดูจากภาพได้เลยผู้ชายขาลอยไหมลูกขาพอดีกับพื้นใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆผู้ชายจะต้องนั่งให้ถูกต้องตอนนี้เราจะปฏิบัติก่อนนะคะเด็กๆนะคะยังไม่ต้องจดบันทึกใดๆนะคะเรามาดูกันสิ่งแรกเลยเรานั่งลักษณะให้ถูกต้องทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะมือทั้งผู้หญิงและผู้ชายจับประสานกันวางไว้ที่ไหนลูกวางไว้ที่ไหนคะวางไว้ที่ไหนลูกวางไว้ที่ขานั่นเองค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะคะหลังจากเราเรียนรู้ไปแล้วผู้ชายนะคะผู้ชายได้ดูผู้ชายนั่งซิคุณน้ำปั่นขานั่งผู้ชายปลายเท้าแยกเล็กน้อยใช่ไหมคะแยกเล็กน้อย
พียงเท่านั้นนะคะเหมือนจากรูปภาพเลยนะคะผู้หญิงปลายเท้าแยกไหมคะปลายเท้าแยกไหมคะไม่แยกนั่นเองนะผู้หญิงปลายเท้าไม่แยกมืออยู่ที่ไหนลูกมือเก็บไว้ใช่ไหมลูกอยู่ที่หน้าขานั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนนั่งปุ๊บทำได้เลยอะตอนนี้นักเรียนลองยืนขึ้นนะคะยืนขึ้นการยืนเรียบร้อยแล้วมือแนบลำตัวไว้ลูกเราจะฝึกตั้งแต่เราเดินมานะคะแล้วเราก็กำลังจะนั่งนั่นเองนะคะอะเรียบร้อยไหมลูกยืนเรียบร้อยแล้วยังผู้หญิงอย่าลืมนะคะเมื่อเรายืนเวลาเรานั่งเราก็จะต้องรวบกระโปรงด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะตรวจสอบความถูกต้องนะคะอ่ะผู้ชายด้านหลังเรียบร้อยไหมคะแถวตรงนะคะมือแนบลำตัวยืนตรงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนับ1 2 3และนักเรียนสามารถปฏิบัติโดยการนั่งได้เลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยใครยังไม่พร้อมบ้างไม่มีนะคะ1 2 3สวยงามมากๆเลยแต่ขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะได้อ่ะเด็กๆยืนขึ้นใหม่นะคะโดยอาการสำรวมนะคะอ่ะเด็กๆขาการยืนของเราอ่ะคุณครูสังเกตเห็นจากเพื่อนบางคนเรานั่งอยู่แล้วเรากระโดดขึ้นมาเลยได้ไหมคะไม่ได้เราจะต้องค่อยๆทำไมลูกต้องค่อยๆยืนด้วยอาการที่สำรวมนั่นเองนะคะตอนนี้มือเราแนบลำตัวอยู่นะคะอ่ะพร้อมนะคะ1 2 3นั่งแล้วเก็บมือได้เลยนะคะขออีก1รอบได้ไหมอ่ะตอนนี้นั่งก่อนเวลาเราลุกขึ้นนะคะเราลุกค่อยๆลุกด้วยอาการสำรวมเวลาเรานั่งเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเก็บมือได้เลยผู้ชายต้องจัดกระโปรงไหมลูกไม่ต้องแสดงว่าผู้ชายนั่งถึงแล้วเราเก็บมือได้ไหมคะเก็บมือได้เลยผู้หญิงอาจจะจัดกระโปรงเล็กน้อยแล้วก็เก็บมือนะคะประสานมือให้เรียบร้อยขออีกหนึ่งรอบคุณครูจะดูตั้งแต่เด็กๆยืนขึ้นเลยว่าเรียบร้อยหรือไม่นะคะถ้าพร้อมแล้วยืนได้เลยค่ะเรียบร้อยมากเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะครูจะให้สัญญาณนะ1 2 3เรียบร้อยขึ้นมากๆเลยนะคะแสดงว่าหลังจากนี้นะคะเราก็จะนั่งด้วยกิริยามารยาทที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะในที่นี้การนั่งเก้าอี้นะคะเราก็จะนั่งหลังตรงได้นั่นเองหรือการนั่งอีกลักษณะท่าทางหนึ่งเลยนะคะคือการเอามือทั้งสองข้างวางไว้ที่หน้าขาของเราอ่ะไหนลองทำซิมือทั้งสองข้างนอกจากเราจะไม่ประสานกันนะคะเราสามารถเอามือทั้งสองข้างเนี่ยวางไว้ที่หน้าขาของเราได้นั่นเองในที่นี้นะคะอ่ะสามารถฝึกได้ไหมเอ่ยคุณโลตัสตอนนี้เพื่อนฝึกอยู่ลูกมือทั้งสองข้างวางไว้ที่หน้าขาได้นะคะนอกจากการประสานมือแล้วในที่นี้นะคะอ่ะถือว่าเด็กๆทำได้ทุกคนเลยนะคะตอนนี้เรานะคะสามารถนั่งผ่อนคลายได้นะคะแต่ต้องอยู่ในท่าที่สุภาพนะลูกนะต่อมาเราฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเกี่ยวกับศิลปกรรมแขนงต่างๆกันนะคะว่ามีศิลปกรรมใดบ้างวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้มีการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแขนงต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วมีศิลปะเกี่ยวกับอะไรบ้างของไทยเลยนะคะที่มีการอนุรักษ์ไว้นะคะอย่างเช่นสถาปัตยกรรมประติมากรรมนะคะจิตรกรรมนะคะหรือการแสดงต่างๆเช่นการแสดงมโนราการแสดงโขนต่างๆนะคะถือว่าเป็นศิลปกรรมแขนงเหล่านี้เหมือนกันนะคะที่มีการคงเอกลักษณ์ไว้นั่นเองวันนี้คุณครูน้ำมีตัวอย่างนะคะอันนี้คือตัวอย่างภาพประติมากรรมนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะต่อมานะคะก็ยังอยู่ในภาพประติมากรรมเช่นเดียวกันนะคะ
คุณครูเด็กๆอาจจะเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมลูกอาจจะเคยเห็นภาพเหล่านี้มาบ้างแล้ว

0: นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างภาพประติมากรรมนั่นเองนะคะมีทั้งประติมากรรมสูงนะคะประติมากรรมต่ำในที่นี้นะคะต่อมาสถาปัตยกรรมนะคะเห็นไหมคะสถาปัตยกรรมนะคะในที่นี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะลูกนะต่อมาก็คือสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกันนะคะนอกจากสถาปัตยกรรมแล้วก็ยังมีตัวอย่างจิตรกรรมก็คือภาพวาดต่างๆนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งรูปภาพนะคะก็คือภาพวาดจิตรกรรมนั่นเองในที่นี้นะคะวันนี้นะคะเราเรียนรู้กี่หัวข้อลูก4หัวข้อครบยังคะครบแล้วนะคะเราเรียนรู้หมดแล้วทั้งหมด4หัวข้อหัวข้อแรกคืออะไรจำได้ไหมคะคืออะไรลูกภาษาไทยหัวข้อที่2คือวิถีเกษตรกรรมหัวข้อที่3คือ
1: ร
0: ู
1: ปแบบการดำเน
0: ิน
1: ช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตและบ
0: ุ
1: คล
0: ิ
1: กภาพน
0: ั่
1: นเองเราได้ปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติไปแล้วนะคะและห
0: ั
1: วข้อส
0: ุ
1: ดท
0: ้
1: ายเลยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ศ
0: ิ
1: ลปกรรม
0: แ
1: ขนงต
0: ่
1: างๆน
0: ั่
1: นเองนะคะเม
0: ื่
1: อเด
0: ็
1: กๆได
0: ้
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้
1: แล้วเราจะมาสู่ข
0: ั
1: ้นปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติ
0: การ
1: ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้เราจะให้น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นวาดภาพและต
0: อ
1: บคำถาม เรามาด
0: ู
1: คำช
0: ี้
1: แจงก
0: ัน
1: ก
0: ่
1: อนนะคะ
0: ค
1: ำช
0: ี้
1: แจงก
0: ิ
1: จกรรมน
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นให้น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นวาดภาพและตอบคำถามคำช
0: ี้
1: แจงคร
0: ู
1: ปลายทางให้น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นวาดภาพและตอบคำถาม
0: 2
1: คร
0: ู
1: เด
0: ิน
1: ด
0: ู
1: และให
0: ้
1: ความช
0: ่
1: วยเหล
0: ือ
1: ตามความเหมาะสมค
0: ่
1: ะเรามาด
0: ู
1: หน
0: ้
1: าตาของใบงานที
0: ่
1: 4ของเรานะคะเด
0: ็
1: กๆสามารถเป
0: ิ
1: ดช
0: ุ
1: ดก
0: ิ
1: จกรรมของเราได
0: ้
1: เลยนะคะในใบงานที่4เจอหรือยังเอ่ยนะคะตอนนี้เราจะเปิดชุดกิจกรรมของเราแล้วนะคะใบงานที่4นะคะเราจะมีให้เด็กๆวาดภาพนะคะวาดภาพอะไรเด็กๆต้องดูตามหัวข้อก่อนนะคะในข้อที่1วัฒนธรรมที่นักเรียนเลือกนักเรียนเลือกวัฒนธรรมใดนะคะ2นะคะมีความสำคัญอย่างไรต่อคนไทยหมดหรือยังลูกในคำถามหมดหรือยังมีคำถามกี่ข้อลูกมีคำถาม2ข้อใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆสามารถลงมือทำได้เลยเด็กๆต้องเลือกก่อนวัฒนธรรมที่เธอเลือกมาคืออะไรแล้วก็จะต้องวาดภาพให้ตรงกับสิ่งที่นักเรียนเลือกด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะคำตอบของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคำตอบของคุณครูหรือคำตอบของนักเรียนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะจะเลือกอะไรนั่นเองในการทำกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูนะคะได้เลือกอะไรเอ่ยขึ้นมาแล้วเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตนะคะและบุคลิกภาพก็คือมารยาทการไหว้นั่นเองนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะคุณครูก็ได้บอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในด้านความสำคัญนะคะนักเรียนก็เขียนนอกเหนือจากครูน้ำอยู่แล้วเพราะว่านักเรียนเลือกไม่เหมือนกันนั่นเองเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะทำการตรวจสอบอีก1รอบเองนะคะเมื่อเรานะคะตรวจสอบความถูกต้องแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะหลักวัฒนธรรมในด้านต่างๆทั้งหลักความเชื่อทางศาสนาการใช้ภาษาวิธีการดำเนินชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยรวมไปถึงศิลปกรรมแขนงต่างๆล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยมาช้านานและยังคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะและสิ่งที่จะเรียนในครั้งต่อไปนะคะคือเรื่องความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในครั้งต่อไปเลยก็คือใบงานที่5เรื่องความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมอนทำความเคารพ

แหล่งศิลปะถ้ำเขาจันงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเลิศสวัสดิ์บริเวณสำนักสงฆ์เขาจันงามโขเขื่อนลั่นตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาที่มีลักษณะการสร้างสรรค์งานแบบภาพเขียนสีหรือการลงสีสำรวจพบเมื่อพุทธศักราช2520สามารถแบ่งภาพออกเป็น12กลุ่มกลุ่มที่เด่นและสำคัญที่สุดคือกลุ่มที่1ที่มีภาพเขียนมีความยาวถึง2เมตรเป็นกลุ่มภาพคนประกอบด้วยผู้ชายผู้หญิงเด็กรวมทั้งผู้หญิงท้องภาพคนแสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปเช่นแสดงท่าเต้นรำกำลังยิงธนูกำลังนั่งเล่นสวมใส่เสื้อผ้าหลากหลายทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีภาพสุนัขยืนตัวผอมหูตั้งหางยาวเพศผู้ปรากฏอยู่ด้วยภาพกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่เป็นภาพคนสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างในอิริยาบถต่างกันเช่นกำลังวิ่งจับสัตว์เลื้อยคลานน่าจะเป็นแย้หรือตะกรวด

0: นักวิชาการอ่านภาพปริศนาได้ว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนโบราณในช่วงเวลาหนึ่งสังคมของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งสังเกตได้จากภาพนายพรานและสุนัขซึ่งเลี้ยงไว้ช่วยงานและออกล่าสัตว์ภาพของบุคคลหลายวัยที่มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติการแสดงออกถึงความสุขในการร่ายรำการพูดคุยย่อมแสดงถึงความสงบสุขของพวกเขาได้เป็นอย่างดี
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ไว้ด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกในบางพื้นที่ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ

กรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่1โดยมีรายละเอียดดังนี้

เยี่ยมกันอากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: เดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
4: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
4: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็น ที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
2: ขอโทษข
3: ้
2: าแค
3: ่
2: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
0: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
4: ถ้าเจ้าโคตรขานว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
2: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
4: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
6: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
4: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
4: ถูกต้องแล้ว
2: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
4: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอบเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
3: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้อร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
2: ช่วย
3: ไอ
0: ้เฮ้ยเข็มทอง
2: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
0: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
2: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน่
7: เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดเก่าโบราณมีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดวังหลวงและโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดให้ทำการบูรณะและปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งวัดโพจึงรุ่งเรืองงดงามด้วยฝีมือช่างชั้นเอกในสมัยรัชกาลที่3และยังโปรดให้จารึกสรรพตำราวิทยาการทุกสาขาวิชาบนแผ่นศิลาเพื่อประดับโดยรอบเขตพุทธาวาสเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยพระอุโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่1ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายแต่ได้รับการปฏิสังขรณ์และขยายใหญ่ขึ้นเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่3ด้านนอกพระอุโบสถล้อมรอบด้วยเฉลียงที่พนักระหว่างเสาเฉลียงด้านนอกประดับด้วยแผ่นศิลาสลักนูนต่ำขนาดประมาณ45ตารางเซนติเมตรเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์มีโครงจารึกบอกเนื้อเรื่องติดไว้ทั้งหมด152ภาพภาพสลักศิลาเหล่านี้มาจากภาพหนังใหญ่ซึ่งนับวันมีแต่จะเสื่อมความนิยมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่าหนังใหญ่เป็นการเล่นมหรสพของไทยมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์การเล่นหนังใหญ่ชักคลายความนิยมลงเพราะมีโขนละครเข้ามาแทนประกอบกับการเล่นหนังใหญ่ต้องใช้ศิลปะชั้นสูงหลายด้านเพราะเหตุนี้การเล่นหนังใหญ่จึงเป็นของเล่นให้ดีได้ยากนับวันแต่จะเสื่อมโทรมลงไปเพื่อให้อนุชนได้ชมภาพตัวหนังดังกล่าวจึงให้เอาตัวหนังใหญ่มาแกะลงบนแผ่นศิลาให้เหมือนหนังฉลุทุกส่วนติดไว้ให้ชมภาพแกะสลักเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่3ที่งดงามวิจิตรยิ่งนักต้นฉบับที่เป็นสมุดภาพว่าด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติสำรวจตามบัญชีเอกสารโบราณมีทั้งหมด6เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำ3เล่มและหนังสือสมุดไทยขาว3เล่มซึ่งปัจจุบันคงมีหนังสือสมุดไทยขาวเก็บรักษาอยู่ณหอสมุดแห่งชาติเพียง2เล่มเท่านั้นอีก1เล่มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครขอยืมไปจัดแสดงภาพในต้นฉบับสมุดภาพรามเกียรติ์ที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำมีทั้งภาพร่างลายเส้นเรื่องรามเกียรติ์ตอนต่างๆภาพลักษณะตัวละครและภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแสดงท่าทางเกี่ยวข้องกันอยู่บันทึกภาพด้วยเส้นขาวคือสีที่ใช้สำหรับวาดภาพและเขียนตัวอักษรได้จากเปลือกหอยมุกบดละเอียดผสมกาวที่ได้จากยางไม้เช่นยางมะขวิดหรือยางสนเป็นต้นซึ่งบางเล่มมีหลักฐานว่าร่างภาพด้วยเส้นดินสอขาวก่อนแล้วจึงนำมาลงรายละเอียดด้วยเส้นขาวเพิ่มเติมนอกจากนั้นบางเล่มยังบันทึกข้อมูลว่าได้จำลองใหม่เมื่อพุทธศักราช2460เพื่อเก็บภาพร่างฝีมือชั้นครูไว้เป็นหลักฐานเช่นพระครูโตหลวงพรหมพิจิตรเงียบและขุนราชนุจิตรอิ่มเป็นต้นสำหรับต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยขาวนั้นมีทั้งที่เขียนภาพระบายสีน้ำยาคือสีที่ได้จากธรรมชาติหลายสีหรือสีฝุ่นผสมกับกาวยางไม้และเขียนภาพลายเส้นด้วยเส้นหมึกเล่มที่เป็นภาพลายเส้นสีน้ำยาเป็นภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปจนถึง4ตัวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละคร2ตัวมีการตกแต่งภาพด้วยลวดลายกนกสีสันสวยงามส่วนฉบับที่เป็นเส้นหมึกเป็นภาพจับ1เล่มที่มีหลักฐานแสดงภาพร่างด้วยเส้นดินสอและภาพแสดงลีลาต่างๆของตัวละครและสัตว์ต่างๆอีก1เล่มนักวิชาการอธิบายพัฒนาการในเรื่องยุคสมัยของมนุษยชาติได้อย่างง่ายๆว่าในขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้อักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราว
เริ่มมีความเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัยใหม่ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจใช้กับผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อ 5,600 ปีที่ผ่านมาได้เลยย้อนอดีตไปเมื่อราว40ปีที่ผ่านมาดินแดนประเทศไทยถูกนักประวัติศาสตร์ต่างชาติมองว่าเป็นดินแดนที่ล้าหลังกว่าจะเริ่มมีวัฒนธรรมก็เมื่อได้รับอิทธิพลจากอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10กระทั่งเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันโบราณคดีจากต่างประเทศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณพุทธศักราช2510และการขุดค้นโดยกรมศิลปากร

กรที่หมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งเริ่มพบหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำโดยสำริดและเหล็กตลอดจนการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในประเพณีฝังศพบ่งบอกในเบื้องต้นว่าดินแดนประเทศไทยเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วมีมนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทำเครื่องประดับได้งดงามจึงเชื่อได้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแดนที่ล้าหลังอย่างที่คิดอีกต่อไปภาพสลักประดับบนสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่าปราสาทมักเป็นเรื่องราวในศาสนามีทั้งเรื่องในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังเหล่านี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ว่าศาสนสถานแห่งนั้นสร้างขึ้นในศาสนาใดภาพสลักเล่าเรื่องทางศาสนาส่วนใหญ่จะนิยมทำตอนต่างๆอันเป็นตอนสำคัญในเรื่องนั้นๆเราจึงได้พบภาพสลักเรื่องเดียวกันตอนเดียวกันซ้ำๆศาสนาฮินดูและลัทธิไสวนิกายซึ่งนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรสำคัญกว่ามหาเทพองค์อื่นๆศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระองค์จึงมักจะเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะนั่นเองภาพสลักเล่าเรื่องพระศิวะที่พบบนทับหลังและหน้าบันของปราสาทหินในประเทศไทยที่พบมากได้แก่ภาพศิวะนาฏราชและอุมามเหสวนศิวะนาฏราชคือภาพแสดงการฟ้อนรำของพระศิวะที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจักรวาลแสดงถึงพลังที่ไม่มีวันจบสิ้นในการกระทำกิจกรรม5ประการคือการสร้างการดูแลรักษาการทำลายการปิดบังและการอนุเคราะห์ในภาพสลักเป็นรูปพระศิวะ10กรยืนฟ้อนรำบนแท่นแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดาซึ่งหมายถึงการฟ้อนรำบนเขาไกรลาดเช่นที่หน้าบันปราสาทพนมรุ้งปราสาทพิมายเป็นต้นภาพสลักเรื่องพระศิวะที่นิยมมากอีกภาพหนึ่งคือภาพพระศิวะและพระอุมาประทับอยู่คู่กันเหนือโคนนทิพระอุมาประทับนั่งอยู่บนพระเพลาซ้ายขององค์พระศิวะทั้งสองพระองค์ทรงโอบประคองซึ่งกันและกันภาพอุมามเหสวนโดยปกติมักจะสลักอยู่บนหน้าบันและทับหลังเช่นบนหน้าบันที่ปราสาทเปื่อยน้อยอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อการลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เอเป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: เอจะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็น อุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
2: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
3: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่สองกันดีกว่าค่ะข้อที่สองนะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
2: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
2: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
3: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
3: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
2: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
3: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
2: ค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปไหมนะ
3: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรือเลยน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
3: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
3: อะไรรสเปรี้ยวนะ
2: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
3: โอ้ยชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ใบให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวขา
3: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
2: ใช่ค่ะ
3: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
2: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
3: อะไรนะคะปลาดาวค่ะคำตอบคือปลาดาวถูกต้องนะคะเด็ก
2: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะ อะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้
3: ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
2: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
3: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
2: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
3: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
2: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
3: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
2: ค่ะ
3: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆ

0: คิดว่าการเก่งอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัดขั้นต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่3คะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิ้วคะ
0: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่ไหมคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
1: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วล่ะค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
0: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิลคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิลกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำ1คำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
0: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
0: ยาน
1: พาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้เหรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
0: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
0: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
1: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
0: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
0: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าว่าเป็นคำมูล
1: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่หนึ่งเขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่สองนะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่สองที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
0: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่า
1: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวขาหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำประสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
0: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
1: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
1: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
0: คือสัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
1: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
1: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
0: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
1: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำผสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำผสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
1: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
0: ะ
1: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
0: เป็นอาหาร
1: ว่าอะไรนะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
0: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
1: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะ งั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้า

เป็นคำประสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำประสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงเท้า

0: คำชุดที่สองได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะ
1: เอ
0: คำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นรูปลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิลต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่าก
1: ระติก
0: กับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำประสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาประสมกันเกิดเป็นคำประสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
0: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหม
1: คะซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำประสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
0: ๆ
1: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำประสมเอ่ย
0: เด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำประสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่าลบมาประสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
0: อยดินสอนเองค่ะ
1: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำประสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะ สำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางค์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์

0: างสองพยางสามพยางหรือว่าสี่พยางนะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางคะ
1: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางเอ่ยใช่แล้วค่ะมีหนึ่งพยางนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางนะ
1: อาหารสองพยางใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางคะ
1: มีกี่พยางเอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำประสมกันค่ะคำประสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำประสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการประสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำประสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
1: ค่ะต่อมานะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำประสมคำที่สองได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่าคนสวนซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะ
1: คะ
0: เมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำประสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำประสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดานค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่
1: นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำประสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการประสมคำกี่คำเอ่ยสองคำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำประสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: สองคำขึ้นไปค่ะ
1: มาประสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมนะคะที่นำคำมูลสองคำมาประสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือ

0: หอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่2กันค่ะคำประสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
1: คำมูลค่ะคำมูล2คำมาประสมกัน
0: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่ว่า
1: การอับอาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือสิเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
1: หน้าผากลงมาจนถึงคาง
0: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค
0: ่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นครูและน้องเท

0: ย่าเราทั้งสองคนอยู่ที่ร้านอาหารซึ่งมีการผลิตวัตถุดิบซึ่งนำมาประกอบอาหารหลายชนิดด้วยตัวเองนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของระบบเศรษฐกิจผ่านจานอาหารที่เรารู้ที่มาของอาหารในจานนั้นๆกันครับ
1: แล้วทำไมเราต้องรู้แหล่งที่มาของอาหารด้วยคะครูปกติคนทำอาหารก็ต้องทำอาหารให้เรากินดีๆอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ
0: จริงๆแล้วถ้าคนทำอาหารทำอาหารที่ดีให้เรากินเราไม่จำเป็นต้องรู้ที่มาของอาหารก็ได้ครับแต่คนทำอาหารก็คือผู้ผลิตคนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งผู้ผลิตอาจจะไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอไปครับคนทำอาหารบางคนอาจจะเอาวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาเจือปนอยู่ในอาหารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะครับ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องซื้ออาหารเลยดีกว่าไหมคะเราทำเองกินเองน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะ
0: แต่ว่าคนเราก็ไม่สามารถที่จะทำอาหารเองได้ทุกอย่างรวมถึงไม่สามารถที่จะผลิตวัตถุดิบเองได้ทุกอย่างนะครับดังนั้นเราจึงยังต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและยังต้องอาศัยการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอยู่ครับ
1: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจจะต้องมีผู้ผลิตและผู้บริโภคใช่ไหมคะครู
0: ใช่แล้วครับระบบเศรษฐกิจความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ผลิตและผู้บริโภคครับซึ่งอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเช่นนโยบายทางการเงินการคลังของภาครัฐระบบธนาคารกฎหมายต่างๆเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายภาษีและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคครับนอกจากนี้ยังจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจคร่าวๆครับ
1: ฟังแล้วยากจังเลยค่ะครู
0: จริงๆแล้วไม่ยากนะครับเพราะว่าในอาหาร1จานก็สามารถทำให้เราเรียนรู้เรื่องราวของระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจได้ครับเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะอาหารกันเลยดีกว่าไหมครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: งั้นเราไปกันเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวครูขอสั่งก่อนละกันเอายำโมโรเฮยะทอดครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เป็นครูชอบกินอะไรที่มันเผ็ดๆนิดหนึ่งแล้วก็เอาลาบปลาดุกครับผมแล้วก็ผัดสายบัวกุ้งสดครับ
1: งั้นหนูขอเอาเป็นไข่พะโล้คุณย่าค่ะแล้วก็ต้มจืดหน่อไม้ค่ะ
2: คร
1: ับค่ะ
0: ครับ
2: ไม่ทราบว่ารับน้ำอะไรดี
0: ครับผมเอาน้ำอัญชันครับ
1: หนูขอเอาน้ำอัญชันด้วยค่ะ
0: ได้ครับเทย่าครับที่ร้านนี้เขาปลูกผักที่จะนำมาทำอาหารเองทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมโรเฮยะสายบัวหรือว่าผักเคียงต่างๆครับ
1: แบบนี้ราคาที่ครูบอกว่าเราควรรู้แหล่งที่มาของอาหาร
0: ใช่ครับเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราเดินไปดูสวนของเขากันก็ได้ครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมครับ
1: แล้วเขามีความรับผิดชอบยังไงหรอคะ
0: เขาไม่ใช่ยาฆ่าแมลงแล้วเขาก็ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกผักด้วยนะครับเพราะว่าสารเคมีเนี่ยอาจจะตกค้างอยู่ในผักแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ครับ
1: ถ้าทุกร้านคิดอย่างนี้ก็ดีสิคะ
0: ใช่ครับคนกินหรือว่าผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องรู้จักลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเองนะครับเราจะต้องไม่สนับสนุนร้านค้าที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมครับ
1: ค่ะต่อไปนี้หนูจะบอกคุณแม่ให้สังเกตร้านค้าที่ไม่มีความรับผิดชอบค่ะ
0: นอกจากการสังเกตแล้วเรายังต้องรู้จักพิทักษ์สิทธิของตัวเองด้วยนะครับและเรายังต้องรู้จักเรียกร้องสิทธิของเราในฐานะผู้บริโภคด้วยครับเพราะว่ามีผู้ผลิตหลายประเภทนะครับที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมยกตัวอย่างเช่นผู้ผลิตที่ไม่แจ้งราคาสินค้าให้ชัดเจนและผู้ผลิตที่โฆษณาเกินจริงครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีระบบเศรษฐกิจก็จะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ครับ
1: ค่ะต่อไปนี้หนูกับคุณพ่อคุณแม่จะช่วยกันบอกต่อเรื่องนี้เองค่ะ
0: ดีมากเลยครับน้องเทย่าครับระหว่างที่เรากำลังรออาหารอยู่คุณครูมีตัวอย่างของเกษตรกรชาวญี่ปุ่นที่เขาปลูกผักเพื่อให้ผู้ป่วยกินโดยเฉพาะน้องเทย่าอยากรู้จักวิธีคิดและวิธีการของเขาไหมครับ
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยครับ
3: ผมจะไปดูผักชนิดหนึ่งครับตั้งชื่อว่าเป็นผักปฏิหาริย์เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเด็ดออกมาจากต้นแล้วนะฮะมันยังสดและก็กรอบอยู่2อาทิตย์เลยที่สำคัญคนที่เป็นโรคไตก็สามารถกินได้ทำไมผักเนี่ยเกี่ยวอะไรกับโรคไตครับไปดูให้รู้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับ
4: ชัก ックイ室ですね。あの着替える、
5: クリーンスーツに着替える部屋。
3: นี่ครับก็คือนะฮะเขาเรียกว่าคลีนสูทนะครับเป็นเสื้อที่นะฮะใส่แล้วไม่ให้เกิดเศษผงต่างๆแล้วก็ไม่ให้ไข่มแมลงวันหรือไข่พวกมแมลงนะฮะเข้าไปข้างในครับพร้อมไหมครับข้างในเป็นยังไงไปต่ออ๋อซีมอนเนี่ยตบวชิมาสเตเขาบอกว่านะโอ้โหวิธีการล้างมือต้องจับเวลาด้วยนะฮะห้ามล้างเร็วเกินไป
6: ทั้งเปลี่ยนชุดทั้งล้างมือแถมอุปกรณ์ถ่ายทำทุกอย่างก็ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยนี่คือการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับผักที่ปลูกในพื้นที่ควบคุมตัวแปรอย่างแน่นหนาค่ะดังนั้นนี่ไม่ใช่การปลูกผักธรรมดาแน่ๆตามไปดูกันต่อไปค่ะ
4: これは粘土で種をコーティングしてます。
3: はい、ああ、本当に種の中に入ってるんですね。
4: そうですね、はい。
3: 粘土で。おお。นี่ครับก็คือเมล็ดของผักกาดแก้วเลตัสนะครับเป็นยังไงครับเลตัสนะครับชื่อพันธุ์ฮูลิลูไอซ์นะครับดูครับเมล็ดออกมานี่เป็นอย่างนี้ครับทำไมรูปร่างแปลกๆไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ดินเหนียวเคลือบเอาไว้นะครับอยู่ข้างในครับ
4: それが
3: 今日午前中にโอ้นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาเมล็ดนะฮะเอามาปล่อยลงนะเป็นการขั้นตอนการปลูกขั้นตอนแรกเลยครับเห็นไหมครับว่าเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเช้านี้เพิ่งปล่อยเข้าไปนะครับเพื่อจะรอให้เป็นต้นกล้าออกมานะครับประมาณ 5,000 ต้นครับเป็นแบบนี้ครับแล้วใช้เวลาประมาณ2วันก็จะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ครับเล็กน่ารักมากเลยครับนี่มีการตกแต่งต้นนำตึกนี
4: ่
3: โอ้นี่ไงใช้เวลาผ่านไป2วันแล้วโอ้น่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหนี่ออกมาแล้ว
6: เป็นกระบวนการปลูกผักที่คิดคำนวณมาอย่างดีแล้วจริงๆค่ะลงเมล็ดไว้2วันก็งอกออกมาเป็นต้นอ่อนผักแบบนี้มีความพิเศษเพราะไม่ได้มีสารอาหารเหมือนในผักทั่วไปค่ะ
3: พืชธรรมดานะครับจะมีโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมมันเป็นตัวที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้แต่ถ้ามีโพแทสเซียมเยอะคนที่เป็นโรคไตนะฮะจะกินไม่ได้แล้วเขาใช้วิธีการอะไรที่ทำให้ไม่ให้มีโพแทสเซียมอยู่ในต้นไม้นี้ครับ
6: จากต้นอ่อนก็ต้องย้ายไปลงพื้นที่ปลูกอื่นต่อไป
3: เมื่อปลูกมานะครับอยู่ทางด้านนู้นประมาณ1อาทิตย์แล้วก็จะโตเท่านี้ครับและหลังจากนั้นก็ต้องย้ายเข้าไปนะเวลาย้ายนี่ต้องทำยังไงจะทำให้ดูครับจะเอาในชิมัสนี่ครับตึงตึงโอ้ฮัซเซลุนเดสเนี่ยโอ้ถอดได้เลยนะเนี่ยตึกโอ้これで持ってはいโอ้
4: こういう形のもの
3: はあそこに行くんですねนี่ครับหยิบมานะครับมาใส่ในนี้แล้วก็ปล่อยให้มันลากโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงครับมันก็ย้ายไปลงทางด้านนู้นครับแล้วก็นะครับย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับโดยใช้นะครับเป็นไฟพิเศษนะครับที่ทำให้มีการสังเคราะห์แสงได้ให้เติบโตได้เป็นเวลา2อาทิตย์ครับครับตรงนี้ก็เป็นผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ก็โตมาวันนี้ครับ
4: 照明コントロールをやってまして、
3: はい、
4: まあ順番についてる消えてるついてる消えてるという
3: 。ตรงนี้นะครับทำไมถึงปิดไฟนะครับสังเกตไหมครับว่าไฟไม่ติดเขาบอกว่านะครับถ้าเป็นเลตัสเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีเวลาที่จะไม่มีการสังเคราะห์แสงนะครับให้เขาพักผ่อนนะครับจะมีเวลาที่เปิดไฟเพื่อให้สังเคราะห์แสงเป็นคล้ายๆกับแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณ13ชั่วโมงก็เหลือ11ชั่วโมงเนี่ยเป็นการไม่เปิดไฟให้เขาพักผ่อนครับ
6: แต่ละขั้นตอนทำอย่างรู้ใจพืชจริงๆนะคะนั่นก็แสดงว่าได้ผ่านการวิจัยมาแล้วอย่างหนักกระบวนการที่พืชเจริญเติบโตก็คงเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ง่ายแต่ว่าสิ่งที่อยู่ลึกลงไปกว่าการปลูกธรรมดาคืออะไรล่ะคะคุณฟูจิถึงได้ผักโพแทสเซียมต่ำออกมาได้
3: เขาบอกนะครับว่าขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปลูกแบบหลอกต้นไม้หลอกต้นไม้หลอกยังไงเขาบอกว่ากระบวนการพิเศษนี้นะครับอยู่ในนี้ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับให้ดูได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับ ก็คือน้ำที่ใส่โซเดียมแทนโพแทสเซียมนะครับธรรมดาแล้วนะครับพืชเนี่ยนะฮะจะต้องดูดโพแทสเซียมวิธีการที่ว่าใส่โซเดียมเข้าไปแทนพอเข้าไปแทนแล้วเนี่ยต้นพืชเนี่ย

0: เติบโตเติบโตเติบโตก่อนที่พืชจะรู้ตัวว่าเป็นโซเดียมเขาก็ตัดเอาไปขายแล้วครับเป็นการกรรมวิธีเป็นการหลอกให้พืชเติบโตโดยใช้โซเดียมนั่นเองครับ
1: หลอกกันดื้อแบบนี้เลยเหรอคะเปลี่ยนอาหารของผักจากโพแทสเซียมให้เป็นโซเดียมแทนในระยะสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวพืชยังไม่ทันจะรู้ตัวก็โตเอาจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวพอดีผักที่ได้ก็จะกลายเป็นผักโพแทสเซียมต่ำไปในทันทีค่ะ
0: มีกรรมวิธีโดยการที่จะเอาโพแทสเซียมออกจากผักโดยการใส่โซเดียมแต่ไม่ใช่โซเดียมอย่างเดียวมีสูตรลับอะไรต่างๆมากมายในนี้ซึ่งท่านบอกว่าไม่สามารถบอกได้เพราะว่าท่านใช้กรรมวิธีในการทดลองอย่างมากมายกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ครับผม
1: และเพราะการปลูกในพื้นที่ปิดแบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแต่ว่าคนจะเข้าออกก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดมากเพราะถ้าปล่อยให้มีแมลงเข้ามาได้ก็จะทำลายพืชได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะก็ไม่แปลกที่คุณฟูจิจะกลายเป็นเหมือนมัมมี่เมื่อเดินเข้าไปในโรงงานนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอากาศด้วยค่ะ
0: ขาดไม่ได้อีกอันนึงสำคัญมากพืชเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นในห้องนี้จะมีการปรับคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชเขาหายใจเพื่อจะได้เจริญเติบโตได้ดีนี่ก็คือผักกาดแก้วที่ใกล้จะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับดูครับว่าสวยงามขนาดไหนครับเขาบอกว่าทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนลูกของตัวเองเหมือนหลานตัวเองเหมือนครอบครัวตัวเองครับต้องมีความละเอียดพิถีพิถันมากครับดูสิครับว่าดูไม่มีศัตรูพืชไม่มีแมลงเข้ามาเจือปนทั้งสิ้นนะครับ
1: เก็บมาแล้วก็ไม่ใช่จะขายได้เลยนะคะเขาจะต้องตรวจวัดระดับโพแทสเซียมของผักก่อนด้วยค่ะ
0: นี่ก็คือเครื่องวัดโพแทสเซียมนะฮะจากเลตัสนะครับดูว่าผักกาดแก้วมีโพแทสเซียมต่ำจริงหรือเปล่าครับโดยการใช้เครื่องนี้ในการวัดครับก่อนที่จะวัดเนี่ยจะต้องมีการเซตก่อนนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะใส่เข้าไปในนี้เมื่อหยอดแล้วนะฮะก็จะมีตัวเลข150 ppm แล้วก็เตรียมที่จะใช้เลตัสมาวัดใช้น้ำนะครับล้างนะเพื่อให้เป็น0 ppm นะเป็นกลางนะครับตอนนี้ครับใช้นะฮะผักกาดแก้วเนี่ยเอามาบดเอามาฝนให้มันเป็นของเหลวขึ้นมาให้ได้คุณแม่ตัวโอ้ตึก
2: ไม่จ่า
0: ใช้ตัวแล้วเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วนี่800รสชาติจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองถามเขาว่าเขาจะให้เราลองชิมดูหรือเปล่าこれ実際にあとで試食してもいいですか
2: はいぜひお願いしますはい
0: โอเคเขาบอกว่าโอเคครับให้สามารถชิมได้ครับแต่ว่าต้องเข้าไปข้างในก่อน
3: เทย่าเห็นกระบวนการผลิตของเขาไหมครับมีความรัดกุมมากๆเลยครับ
4: เขานะคะเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้ามีแมลงเข้าไปแม้แต่ตัวเดียวต้องยกเลิกการผลิตทั้งหมดเลยค่ะ
3: ใช่ครับและนั่นคือตัวอย่างหนึ่งครับของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับตอนนี้อาหารมาแล้วเดี๋ยวเรากินกันเลยดีไหมครับ
4: ดีค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวคุณครูกับน้องเทย่าขออนุญาตถอดเฟซชิลแล้วก็เราทั้งสองคนมีช้อนกลางส่วนตัวของเราด้วยนะครับ
4: ครูคะอาหารหนึ่งจานเนี่ยสามารถเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างไรคะ
3: ได้สิครับเดี๋ยวครูจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นจานนี้ครับผัดสายบัวกุ้งสดเทย่าลองตอบคุณครูได้ไหมครับว่าผัดสายบัวกุ้งสด1จานมีอะไรเป็นวัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบบ้างครับ
4: มีสายบัวกุ้งกระเทียมน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลค
3: ่
4: ะ
3: เก่งมากเลยครับเทย่าครับเทย่าคิดว่าในบรรดาวัตถุดิบทั้งหมดที่อยู่ในผัดสายบัวกุ้งสดจานนี้วัตถุดิบชนิดไหนเป็นวัตถุดิบที่ร้านอาหารแห่งนี้สามารถผลิตได้เองครับ
4: สายบัวค
3: ่
4: ะ
3: เก่งมากเลยครับเพราะว่าร้านนี้เขาปลูกผักเพื่อนำมาประกอบอาหารด้วยตัวเองครับแต่ว่าวัตถุดิบอื่นๆที่เขาไม่สามารถจะผลิตได้เองเขาก็ต้องซื้อมาจากภายนอกถูกไหมครับเทย่าคิดว่ากว่าผัดสายบัวกุ้งสดจานหนึ่งจะมาปรากฏอยู่บนโต๊ะอาหารให้เราได้กินเนี่ยต้องผ่านกระบวนการที่ยาวนานไหมครับ
4: ยาวนานค่ะ
3: ใช่แล้วครับในฐานะที่ร้านอาหารร้านนี้ได้ทำผัดสายบัวกุ้งสด

0: ขึ้นมาให้เรากินร้านอาหารร้านนี้ถือได้ว่าเป็นบทบาทอะไรในระบบเศรษฐกิจครับ
1: ผู้ผลิตค่ะ
0: เก่งมากเลยครับแล้วเราในฐานะลูกค้าที่มานั่งกินอาหารร้านนี้เราถือได้ว่าเป็นใครในระบบเศรษฐกิจครับ
1: ผู้บริโภคค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากครับแต่ในขณะที่ร้านอาหารร้านนี้เป็นผู้ผลิตผัดสายบัวจานนี้ขึ้นมาให้เราได้กินกันร้านอาหารร้านนี้ก็ไม่สามารถที่จะผลิตวัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาประกอบเป็นผัดสายบัวได้ดังนั้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ร้านอาหารร้านนี้เป็นผู้ผลิตผัดสายบัวให้เรากินร้านอาหารร้านนี้ก็ยังมีบทบาทเป็นผู้บริโภคด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องซื้อหาวัตถุดิบอื่นๆที่เขาไม่สามารถผลิตได้ด้วยตัวเองจากผู้ผลิตรายอื่นๆครับเช่นน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลและเนื้อกุ้งครับ
1: น่าจะจริงค่ะ
0: เฮียพอจะนึกออกหรือยังครับ
1: พอจะนึกออกแล้วค่ะ
0: ดีมากเลยครับแต่ที่สำคัญเราจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆทั้งสองฝ่ายในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับในระหว่างนี้เราไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากรายการดูให้รู้กันต่อเราจะไปดูกันว่าเกษตรกรที่เขาปลูกผักเพื่อให้ผู้ป่วยกินโดยเฉพาะนั้นนอกจากเขาจะมีขั้นตอนในการผลิตที่รัดกุมและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุดแล้วเขายังมีแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจที่น่าสนใจอีกด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: よろしくお願いします。
3: この会社なんですけど、もともとはどんな会社なんですか？
2: はい、もともとはですね、空港で、飛行機の。
4: บริษัทนี้นะครับ เดิมทีเป็นบริษัทอะไรก็บอกว่าบริษัทนี้ถามแล้วตกใจเป็นบริษัทนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินนะไฟฟ้าในเครื่องบินแล้วก็เครื่องปรับอากาศในเครื่องบินแล้วก็ในตึกต่างๆ
5: โอ้โหธุรกิจนี่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะแต่นำคุณสมบัติบางอย่างในกระบวนการผลิตมาใช้ทำธุรกิจอีกอย่างคือระบบปิดที่ควบคุมทุกอย่างทั้งแสงความชื้นอุณหภูมิแล้วก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆนั่นคือข้อดีค่ะที่เหมาะกับการปลูกผักเช่นเดียวกันเมื่อมองเห็นช่องทางนี้ทางบริษัทก็เลยหันมาขยายธุรกิจเพิ่มเลยค่ะแล้วก็เป็นไปได้ดีซะด้วย
6: ปัจจุบันนี้มีการขายกันมาเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าที่โรงงานนี้โรงงานเดียวนะครับปลูกได้ถึง 4,000 ต้นต่อวันนะฮะและในทั่วประเทศญี่ปุ่นจะมีอยู่5ที่นะครับแล้วก็จะมีการขายประมาณ 1,200 สาขา
5: ลูกค้าส่วนใหญ่ของผักโพแทสเซียมต่ำจะเป็นประเภทร้านแซนด์วิชค่ะเพราะผักจากที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นตรงไหนอีกรู้ไหมคะก็ตรงที่ก่อนจะกินก็ไม่ต้องล้างค่ะเพราะเขาเชื่อว่าผักของเขาสะอาดมากแล้วจากกระบวนการผลิตถ้าเอาไปล้างน้ำที่ล้างนั่นแหละค่ะที่จะทำให้ผักสะอาดน้อยลงขนาดนั้นเลยนะคะและข้อดีอีกอย่างก็คือผักโพแทสเซียมต่ำที่ปลูกในห้องควบคุมตัวแปรนี้จะทำให้เกิดแบคทีเรียที่น้อยมากคือผักทั่วไปเมื่อทำแซนด์วิชแล้วจะเก็บไว้ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงก็เกิดแบคทีเรียจำนวนมากแต่ผักของที่นี่เก็บไว้ได้2วันเลยล่ะค่ะ
6: คนที่ซื้อไปเนี่ยรู้ไหมว่าไม่ต้องล้างถ้าล้างแล้วนะฮะน้ำที่ล้างเนี่ยอาจจะสกปรกกว่าซื้อไปยังไงเป็นอย่างนั้นเลยเอาไปกินเลยครับแล้วก็ถ้าล้างแล้วเนี่ยมันอาจจะหายกรอบนะครับผักกาดแก้วเนี้ยมีข้อดีอีกอันนึงคือเขาบอกว่าไม่ขมเมื่อให้เด็กทานแล้วนะฮะเด็กบอกว่าเด็กชอบเลยไม่มีความขมนะฮะ
5: สะอาดขนาดนั้นการบรรจุใส่ถุงหน้าตาเป็นยังไงคะคุณฟูจิขอดูหน่อยค่ะ
6: หยิบดูนะครับก็ดูเหมือนผักกาดแก้วธรรมดาแต่นะครับดูข้างหลังนะครับนี่มีอธิบายนะครับธาตุอาหารนี่ไม่ใช่อาหารนะเป็นผักธรรมดาแต่มีการเขียนอธิบายถึงธาตุอาหารน่ะมีนะครับโพแทสเซียมเนี่ยนะฮะต่ำกว่าธรรมดาถึง1ส่วน5เท่าร
5: ู้ไหมคะว่าผักในถุงนี้เมื่อเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่แบบคงสภาพเดิมคือกรอบอร่อยได้ถึง2สัปดาห์เลยค่ะทั้งโพแทสเซียมต่ำทั้งเก็บได้นานคนคิดค้นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะ
6: เทคนิคการหลอกผักให้ผักเนี่ยนะฮะมีโพแทสเซียมน้อยนะครับและใช้ธาตุอะไรแทนที่โพแทสเซียมก็คือใช้โซเดียมผสมเข้าไปครับเทคนิคนี้ใครเป็นคนคิดก็คืออาจารย์โอกาวะจากมหาวิทยาลัยนะครับอากิตะนะครับทำให้วงการนี้ตกใจมากครับเปิดเผยมาแล้วก็การสร้างโรงงานแบบนี้นะครับเป็นที่นี่

0: งานที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นแห่งแรกครับ
1: ผักแสนวิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคไตนี้เริ่มจำหน่ายมาได้3ปีแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่แพร่หลายมากผู้ป่วยโรคไตจำนวนมากก็ยังไม่ทราบคงต้องพยายามกระจายข่าวกันต่อไปนะคะ
0: อนาคตอยากทำอะไรบ้างท่านก็บอกว่าครับก็อยากจะทำผักที่มีสีต่างๆมากมายเพื่อให้คนที่เป็นโรคไตกินแล้วสบายแล้วก็ปลอดภัยนะครับความสุขของการทำผักเพื่อคนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะฮะดียังไงบอกว่าตอนที่ผลิตออกมาเนี่ยมันสวยงามมากครับแล้วก็ตอนที่กินเนี่ยมันกรอบแล้วก็ไม่ขมนะและโดยเฉพาะตอนที่นะฮะไปที่ซูเปอร์แล้วเห็นคนหยิบซื้อเนี่ยเขารู้สึกมีความภูมิใจมากเลยมันเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคไตเป็นประโยชน์คนทุกคนสามารถกินได้รู้สึกว่าภูมิใจมาก
2: พี่ย่าเห็นไหมครับว่าจากรายการที่เราดูผู้ผลิตจะต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมากๆเลยนะครับผู้ผลิตจะต้องวิเคราะห์ผู้บริโภคก่อนว่าผู้บริโภคมีความต้องการอะไรแล้วจึงจะสามารถผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดครับซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการตัดสินใจผลิตในระบบเศรษฐกิจเลยนะครับ
3: ครูคะแล้วบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคมีอะไรบ้างคะครู
2: บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังครับบทบาทของผู้ผลิตผู้ผลิตหมายถึงผู้ที่นำเอาทรัพยากรและปัจจัยการผลิต3ประการได้แก่ที่ดินทุนและแรงงานมาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคบทบาทของผู้ผลิตในระบบเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้นำทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยการผลิตมาแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าทำให้เกิดสินค้าหรือบริการขึ้นมา 2. เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตว่าจะผลิตสินค้าหรือบริการชนิดใดจะผลิตอย่างไรและจะนำสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นไปจำหน่ายให้กับใคร 3. เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 4. เป็นผู้ที่กระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าและบริการคุณสมบัติของผู้ผลิตที่มีคุณภาพผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะต้องมีคุณธรรมในการดำเนินการผลิตสินค้าและบริการโดยต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆต่อผู้บริโภคและสังคมส่วนรวมดังนี้ 1. มีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการ 2. มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อผู้บริโภค 3. คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบต่างๆ 4.มีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 5. มีการวางแผนก่อนเริ่มลงมือทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 6. มีทัศนคติที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล
3: แล้วบทบาทของผู้บริโภคล่ะคะ
2: บทบาทของผู้บริโภคก็จะไม่เหมือนกับบทบาทของผู้ผลิตนะครับบทบาทของผู้บริโภคมีดังต่อไปนี้ครับ
4: บทบาทของผู้บริโภคผู้บริโภคหมายถึงผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเช่นผู้ที่ซื้ออาหารเพื่อกินเมื่อหิวหรือผู้ที่ใช้บริการร้านตัดผมเมื่อผมยาวหรือต้องการเปลี่ยนทรงผมบทบาทของผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจคือ 1. เป็นผู้ชี้นำให้เกิดการผลิตและ 2. เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้จ่ายเงินที่ตนเองหามาอย่างไรคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีได้แก่ 1. วางแผนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการทุกครั้ง 2. เลือกซื้อสินค้าและบริการตามหลักการเลือกซื้อได้แก่หลักความจำเป็นหลักความมีประโยชน์และหลักความประหยัด 3. สำรวจสินค้าและบริการจากหลายๆร้านเพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบราคาปริมาณและคุณภาพของสินค้าก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ4. ตรวจสอบลักษณะและคุณภาพสินค้าอย่างรอบคอบและ 5. หากสงสัยในคุณภาพของสินค้าให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ
2: และนั่นก็คือบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคครับถ้าเราสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างถูกต้องได้เราก็จะสามารถเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้ครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะหนูจะนำไปประยุกต์ใช้นะคะ
2: ดีมากเลยครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับกิจกรรมอะไรน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
3: โลกกลมกล่อมกับครูสังคมของหนูค่ะ
2: สำหรับวันนี้ครูต้น

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
3: อย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่

0: ยดูเลยล่ะ
1: ใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
3: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
2: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
2: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
3: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
2: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
2: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
2: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
0: ใหญ่โตมโหฬารมาก
3: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
2: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
3: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
2: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
0: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
3: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
2: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจา

0: สิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
1: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะดีเอลทีวีเราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
2: จัดไป
3: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะ
2: ใช่
4: นะ
2: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
2: ธรณีพิบัติภัย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทย

0: ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงก่อสร้างในปีพุทธศักราช2503มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์2ชั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2507โบราณวัตถุศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงนอกจากได้จากเมืองโบราณสุโขทัยและพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแล้วส่วนหนึ่งได้จากการบริจาคของประชาชนชาวสุโขทัยและส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุที่พระราชประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดราชธานีและอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยได้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานวัดราชธานีจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ได้จากโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3. ปูนปั้นประติมาคารภายในจัดแสดงวัตถุประเภทปูน

้นที่ใช้ประดับสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่พบจากโบราณสถานในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. การจัดแสดงกลางแจ้งเป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุขนาดใหญ่เช่นธรรมจักรระฆังหิน

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนุคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอบทเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา11นาฬิกานายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา17นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนายกันตพิษนิมิตบรรณสารบริษัทแชมีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะนางอลิสาริมดุสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชภาติการามและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14นาฬิกา30นาทีอดีตคณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิตรลดา
ตระกูลหุ่นอนุสรมูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนำแดงจังหวัดสมุทรปราการสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะ 10 เอกกฤตภักดิ์ผ่องแผ้วบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SJB Metal จำกัดและคณะนายปัญญวัฒน์โคชศิลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดสักแกและวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านและคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 น
าเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุข

0: โอ้ไทยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสอง DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะถูกตังรุ่นทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

ับคุณชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก็ติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทํา MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความ

0: การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5ถึง10ปีข้างหน้าประมาณ100เกือบ 130% ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธุศาสตร์และสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในสุภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.สต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดชายภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามลายูถิ่นมลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามลายูถิ่นมลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพฯราที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวทส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งเหมาไหลฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งเหมาไหลได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งเหมาไหลฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมอธิบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยุฬาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความ

ต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนา

0: ท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
1: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็เพื่อนก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสสค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
2: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
3: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
4: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจปวิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจปวิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณศึกษาและสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณศึกษาค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณศึกษาแขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณศึกษาและสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้
5: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจปวิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
0: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

0: ราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
1: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
2: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อเขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซ็ปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างเขาเห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: สวัสดีค่ะเจอกับครูผู้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูผู้จะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอีกเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอีกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกินไปที่แรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูภูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะคอก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้วีระทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วยสายพระเนตรอันยาวไกลก่อเกิดโครงการแก้มลิงในหลายพื้นที่และหนึ่งต้นแบบที่ประสบความสำเร็จก็คือโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ยามน้ำหลากก็รองรับน้ำสดเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วยคลี่คลายอุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากได้อย่างมากและยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อื่นๆของประเทศอีกด้วยเราไปติดตามภาพความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดลกันต่อที่ตอนนี้นะคะได้ต่อยอดสู่ระดับสากลแล้วไปติดตามกันค่ะ
1: เกษตรกรเองเขารวมตัวกันประชุมบอกขอทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ก็คือขอเอาเป็นเรียกว่าชนประทานล้ำหลากเป็นเรื่องที่เป็นคำใหม่ที่แปลกก็คือชาวนาเองเกษตรกรเขาอยากให้ดำเนินการอย่างนี้ก็คือโอเคเอาน้ำเข้าไปเก็บได้ในช่วงที่จะตัดน้ำหลากคือช่วงเก็บหลังเก็บเกี่ยวแต่ก่อนนั้นเนี่ยขอมีน้ำสำหรับทำพอเพียงสำหรับการทำ

การปลูกข้าวในฤดูแรกที่นี่เขาเรียกฤดูหนาวหรือเปล่านี่ฤดูหนาวปังใช่ไหมเริ่มมาน้ำพอฤดูน้ำหลากผ่านไปแล้วน้ำท่วมผ่านแล้วรีบระบายออกแล้วก็เริ่มทำการเพาะปลูกวันที่ต้นเดือนธันวาคมเท่าที่ทราบปลูกก่อน 3-4 เดือนเอาเท่า1ครอบนี่เป็นความต้องการของเกษตรกรนะหลังจากนั้นเองก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกครั้งที่2เป็นข้าวไปเรียกฤดูฝนนาปีก็แล้วกันแล้วเก็บเกี่ยวทันที่จะเอาน้ำเข้า2ครอบก็คือนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามนอกจากทำลดบรรเทาลดหรือความรุนแรงของโรคภัยแล้วก็คือชุมชนชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะปลูกข้าวได้2ฤดูผลผลิตมากกว่า

0: ินว่าวรรณกรรมมีการน้ำท่วมซ้ำซากแต่ท่วมแล้วทำไงให้เกิดประโยชน์คราวนี้ก็มาคิดร่วมกันกับทางชลประทานโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นผู้นำในพื้นที่เนี่ยก็มีแนวคิดที่มาสอดคล้องกันในการที่ปรับปฏิทินเพาะปลูกขึ้นนะครับจากที่เคยได้น้ำช่วงขอบนาปีก็จะเป็น1พฤษภาเราก็ขอเลื่อนจาก1พฤษภามาเป็น1เมษายนเพื่อให้มันเร็วขึ้นมา1เดือนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กังวลว่าช่วงนั้นมันข้าวนี่จะเจริญเติบโตได้ไหมแต่พอได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหาครับปรากฏว่ามีการทดลองกันในปี58นะครับใช้ทดลองไปประมาณ 80,000 ไร่เนี่ยขอน้ำจากทางกรมมาใช้เฉพาะทดสอบเนี่ย 80,000 ไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียหายในการน้ำท่วมทุกปีน้ำจะท่วมเพราะว่าเราเริ่มทำกันในเดือนพฤษภาหรือฝนกว่าจะมามีมิถุนาเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวหลังสิงหาเพราะที่เนี่ยสิงหาเนี่ยประมาณหลังวันที่20-25น้ำท่วมแน่ตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำมิดหัวครับแล้วเรามีการตกลงร่วมกันทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดของอำเภอประกำเนี่ยจัด2จุดใหญ่ที่2ตำบลคือตำบลท่านางาม1จุดและตำบลชุมแสงสงคราม1จุดเชิญเกษตรกรทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วมาตกลงร่วมกันแล้วมาฟังเราได้ข้อสรุปตรงที่ว่าในรอบ1ปีเนี่ยเราจะขอน้ําในการทําการเกษตรเนี่ย2รอบด้วยความมึงใจหลังจากนั้นพอหลังเดือนเมษาเราก็จะมอบทุ่งนี้ให้กับทางกรมบริหารน้ําคือก็จะได้ยินว่าหน่วงน้ําเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นานกว่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อมั่นจนเราได้มีการทดสอบปี58จนเห็นผลสมฤทธิ์เนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นก็เลยได้ทําโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มกันที่ปี2560ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนมีความสุขครับเพราะว่าข้าวทุกเมล็ดในทุ่งเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้หมดก่อนน้ำจะท่วมหลักไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยรัฐต้องมาชดเชยในพื้นที่ตรงนี้ในการท่วมเสียหายทางการเกษตรปีละร้อยกว่าล้านหลังจากปี60มาดูข้อมูลได้เลยครับรัฐไม่ต้องมาชดเชยครับแล้วได้เงินส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับจากโครงการบรรณกรรมเดียวก็คือได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่มีความเสียหายนะครับอันนี้เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและในพื้นที่เหล่านั้นเราก็ได้น้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่เราได้โควต้ามาจากกรมเนี่ยที่จริงแล้วไม่เพียงพอเราต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนไว้เองนะครับบางคนที่มีขนาดที่ในพื้นที่พอที่จะขุดแล้วก็กักเก็บน้ำเป็นแบบขนมคกไว้เองได้ก็เราก็ใช้ตามพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ได้สั่งสอนมาแล้วก็นำมาใช้ครับ
1: ประมาณ2ปีที่ว่าชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้นะเวลาช่วงน้ำท่วมปั๊บก็เขาก็จะโทษบางคนก็บอกเป็นบรรณกรรมโมเดลมั่งน้ำถึงได้ท่วมเยอะอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาก็รู้ไปเองโดยวิถีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะว่าทางบรรณกรรมโมเดลเขาก็ไม่ได้ปิดกักน้ําอะไรเพราะน้ํามันหน่วงน้ําโดยธรรมชาติของทุ่งอยู่แล้วไม่ได้ไปปิดประตูบางแก้วหรืออะไรอย่างงี้นะให้น้ําท่วมอย่างงี้ไม่ใช่นะครับชาวบ้านเขาก็รู้พอรู้ที่ก็หายไปตั้งแต่2ปีนั้นก็ไม่มีเขาเห็นประโยชน์ว่ามีน้ําทํานาบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วครับมีแต่คนชอบโครงการนี้ครับพอสมัยก่อนกว่าจะได้น้ําทํานานี่ต้องไปขอตั้งแต่เขื่อนนเรศวรตั้งแต่เขื่อนธิริกิตมาครับกว่าจะได้มาทำตะละคราวเนี่ยผู้นำในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งกันจนตามน้ำกันจนกว่าจะมาถึงที่นี่ครับจุดสุดท้ายครับตรงนี้ไกลมากครับแต่นี่ชาวบ้านเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วเขาไปก็พวกผู้นำเรื่อยเขาขึ้นไปดูน้ำดูอะไรนะที่ว่าเดินเรื่องน้ำมาที่จะมาทำนากันเนี่ยเขาเห็นความลำบากแต่นี่มีโครงการนี้เข้ามาปั๊บนี่เขาไม่ต้องทำมานานแล้วแต่นี่ก็วันที่นั้นวันที่นี้เขาก็รู้แล้วจัดเวรน้ำกันกี่วันเขารู้หมดตอนนี้ครับการบริหารจัดการก็ง่ายเขารู้แล้วความสบายของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนสมัยก่อน
2: ในพื้นที่เนี่ยจากที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะตอนนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราเอาน้ำมาไว้ในพื้นที่เป็นที่หน่วงน้ำที่บรรณกรรมโมเดลได้ประโยชน์2ต่อคือข้อแรกก็คือหนูจะน้อยลงข้อ2คือแมลงจะน้อยลงไปเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วก็พืชหญ้าที่เราเกี่ยวข้าวตอสังต่างๆเราไม่ได้เผางดเผาฟางไปเลยใน1คาบเนี่ยเราลดเผาฟางไปละก็คือเอาน้ำเนี่ยมาท่วมปุ๊บกับไอ้ฟางพวกนี้ตอสังหัวคะน้าต่างๆไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ย ทำให้เราประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรก็พอเวลาลดต้นทุนการผลิตได้ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เมื่อก่อนเนี้ยจากใช้นี่ธกส.ใช้แต่ดอกบางทีก็ใช้ดอกเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้นี่ได้บางรายได้หมดแล้วนะครับบางรายหมดแล้วแล้วก็บางรายก็เหลือน้อยลงนะครับก็ทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ได้กำไรแล้วก็ไปซื้อที่เพิ่มได้ก็มีครับในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเกษตรกรจะผันชีวิตไปรับจ้างในเมืองในเขตตัวของพิโลกนะครับไปก่องานก่อสร้างคนที่ไม่มีอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถที่จะก่อสร้างได้ก็จะมีการฝึกอาชีพตรงไหนที่ดอนที่ไม่มีที่น้ำยังไม่ท่วมก็จะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในช่วงของหน้าน้ำท่วมพอเวลาน้ำลงแล้วแล้งก็จะเอาปลาไปขายก็จะได้ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ดอนก็จะเสริมสุขภาพคือให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประมาณว่าปลูกเหลือแล้วขายอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้เพิ่มช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันจะราคาผักก็จะแพงขึ้นก็จะให้เกษตรกรมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่แต่ละหมู่ก็จะมีเป็นกลุ่มๆของเขาจะทำการปลูกผักขายก็นอกจากที่ไปใช้แรงงานในเมืองครับ
3: ช่วงฤดูน้ำหลากนะคะก็จะมีน้ำท่วมทุ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเรานะคะกรมชลประทานกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดค่ะแล้วก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการดูแลทุ่งนานะคะผันน้ำเข้าทุ่งหลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็ผันน้ำเข้าทุ่งพอผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อบรรเทาอุทกภัยใช่ไหมคะแล้วก็เอาโอกาสตรงช่วงน้ำหลากเนี่ยค่ะปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้เขาได้สามารถเลี้ยงตัวในทุ่งได้เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาในธรรมชาตินะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงที่ออกหาปลานะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างการมีส่วนร่วมนะคะในกลุ่มชุมชนที่เราเข้าไปทำค่ะปกติแผนงานเราจะปล่อยปีละ30ล้านตัวค่ะก็จะเป็นปลาไวอ่อน30ล้านค่ะแล้วก็เป็นปลาขนาด 2-3 เซนนะคะอีก 500,000 ตัวค่ะก็30ล้าน 500,000 ค่ะแต่ปีนี้เราปล่อยไปแล้ว35ล้าน 500,000 นะคะก็จะเป็นลูกตุ้มปลาไวอ่อนก็คือปลาตะเพียนขาวนะคะก็จะปล่อย4ครั้งค่ะก็จะปล่อยตามประตูน้ำที่เป็นอยู่ในทุ่งนะคะของโครงการบางระกำโมเดลมีบางส่วนที่เราผลิตปลาพื้นถิ่นของแม่น้ำยมอย่างเช่นปลาแดงปลาเขาดำปลาเขาขาวนะคะลงแหล่งน้ำธรรมชาตินี้เหมือนกันเพื่อคืนปลาให้กับธรรมชาติปีนี้ผลตอบรับดีค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าไปชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะบอกว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะพร้อมแล้วนะที่จะปลาเข้าทุ่งค่ะแล้วบางส่วนก็ก่อนหน้านี้คือชาวประมงหาปลาเยอะก็จะละจากนาข้าวหรือละจากงานมาหาปลาในช่วงนี้พอน้ำเริ่มลงเขาก็จะเริ่มทำนาใหม่อีกรอบนึงค่ะก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วก็พึงพอใจว่าเราอะว่าจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องมาในเรื่องของการหาปลาหาอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวเขาได้บางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแจ้งเขานะคะ

0: สานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นำชุมชนว่าเราเข้าไปเพื่ออย่างน้องเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะไม่ได้เอาปลาไปปล่อยอย่างเดียวนะคะไปสำรวจก่อนว่าในพื้นที่นั้นมีปลาพื้นถิ่นอะไรบ้างนะคะปริมาณปีนี้เป็นยังไงแนวโน้มว่าเขาวางไข่ช่วงไหนมันก็เลยจะเป็นที่ว่าเราประกาศฤดูน้ำแดงในช่วงฤดูปลาวางไข่ได้ค่ะแล้วก็ต้องไปคุยว่าเวลาที่เราออกไปสำรวจเราอาจจะมีการวางไข่ชุมชนจะต้องเห็นว่าเราทำเป็นต้นแบบว่าเราเพื่อการศึกษาหรือว่าเพื่อการเก็บข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ได้เราก็จะเอามาประมวลผลเอามาดูเอามาวิเคราะห์ว่าปลาชนิดนี้ชีววิทยาเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเขากินอะไรเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องเสริมตัวไหนเขาออกไข่ช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต่อยอดต่อไปเพื่อเพาะพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ
1: ความสำเร็จจากโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ทุ่งบักระกำจังหวัดพิษณุโลกช่วงน้ำหลากเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีระยะเวลา 2-4 เดือนสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ย 12.94 กิโลกรัมต่อคนต่อวันคิดเป็นเงินเฉลี่ย400บาทต่อคนต่อวันผลผลิตสัตว์น้ำรวมเฉลี่ย541ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14.5 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามของกลุ่มสมาชิกอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแพงพวยและกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางระกำชุมแสงสงครามที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เราถ่ายทำกันในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งจากความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิชาการในระดับนานาชาติร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้และนำไปขยายผลในระดับสากลอีกด้วยค่ะ
2: ณวันนี้นะครับโครงการยมหน้าเนี่ยเราได้รับเงินมาจากกองทุน GCF นะครับโดยดำเนินการโดย UNDP โดยคัดเลือกโครงการสิ่งที่เขามองคือว่าเกษตรกรที่นี่มีการปรับตัวทั้งท่วมก็อยู่ได้แล้งก็อยู่ได้เราได้รับการคัดเลือกมานะครับเราจะมีเงินกองทุน GCF เข้ามานะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการอยู่3เอาท์พุตแบ่งเป็นเอาท์พุตหลักๆก็คือเอาท์พุตที่1เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือนะครับในการพยากรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงนะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับตัวปริมาณน้ำท่าต่างๆและก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจให้เกษตรกรได้เข้าถึงเพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณจะจำการเพาะปลูกไงจะแล้งไหมจะท่วมไหมให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนเอาท์พุตที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น 2.1 กับ 2.2 นะครับเอาท์พุต 2.1 เนี่ยจะเป็นตัว UNDP ให้เงินมาสร้างอาคารชลประทานหรือโครงสร้างสีเทานะฮะซึ่งเป็นปูนเราเรียกโครงสร้างสีเทาเราได้รับงบประมาณมาในการก่อสร้างปตท.คลองเหมืองช้างแห่งที่1และแห่งที่2ส่วนเอาท์พุต 2.2 เนี่ยดำเนินการโดย GI Sat ของเยอรมันนะครับตัวนี้จะใช้โครงสร้างสีเขียวหรือใช้ธรรมชาติมาช่วยซัพพอร์ตอาคารชลประทานอาจจะเช่นมีการปลูกพืชชะลอการพังทลายของดินหรืออะไรต่างๆแนวนี้มีการขุดลอกนะฮะแนวนี้ส่วนที่3เนี่ยเอาท์พุตที่3เนี่ยเราจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรโดยการมามีส่วนร่วมกันระหว่างภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ตัวภาครัฐเองนะฮะจะมีกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมการข้าวหลายๆกรมกรมชลประทานด้วยเพื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรนะครับและมีการให้เครื่องไม้เครื่องมือเขาด้วยแล้วก็มีการให้โรงเรือนให้อุปกรณ์เช่นสูบนะฮะโรงเรือนเพาะปลูกเครื่องเกี่ยวข้าวอะไร ประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมให้มีการค้าขายออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยอาชีพหลักๆเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำลืมแจ้งไปว่าเราทำนาปุ๊บพอน้ำเข้าทุ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้บางส่วนเกษตรกรไปทำอาชีพการประมงก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปทำปลาล้าปลาแห้งปลากรอบอะไรเงี้ยและให้เขาได้เข้าถึงแล้วก็ได้ค้าขายโดยตรงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกไปรษณีย์ด้วยเข้ามาค้าขายออนไลน์แล้วก็มีการส่งของโดยการผ่านแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีธนาคารกรุงศรีธ.ก.ส.เข้ามาร่วมด้วย
3: การสืบสาน

0: ตามแนวพระราชดำรินะครับว่าโครงการแก้มลิงโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับในการตัดยอดน้ำช่วยลดอุทกภัยครับก็อยากให้ตัวโครงการนี้ครับสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดไปที่อื่นๆได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แต่เป็นโมเดลแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากให้คนรุ่นหลังครับเข้าใจหลักการของคำว่าแก้มลิงเข้าใจหลักการถึงคำว่าพื้นที่ลุ่มต่ำและใช้หลักการตรงนี้ครับตามแนวพระราชดำริตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำและจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดครับ
1: ในโอกาสนี้ก็เลยโดยเฉพาะปีนี้ก็เลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาให้เห็นจากเล็กๆที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริและก็ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมชลประทานนำมาพัฒนาต่อยอดขยายผลใช้คำว่าต่อยอดขยายผลจากในหลวงรัชกาลที่10ก็ขยายผลตลอดและต่อเนื่องจนใช้คำว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะขยายผลในส่วนของประเทศไทยแล้วต่างชาติ UNDP ก็รับมาศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญมาอย่างที่ว่ามาเรียนรู้จากเราแล้วไปขยายผลในประเทศอื่นๆด้วยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่เฉพาะในประชาชนคนไทยและอาจจะขยายผลทั่วโลกเหมือนกับฝนหลวงเช่นเดียวกัน
2: ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการจวบจนวันนี้นะคะเราคงได้เห็นผลสำเร็จที่ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสำเร็จล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประ

0: มีดอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้อนให้เราไม่ลืมต้นกำ
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: ูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนคร
1: กระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปี
0: เมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
2: เมืองลำปาง

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานครราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพางนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพางซึ่งต่อมาภายหลังกลอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละ4ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลัมพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลัมพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปาง

0: แล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีขึ้นมาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
1: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
0: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกการทำสัมปทานป่าไม้
1: ธุรกิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่82ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมี

0: นะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
1: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
2: ๆสาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่จุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
1: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็ตกในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
3: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ tectona gandhis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์การทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
0: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
4: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปย่อปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบ

0: จึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้าจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

อนรับงานศิลปะจากพม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผินจะดูเป็นสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

มรุปราสาทพระแก้วดอนใต้แห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุแล้วก็ทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมรุปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมรุปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมรุปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

สำหรับวัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ครอบปัดรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารเพราะว่าสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

วัดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ

0: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดศรีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
1: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตการสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานสร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกเนื่องจากว่ามีการล่องสุ่มก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่างบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณีแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นนะครับ

ห็นนี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศรีนานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเรียบน้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
0: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
2: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะที่งาวบรรลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
3: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สมฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
4: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะ

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักชอนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: การทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.
4: เกือบไปแล้ว
3: เอ้ยไม่ต้องกั้นไว้ด้วยอะครับไม่เห็นที่อื่นเขามีเลยนี่ครับ
4: พระปูนปั้นโบราณพวกนี้มีอายุกว่าหลายร้อยปีนะสิสมัยก่อนเขาใช้วิธี
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัดช้างรอบเป็นโบราณสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นวัดตั้งอยู่บนเนินสูงสุดในเขตอรัญยิกของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรวัดช้างรอบมีเจดีย์องค์ใหญ่เป็นพระประธานที่ฐานเจดีย์มีรูปช้างทรงเครื่องโผล่ฐานเจนเจดีย์ครึ่งตัวจำนวน68เชือกที่เจดีย์มีทางขึ้นไปลานประทักษิณทั้ง4ด้านบนลานชั้นบนใต้องค์ระฆังมีช่องกระจกมีประติมากรรมดินเผาประดับอยู่ทั่วไปทำเป็นรูปประติมากรรมหงดินเผาเสียนเทวดาดินเผาหน้ายักษ์ดินเผานอกจากนั้นยังมีลวดลายประดับสถาปัตยกรรมเป็นลวดลายต่างๆทำด้วยดินเผาอีกมากมายปัจจุบันลวดลายดินเผาประดับวัดช้างรอบจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรสถาปัตยกรรมเมืองกำแพงเพชรที่ปรากฏร่องรอยในปัจจุบันเกือบทั้งหมดเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาเถรวาท

0: แบบลังกาวงโดยมีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษที่19หรือสมัยพระมหาธรรมราราชาลิไทยศาสนสถานเหล่านี้สร้างขึ้นภายใต้รูปแบบศิลปะสุโขทัยแต่จากตำแหน่งที่ตั้งของเมืองกำแพงเพชรที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแคว้นสุโขทัยกับอยุธยาและสามารถติดต่อกับบ้านเมืองในดินแดนล้านนาทางภาคเหนือจึงปรากฏเป็นอิทธิพลศิลปะแบบอยุธยาและล้านนาเข้ามาผสมผสานอยู่ด้วยจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองกำแพงเพชรที่เรียกว่าสกุลช่างเมืองกำแพงเพชรโบราณสถานของเมืองกำแพงเพชรใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุก่อสร้างและสร้างโบราณสถานให้มีขนาดใหญ่โตแหล่งศิลาแรงที่คนโบราณนำมาใช้ในการก่อสร้างโบราณสถานจะปรากฏอยู่ใต้พื้นดินหาได้ทั่วไปในบริเวณอรัญยิกนอกเมืองทางด้านทิศเหนือโบราณสถานเมืองกำแพงเพชรแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่คือโบราณสถานหรือวัดที่อยู่ในเมืองหรือที่เรียกว่าคามวาสีวัดที่ตั้งอยู่ในเมืองจะปรากฏหลักฐานเฉพาะเขตพุทธาวาสเท่านั้นการวางผังวัดจะไม่ตรงตามแกนที่ตะวันออกตะวันตกแต่จะสร้างให้สอดคล้องกับลักษณะผังเมืองสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดจะประกอบด้วยวิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธานซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังและกลุ่มวัดที่อยู่นอกเมืองหรือที่เรียกว่าอรัญวาสีการวางผังอาคารจะใช้แกนตะวันออกตะวันตกโดยหันหน้าวัดไปทางทิศตะวันออกผังบริเวณมักจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีกำแพงศิลาแรงแสดงขอบเขตชัดเจนลักษณะกำแพงวัดส่วนใหญ่เป็นศิลาแรงแท่งสี่เหลี่ยมปักเรียงติดต่อกันไปด้านบนจะมีศิลาแรงรูปหกเหลี่ยมวางพาดเป็นทับหลังหน้าวัดมักจะมีบ่อน้ำและห้องน้ำ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517เป็นต้นมามีการสำรวจและขุดค้นแหล่งเรือจมในหน้าน้ำอ่าวไทยและพบโบราณวัตถุจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องสังคโลกจากแหล่งเตาเมืองสุโขทัยและแหล่งเตาบ้านป่ายางบ้านเกาะน้อยที่เมืองศรีสัชนาลัยการพบเครื่องสังคโลกจากแหล่งเตาสุโขทัยและแหล่งเตาที่ศรีสัชนาลัยเป็นหลักฐานยืนยันว่าสังคโลกเคยเป็นสินค้าสำคัญของไทยที่มีการนำออกไปจำหน่ายยังต่างแดนสุโขทัยมีการค้าสังคโลกมาก่อนพุทธศตวรรษที่20โดยคงอยู่เฉพาะกลุ่มเมืองที่รับอิทธิพลสุโขทัยและเมืองท่าการค้าแถบชายฝั่งทะเลภาคใต้แต่ไม่สู้แพร่หลายเท่ากับตอนที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรอยุธยาในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง21เพราะพบสังคโลกในแหล่งเรือจมกระจายไปยังเมืองใหญ่และเมืองท่าสำคัญในแหลมมาลายูและดินแดนในเอเชียอาคเนย์การสิ้นสุดของการค้าสังคโลกน่าจะอยู่ราวพุทธศตวรรษที่22เนื่องจากพบหลักฐานในพุทธศตวรรษที่ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องอื่นคงจะเป็นเรื่องของการที่จีนนำเครื่องเคลือบกลับมาแย่งตลาดการค้าคืนและพ่อค้าชาวตะวันตกเข้ามายึดครองเมืองท่าต่างๆและควบคุมการค้าโดยเน้นเฉพาะเครื่องเคลือบจีนและญี่ปุ่นรวมทั้งความปั่นป่วนทางการเมืองอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างไทยกับพม่าทำให้สังคโลกหมดความนิยมและการค้าสังคโลก

0: ค่อยๆสิ้นสุดลงไปในที่สุด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
2: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: ังสุกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนข่อยบ่มีแขวต้องมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกซี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ยังโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยเมื่อที่5คำกันไปจะเป็นวงไข่พญานาคเรื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นทุกปลาบึกปลามือบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคเป็นแรงท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับเพิ่นสิเฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่ล่ะมันสิบวงสรวงขึ้นมาก็แต่งคุ้มแต่งขึ้นมันสิมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจ้ะเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ที่ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือที่ละบ่งสวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป่านี่นะครับเป็นขอป่าเออเพิ่นขอป่าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งสวงก็มาเป็นป่าจ้ำป่าพานไปป่าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมีครับ
1: บ่มีแล้วเถาะก็ตายบ่ลำน้ำ
2: ก็บ่มีแล้วเนาะตายบ่แล้วนะ
0: เฮาเก่าโบราณไปกันนี่บ่ฮู้จักป่าบ่อนบ่จักป่าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
3: มุมบ้ำละ
1: ครับน้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปตะบาน
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื้อสัตว์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
3: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่แหละตัวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื้อสัตว์กินแล้วก็อยากได้อีกสิแล้วความโลภเด
6: ป่านี่มันเป็นมองป่ามองผงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
7: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววัน7-800พันละ
6: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200-250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบาทอ่ะ

0: อายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันปีนขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูอย่างนั้นแหละก่อนมันปลาเยอะวันหนึ่งเราหาได้เจ็ดแปดตัวสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวตัวเจ็ดแปดโลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
1: ความแหงความอันนี้ของมันนั่นมันพีดกันอยู่บางปีก็แหงมาหลายบางแหงตายบางปีนี่แหงห้วยว่าจะเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลำของก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อปลาเขามาล่อเฮือมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเทศเอาไฟแสงสีแบบล่อปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือปลานี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกน้ำกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่าน้ำของมันต้องหนีงนี่มันกระบวนหนีงแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันจะเบิดสูญพันธุ์มันบ่อะไรเลยเพราะมันก็หาคือกันง่ายกันได้

ู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหนขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็น12,000บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลำหนึ่ง3คนดอก2คนสินั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางนึงสิอยู่กลางถืออันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนบ่มีบาสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลำบากสำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

ของบ้านเนี่ยบ้านนักขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายวัยรุ่นหลายที่สุดทางตำรวจตำรวจก็รู้ทางใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนักขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติด

0: มากนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเฮาจําเป็นเฮาต้องส่งสองล้านบ่ซั่นลูกหลานเฮาสิอยู่คุกอยู่ตารางหมดสําหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วแม่นบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลง2ลําเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายแม่นบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดนั้นมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงแล้วทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดําเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็80% ธรรมยุทธซอยสร้างเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสร้างเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่เฮาก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสร้างเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคีตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบ่ว่าสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ําเติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจําได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อเตะนะอย่าถือว่าจะของเคยพายน้ําชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หม้อชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านบ่ก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: บริษัทอาคาเน่กรมสนับสนุนผู้ละไม้ที่ติดเปิดครับต่อที่ติดเครื่อง
1: อันตรายยังมาใกล้มาไกลอุปสรรคอย่างกับห้าฟันไปแฮม

0: งไหนข้าวงไหนข้องงไหนก็ให้กดให้ยากเข้าให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายนี่อย่างสิ่งคิดบอกอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกูผู้มูลนิพพานนี่ตอนนั้นละกู
1: ผู้จัดการเนี่ยคงเป็นหลักเด่นเลือกกับบ่เล่นเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพ่ายพร้อมผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเอง

ต้องเห็นทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันแล้วทยอยมาผู้ละ200ผู้ละ500ผู้ละ1000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1000จาก1000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสียจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราก็ต้องควักทุนตัวเองเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่บวชให้เรื่อยคนนี้ก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดเลยมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

ังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ดาเดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พูดถึงอาหารจีนวัดจีนร้านค้าของคนจีนหรือแม้กระทั่งเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะเยาวราชก็คงจะเป็นหนึ่งในที่ที่ทั้งคุณผู้ชมแล้วก็ตัวพัชชัยเองต้องนึกถึงแน่ๆเลยใช่ไหมคะทั้งอาหารการกินผลไม้แล้วก็ขนมที่มีขายอยู่มากมายแทบจะทุกหัวมุมถนนแม้แต่ป้ายร้านค้าที่เป็นอักษรภาษาจีนก็มีกันอยู่เกือบทุกร้านในย่านเยาวราชเลยค่ะตั้งแต่ร้านทองวัดไปจนถึงร้านขายข้าวแกงก็ยังมีเลยนะคะและนี่แหละค่ะเป็นต้นต่อของความฉงนในวันนี้ว่าทำไมคนจีนจึงต้องอยู่ที่เยาวราชค่ะ
1: ก็คิดว่าเยาวราชมันเป็นย่านคนจีนด้วยกันคือถ้าอยู่ตรงนี้ก็เหมือนรู้สึกเหมือนอุ่นใจว่าเรามีพี่น้องอยู่ตรงนี้ก็จะดีกว่าที่แบบไปกระจัดกระจายกันอยู่อะค่ะเคยได้ยินมาว่าเขาย้ายมาจากที่ที่หนึ่งอะแล้วเหมือนตรงนั้นเขาเอาที่คืนแล้วก็เลยย้ายมาอยู่แถวเนี้ยค่ะ
2: คือคิดว่าไอ้รุ่นแรกเนี่ยมันคงมีคนอพยพเข้ามาอยู่ก่อนนะฮะเพราะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้นะก็คืออย่างท่าน้ำราชวงศ์นะฮะสำเพ็งอย่างเงี้ยก็คือการขนส่งอะไรที่มันสะดวกก็เริ่มต้นจากการค้าขายนะประมาณนั้นฮะ
3: เนี่ยคือว่าบรรพบุรุษของคนส่วนใหญ่จะมาตั้งหลักปักฐานอยู่นี้ก่อนแล้วพวกลูกหลานเขาก็ต้องตามมา
4: เพื่อนแพรก็อยู่ที่นี่ก็ต้องมาอยู่ที่นี่กันที่มาที่ไปเราก็ไม่ทราบนะเราก็เกิดมาก็อยู่แถวนี้ก็เลยตั้งรกรากอยู่แถวนี้กัน
5: ปู่ย่าเขาก็มาจากเมืองจีนก็มาบุกเบิกที่นี่อ่ะ
6: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะเขาก็มาตั้งรกรากที่นี่นะคะขาย
7: เพราะว่าเยาวราชเป็นที่เมืองเจริญแล้วก็การกินก็มีทุกอย่างค่ะ
8: หลังสงครามโลกอ่ะเขาจะนั่งเรือสำเภาข้ามมาแล้วเขาก็เลยมาค้าขายที่อะไรก็มีของคนจีนคุณพ่อของป้าเนี่ยก็มาจากเมืองจีนจริงๆเลย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการใครสงบแล้วก็ประชาอีกแล้วนะคะความสงบของสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องจีนเพราะฉะนั้นจะไปเริ่มต้นกันที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่นะคะเยาวราชค่ะและที่พระชายืนอยู่ตรงนี้ก็คือวงเวียนโอเดียนนะคะพระชาจะไปเริ่มต้นการใครสงบกันที่ไหนดียังไม่บอกค่ะแต่ว่าให้ตามกันมาเลยค่ะ

เยาวราชนะคะมีเนื้อที่ถนนเริ่มต้นตั้งแต่วงเวียนโอเดียนถนนเจริญกรุงค่ะยาวไปจนถึงแยกวัดตึกหรือว่าบริเวณสะพานหันสะพานเหล็กมีระยะทางทั้งหมดประมาณ1กิโลเมตรสองข้างทางของถนนเยาวราชถูกรายล้อมไปด้วยร้านค้ามากมายเลยค่ะด้านข้างขนาบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ถนนเจริญกรุงนะคะถนนเยาวราชนี่ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าถนนมังกรโดยที่ส่วนหัวของมังกรเริ่มต้นที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณวงเวียนโอเดียนค่ะส่วนท้องของมังกรอยู่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและปลายหางของมังกรก็ไปจรดที่สุดถนนเยาวราชด้านสะพานเหล็กค่ะ

คุณผู้ชมคะถ้ามาเยาวราชนะคะก็ต้องไม่พลาดเข้ามาที่นี่ค่ะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะซึ่งเป็นวัดสำคัญของย่านเยาวราชเลยค่ะแต่ว่าพัดได้ยินมานะคะว่าที่นี่ค่ะมีพระพุทธรูปองค์สำคัญนะคะซึ่งมีประวัติมายาวนานเลยค่ะก่อนอื่นเราเข้าไปสักการะกันก่อนดีกว่าค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากกราบหลวงพ่อทองคำแล้วนะคะก็ได้เวลาเริ่มต้นคลายฉงนกันแล้วค่ะและสถานที่แรกนะคะที่เราจะมาคลายฉงนกันเกี่ยวกับเรื่องจีนๆสัปดาห์นี้ค่ะอยู่ภายในวัดไตรมิตรนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเราไปคลายฉงนกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คือพระชาเนี่ยมาถึงที่นี่เพราะความฉงนค่ะมีความสงสัยอยู่ว่าย่านเยาวราชที่พระชาผ่านไปผ่านมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะก็เห็นว่ามีอะไรมีความเป็นจีนเต็มไปหมดเลยแล้วก็คนจีนเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: ความฉงนคือทำไมคนจีนถึงจะต้องมาลงหลักปักฐานกันที่เยาวราชที่นี่เป็นถึงศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชทั้งทีต้องคลายฉงนในประชาได้แน่เลยค่ะ
1: จริงๆแล้วศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชเนี่ยนะคะก็อยากเล่าเรื่องราวนะคะของคนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยแต่ว่าเข้ามาตั้งหลักแหล่งจนเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญจนเฟื่องฟูทุกวันนี้ก็คือจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงยุคปัจจุบันนะคะก็จะมีตำนานชีวิตของท่านเจ้าสัวด้วยนะคะว่ามีความลำบากยากเข็นแค่ไหนนะคะกว่าจะได้ตั้งตัวจากเจ้าเสือพื้นมอนใบนะคะจนเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีธุรกิจนะคะจนรุ่งเรืองทุกวันนี้ได้นะคะก็คือสามารถชมได้ในศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชเลย
0: ค่ะแต่ว่าทำไมถึงต้องเป็นย่านนี้นะคะเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อยากจะทราบแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่า
1: ลองไปดูกันค่ะ

0: ะเห็นว่าเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศของเมืองจีนเลยนะคะย้อนอดีตกลับไปเมื่อประมาณ200ปีก่อนค่ะเป็นจุดกำเนิดที่คนจีนอพยพจากโคนทะเลนะคะโดยใช้เรือสำเภาเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็สำเพ็งเนี่ยเป็นตลาดสำเพ็งแห่งแรกนะคะในย่านนี้ที่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจจนรุ่งเรืองได้จนถึงทุกวันนี้นะคะอาชีพแรกที่คนจีนจะต้องทำเนี่ยถ้าใครไม่มีเงินเนี่ยเขาก็จะมาเป็นจับกังก่อน
1: จับกัง
0: ก็คือเป็นคนที่แบบว่าใช้ไม้หาบไม้คานี่แหละหาสิ่งของเนี่ยทำทุกอย่างสารพัดเลยน
1: ะ
0: จนสะสมเงินส่งกลับบ้านเกิดได้บางคนที่มีเงินทุนหน่อยก็จะไปเปิดร้านค้านะคะบางคนก็อาจจะไปประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรน
1: ะคะ
0: หรือว่าไปรับราชการนะคะในเมืองไทยเพราะว่าตอนนั้นแรงงานไทยมีน้อยนะคะรัชกาลที่1โปรดเกล้าให้คนจีนเนี่ยอพยพเข้ามานะคะในการก่อร่างสร้างเมืองนะคะ
1: แล้วนอกจากอาชีพที่ใช้แรงงานเป็นเกษตรกรหรือว่ารับราชการต่างๆแล้วยังมีอาชีพอะไรที่แบบขึ้นชื่อของชาวจีนนี่ไหมคะ
0: ค่ะคนจีนเขาจะเก่งในเรื่องการพวกทำเย็บผ้าน ะคะเย็บปักถักร้อยนะคะหรือว่าทำพวกขุนจีนโคมจีนอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: จะมีพวกวัฒนธรรมจีนเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยด้วย
1: งานฝีมือต่างๆ
0: งานฝีมือ
1: ค่ะอย่างภาพที่พัดเห็นหลายๆภาพข้างหลังตรงนี้ค่ะเหล่านี้นี่เป็นรูปโบราณจริงๆใช่ไหมคะ
0: เป็นภาพวาดจากที่วัดทองธรรมชาตินะคะอยู่แถวฝั่งทนเป็นภาพวิถีชีวิตของคนจีนในสมัยยุคต้นรัตนโกสินทร
1: ์ซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าประวัติศาสตร
0: ์
1: ไว้หลายอย่างเลย
0: ก็จะเห็นความผูกพันระหว่างคนไทยกับคนจีนด้วยบางคนที่มีการแต่งงานระหว่างคนไทยกับคนจีนละจนลูกหลานกลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีน
1: เกิดลูกครึ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือคนจีนเป็นคนไทยแล้วล่ะค่
0: ะ
1: ยังมีอะไรที่พัดแบบสนใจอีกหลายอย่างเลยแต่ว่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูต่อกันเลยดีกว่า
0: เดี๋ยวลองไปดูกัน
1: ค่ะอะไรเครื่องปั้นดินเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าเป็นของเรื่องชื่อเหมือนกัน
0: จริงๆแล้วเป็นสินค้าที่นำเข้าหลักของจีนเลยนะคะที่เอาเข้ามาในเมืองไทย
1: อ๋อเป็นของที่ต้องเอาเข้ามาไม่ได้มาทำที่นี่
0: ใช่เครื่องปั้นดินเผาเพราะคนจีนเก่งในเรื่องการทำพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเครื่องปั้นดินเผาไทยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึง
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ก้าวก่ายกัน
1: ค่ะแล้วสินค้าของจีนมีอะไรบ้างคะ
0: สินค้าจีนก็จะเป็นพวกอาหารนะคะพวกอาหารอย่างเช่นพวกเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้นะคะแล้วก็เป็นพวกถั่วลิสงเขานิยมทำพวกขนมกันในวันมงคลอย่างเช่นขนมจันอับเขาจะนำเข้าพวกถั่วลิสงถั่วเหลืองเนี่ยเข้ามาทำ
1: ก็เป็นของที่เอาเข้ามาเยอะแล้วอย่างเนี่ยค่ะภาพที่พัดเห็นข้างหลังอันนี้คือเป็นเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเหรอคะ
0: ค่ะเขาเรียกว่าเรือสำเภาหัวแดงเป็นเรือของชาวจีนแต้จิ๋ว
1: ค่ะที่หัวมีตาด้วยนะคะ
0: คือเป็นภาพของเรือสำเภาในยุคสมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงสามนะคะที่เห็นตานี่คือเป็นสัญลักษณ์เป็นหัวเรือของคนจีนแต้จิ๋วนั่นเองนะคะ
1: ก็คือนี่เลยมีตาจริงๆบนเรือจริงๆด้วย
0: ที่เป็นสำนวนให้ดูตามาตาเรือเรือก็มีตาม
1: าจากตรงนี้จริงๆก็น่ารักดีนะคะแล้วก็มีที่มาที่ไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามีอะไรน่าสนใจพัดได้ยินอยู่ตรงนี้นะคะ
0: เดี๋ยวไปดูบรรยากาศใต้เรือสำเภากัน
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นไง

0: อันนี้หน้าตาเป็นบรรยากาศจริงมากๆข้างบนมีเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวด้วย
1: ก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นที่อาศัยของคนจีนนะคะที่อพยพเข้ามาส่วนใต้ท้องเรือจะเป็นที่บรรทุกสินค้านะคะเขาใช้เวลาเดินทางกันเป็นเดือนเลยกว่าจะถึงเพราะต้องอาศัยแรงลมพัดพาเรือนะคะบางคนก็เสียชีวิตระหว่างทางนะคะ
0: ก็สมกับชื่อว่าล้อสำเภาใช่ไหมคะแต่ว่าคือเนี่ยถ้าอย่างเห็นในภาพอย่างเงี้ยก็คือเขาอยู่กันข้างบน
1: ใช่
0: ไหมคะแต่ว่าข้างล่างก็คือจะแบบ
1: สินค้าจะต้องเต็มมากกว่านี้ค่ะ
0: ค่ะไหนๆก็ออกเรือมาทั้งทีก็ต้องให้คุ้มเต็มที่ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อกี้แบบแอบสังเกตเห็นว่าอ๋อนี่เริ่มค่ำแล้วค่ะก็คงไม่ง่ายนะสมัยแบบ
1: เขา
0: เป็นร้อยๆ
1: บอกว่าคนจีนเขาจะพกฟักเขียวกับขนมเข่งเอาไว้ทานบนเรือ
0: เป็นอาหาร
1: ค่ะเป็นเสบียง
0: ค่ะท่านพี่คะพายุมาแล้วค่ะฉันต้องไปแล้วไปเตรียมต่อดีกว่าค่ะน่าสนใจอ่ะอันนี้คือพอเดินออกมาแล้วนี่คือเรือนี่
1: ค่ะใช่หัวเรือที่เราเดินทางมาเมื่อกี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่เมืองไทยแล้วนะคะตอนนี
0: ้ถึงสยามประเทศแล้วค่ะแต่ว่านะคะคือเมื่อกี้เนี่ยเห็นถึงความลำบากของชาวจีนที่ขึ้นเรือสำเภาล้อมาจนถึงสยามแล้วที่เขามีสำนวนว่าเสือผืนหมอนใบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะ
1: คือคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยบางคนเขาไม่มีเงินเลยสักบาทเขามีแค่อุปกรณ์คือเสือกับหมอนเอาไว้นอน
0: คือมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันที่เมืองไทยแบบอย่างแท้ๆเลย
1: เขามาหาอุปกรณ์เอาดับหน้าก็คือไม้คานอาชีพแรกไงที่บอกว่าเป็นอาชีพจับกัง
0: เป็น
1: กรรมกร
0: แบกหามกันอยู่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใครที่มีเงินทุนหน่อยก็ไปเปิดร้านเป็นของตัวเองหรือมีพรรคพวกหรือมีพี่น้องหรือตัวเฮียหรือว่าพี่ใหญ่ค่ะที่คอยช่วยเหลือคนที่อพยพเข้ามา
0: ค่ะตัวเฮียนะคะ
1: ตัวเฮียก็ช่วยกัน
0: ใช่ข้างในยังพี่แอบเห็นว่ามีแบบมีคนแอบไม่ใช่คนด้วยเป็นหุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าข้างในเป็นอะไรคะ
1: ก็เป็นบรรยากาศตลาดสำเพ็งในยุคสมัยรัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: ไปดูวิถีชีวิตกันว่าเป็นยังไง
0: ตรงนี้คือเริ่มน่าสนใจแล้วค่ะเพราะว่ามีร้านอะไรเต็มไปหมดเลยข้างหลังนี่มี
1: ข้างหลังมีร้านขายข้าวต้มกุ้ย
0: ข้าวต้มกุ้ย
1: ค่ะ
0: นะคะตรงนี้ก๋วยเตี๋ยว
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: ค่ะอันนี้คืออะไรคะ
1: มีขนมจุ๋ยกล้วย
0: จุ๋ยกล้วย
1: ค่ะเป็นขนมถ้วยโบราณสมัยก่อนเขานิยมทานเพราะว่าราคาถูก
0: ก็เป็นแป้ง
1: และอิ่มท้องเป็นแป้งโรยด้วยหัวไชโป้ผัดเค็มหวาน
0: ค่ะแล้วก็ข้างนี้ก็มี
1: ก็เป็นพวกอาหารอย่างเช่นดอกไม้จีนนะคะชาจีนแล้วก็ผักดองหน่อไม้แห้ง
0: นะคะนี่คือสำเพ็ง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะมันเป็นยุคที่เริ่มต้นปองลงหลักปักฐานของชาวจีนเลยป่ะคะ
1: ใช่เพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอันดับหนึ่งสามารถขนถ่ายสินค้าได้ง่ายนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยู่กันลักษณะเป็นกงสีก็คือการช่วยเหลือกันระหว่างเครือญาติ
0: คือมีอะไรก็แบ่งปันกันอยู่ใกล้ชิดกันเกิดขึ้นเป็นตลาดสำเพ็งเอ๊ะแต่มีความฉงนค่ะ
1: ค่ะ
0: ว่าทำไมถึงจะต้องเป็นเริ่มต้นจากตรงย่านสำเพ็งอะคะ
1: ย่านสำเพ็งเนี่ยเป็นย่านที่รัชกาลที่1นะคะถึงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้คนจีนมาตั้งหลักแหล่งอยู่แล้วก็ทำการค้าตั้งแต่ตอนนั้น อยู่กันจนถึงแบบรุ่นลูกรุ่นหลานเลย
0: ทุกวันนี้
1: จนทุกวันนี้นะคะแล้วก็เป็นย่านที่เขาเรียกเป็นจุดฮวงจุ้ยที่ดีด้วยนะคะ อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย
0: ค่ะลงหลักปักฐานการค้ากันแล้วแต่ว่ารับรองว่าต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจอะไรกันต่อมาแน่นอนจะมีเล่าให้ฟังต่อไปนะคะเห็นป้ายข้างบนว่าเขียนว่าห้างฮวดหลีตรงนี้คืออะไรคะ
1: ห้างฮวดหลีเนี่ยเป็นบริษัทส่งออกข้าวนะคะในยุคสมัยรัชกาลที่5คนจีนเนี่ยเขานำข้าวจากคนไทยนี่แหละเอาไปค้าขายต่อนะคะไปส่งออกยังต่างประเทศนะคะในยุคเฟื่องฟูทางด้านเศรษฐกิจนะคะ
0: ก็เริ่มเป็นพ่อค้าที่แบบส่งออกนำเข้าก ันมาตั้งแต่ยุคร
1: องเท่าแก่หรือเจ้าสัวทุกวันนี้ได้นะคะเพราะธุรกิจนี้ด้วย
0: ค่ะแต่ว่าพัดยังเห็นมีอะไรตรงนั้นอีกเยอะเลยค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของถนนเยาวราชในยุคปี2500กันนะคะว่าเป็นยังไง
0: โอ้โหอันนี้คืออะไรคะ
1: อันนี
0: ้ใหญ่มาก
1: คือถนนเยาวราชนะคะในยุคปี2500นะคะเป็นยุคที่เฟื่องฟูทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดเลย
0: ค่ะ
1: สามารถส่งออกภาษีร้านค้าเป็นอันดับต้นๆของประเทศ
0: ก็เห็นทั้งถนนเลยแต่ว่า ฝั่งนี้ฝั่งโน้นยังไงอธิบายนิดนึงได้ไหมคะ
1: หัวถนนเยาวราชจริงๆจะอยู่ตรงวงเวียนโอเดียนนะคะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของถนนเยาวราชเป็นหัวมังกรนั่นเอง
0: วงเวียนโอเดียนก็คือที่พัชชานะคะไปเริ่มต้นคลายฉงนกันมาเมื่อต้นรายการอยู่ฝั่งนู้น
1: ค่ะ
0: ส่วนฝั่งนี้คือ
1: ฝั่งนี้ก็คือเป็นเหมือนหางมังกรละเป็นปลายถนนถนนเยาวราชเนี่ยจะมี3ช่วงช่วงหัวมังกรนะคะตัวมังกรแล้วก็หางมังกร
0: ค่ะแต่ว่านอกจากถนนจำลองแล้วนะคะพัดยังเห็นมีภาพกิจกรรมจำลองอย่างอื่นอีกมีอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีอย่างเช่นภัตตาคารจีนนะคะที่เห็นนั่งโต๊ะจีนกันนะคะแล้วก็มีร้านทองนะคะมีโรงยิ้วนะคะแหล่งสถานบันเทิงต่าง
0: ๆค่ะแล้วมันแตกต่างจากยุคปัจจุบันไหมคะ
1: แตกต่างตรงที่อาคารบ้านช่องนะคะเปลี่ยนไปตรงแค่เริ่มมีร้านค้าเกิดขึ้นมากนะคะอย่างเช่นร้านอาหารเริ่มมีสองข้างทางละจากถนนกว้างๆนะคะแบบถนน4เลนก็จะเหลือแค่2เลน
0: อ้าวโถก็คือย่านการค้ามันเฟื่องฟูเหลือเกิน
1: เริ่มเฟื่องฟูมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีแบบชาวต่างชาติเนี่ยค่ะเข้ามาหลังไหลมาซื้อของจับจ่ายซื้อของกันเยอะ
0: แล้วก็มีงิ้วทุกวันนี้ยังมีงิ้วอยู่ไหมคะ
1: งิ้วปัจจุบันเนี่ยมีเฉพาะเทศกาลสำคัญนะคะในวันตรุษจีนนะคะหรือว่างานมงคลต่างๆเนี่ยค่ะ
0: เอ๊ะพัชชาค่ะเข้ามาที่นี่นะคะก่อนที่จะมาชมประวัติศาสตร์สิ่งแรกที่ได้ขึ้นไปคือไปสักการะหลวงพ่อทองคำค่ะซึ่งเอ๊ะแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นหลวงพ่อองค์นี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันกับเยาวราชบ้างอะ
1: คะองค์หลวงพ่อทองคำที่จริงมีอายุเก่าแก่มา700ปีนะคะแล้วก็ได้มาอยู่ในชุมชนเนี่ยก็คือประมาณช่วงประมาณรัชกาลที่7ที่8ซึ่งตอนนั้นคนจีนเนี่ยเขาศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะคะแล้วก็นับถือพระพุทธทองคำองค์นี้มากใครที่มากราบไหว้บูชาก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ค่ะก็ยังมีรายละเอียดอีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวลองไปดูประวัติของท่านกันว่าเป็นยังไง

0: ็นนิทรรศการที่อลังการจริงๆค่ะจัดแสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการสร้างพระพุทธรูปทองคำนะคะซึ่งชื่อเดิมจริงๆแล้วชื่อพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
0: ค่ะสำหรับพระพุทธรูปองค์นี้นะคะที่มีความสวยงามขนาดนี้เป็นปางอะไรนะคะ
1: ปางมารวิชัย
0: ปางมารวิชัยนะคะแล้วก็พัดไม่ได้เห็นแค่ว่ามีแค่ประวัติอย่างเดียวแต่ว่ายังมีอย่างอื่นอีกส่วนจะแสดงทั้งหมดนี่เล่าเรื่องราวอะไร
1: จะเป็นเรื่องกรรมวิธีการหล่อพระพุทธรูปทองคำนะคะตั้งแต่การปั้นหุ่นนะคะการเข้าขี้ผึ้งนะคะการทำแม่พิมพ์รวมถึงการหล่อทองนะคะซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยหาดูได้ยากแล้วนะคะวิธีการทำแบบนี้ไม่ใช่แบบคนธรรมดาจะสร้างได้ต้องเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการนะคะแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรความศรัทธาของประชาชนเนี่ยร่วมกันก่อสร้างขึ้นนะคะ
0: พอทราบว่าสร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัยความฉงนเกิดทันทีค่ะตั้งแต่สมัยนู้นนะคะแล้วมาอยู่ที่วัดไตรมิตรได้ยังไงคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวจะมีเล่าเรื่องราวให้ฟังด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: ไปเลยค่ะ
0: มีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็หลังจากที่มีการสร้างในสมัยสุโขทัยใช่ไหมคะเพราะยุคหนึ่งสมัยใหม่อยุธยาคนไทยเองเนี่ยมีข้าศึกศัตรูเยอะ
0: ค่ะ
1: เช่นพม่าอย่างเงี้ยค่ะคนไทยจำเป็นต้องป้องกันข้าศึกศัตรูโดยการพอกปูนปิดทับทองเอาไว
0: ้คือก็ทราบดีว่าทองเนี่ยมีค่ามาก
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะต้องพรางนิดนึง
1: พรางโดยใช้ปูนพ่อแล้วก็ลงลักปิดทองทับอีกชั้นหนึ่งนะคะหลังจากนั้นต่อมาก็ปรากฏหลักฐานว่าได้ย้ายมาอยู่ที่วัดพระยาไก่ในสมัยรัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วพอย้ายมาอยู่วัดพระยาไก่กลายเป็นวัดร้างนะคะบริษัทเอเชียทีเข้ามาขอสัมปทานพื้นที่เป็นโรงเลื่อยไม้ไม
0: ่
1: มีใครดูแลต่อก
0: ็
1: หลังจากนั้นเนี่ยทางวัดใจมิตรได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่นี่นะคะ
0: ค่ะเอ๊แต่ว่าเราทราบได้ยังไงอะคะว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นทองคำ
1: ค่ะก็ด้วยความบังเอิญค่ะพอตอนที่ย้ายมาอยู่วัดใจมิตรแล้วนะคะไม่มีใครทราบเลยว่าเป็นทองคำซ่อนข้างใน
0: แม้ว่าจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ตามยังเป็นพระที่เป็นปูนอยู่เลย
1: หลังจากนั้นต่อมานะคะมีการสร้างวิหารขึ้นเสร็จสมบูรณ
0: ์
1: นะคะทางวัดได้ดำเนินการย้ายหลวงพ่อทองคำขึ้นไปปรากฏว่าเชือกกับร่องเนี่ยรับน้ำหนักหลวงพ่อไม่ไหวเพราะว่าน้ำหนักมากกว่า 5,500 กิโล
0: ค่ะ
1: เพราะเป็นปูนพอกด้วยใช่ไหมคะเชือกกับร่องก็ขาดนะคะทำให้ปูนเนี่ยร่วงลงพื้นและแตกออกนะคะแล้วพบว่าข้างในเนี่ยสามารถสกัดออกมาพอคนพบว่าเป็นทองคำแล้วก็ได้ลงบันทึกกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะคะ
0: ค่ะเป็นมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: เขาตีกลมๆว่าทอง1กิโลเท่ากับ1ล้านบาทถ้าเกิดทอง 5,500 กิโลอะค่ะก็คือ 5,500 ล้านบาท
0: ค่ะนอกจากมีคุณค่าทางด้านจิตใจประวัติศาสตร์แล้วก็แน่นอนนะคะเป็นที่เหนี่ยวทางด้านศาสนาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสถิติโลกด้วยนะคะวันนี้ค่ะพัชชาได้ข้อมูลมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับย่านเยาวราชค่ะที่มาที่ไปของการย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในเมืองไทยนะคะของชาวจีนค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนค่ะใจจริงก็อยากจะไปหาอาจารย์เผาทองเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่ามีข้อสงสัยอีกหลายอย่างเลยแต่ว่ามาเยาวราชทั้งทีค่ะจะให้กลับไปแบบท้องร้องไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอไปแวะทานอะไรนิดนึงค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะนี่ค่ะ

0: ท้องหิวแล้วล่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพัชชาก็นั่งอยู่ในร้านอาหารชื่อดังของย่านเยาวราชเลยค่ะร้านนี้คือร้านหอยทอดเท็กซัสแล้วก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะที่นี่เนี่ยคือพัชชาสามารถแบบเดินตามกลิ่นเข้ามาได้เลยกลิ่นหอมมาจากซอยเลยมีเมนูเด็ดอะไรบ้างคะที่นี
1: ่นั้นที่นี่ก็มีออนโลอ่ะออสวง
0: ค่ะ
1: หอยแมงผู้ทอดแล้วก็มีน้ำผักกาดสี่อย่าง
0: แต่ว่าเรามาคุยกันถึงร้านนี้ก่อนดีกว่าค่ะร้านหอยทอดเนี่ยคือพัดดูลักษณะสภาพร้านนี่คือออริจินอลมากนะคะเปิดมากี่ปีแล้วคะ
1: เปิดมาแล้ว75ปีแล้ว
0: ครอบครัวเนี่ย
1: เ
0: ปิดกิจการขายหอยทอดเนี่ย
1: ใช
0: ่75ปีแล้ว
1: 75ปีแล้ว
0: โอ้โหแต่ว่าสมัยก่อนคือไม่ใช่เป็นตึกแถวแบบนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่มันเป็นตลาดตรงนี้ยังไม่สร้างตึกตรงนี้ยังไม่สร้างตึกเป็นตลาด
0: พระชายชิมไปคำหนึ่งแล้วค่ะแล้วผมก็บอกว่าเกินห้ามใจค่ะเดี๋ยวพระชายจะต้องกลับไปใครสมุนกับอาจารย์เผ่าทองต่ออีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเว้นรับประทานหอยทอดให้เต็มที่ก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณป้า
1: ขอบคุณค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของก๋วยเตี๋ยวสันนิษฐานกันว่าก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยมีมาเมื่อประมาณสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นช่วงที่ไทยมีการติดต่อกับชาวต่างชาติมากมายและชาวจีนก็ได้นำเอาก๋วยเตี๋ยวเข้ามากินกันในเรือโดยต้มในน้ำซุปมีการใส่หมูใส่ผักและเครื่องปรุงเพื่อความอร่อยต่อมาได้เริ่มมีการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยโดยในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคก๋วยเตี๋ยวเพื่อเป็นการช่วยให้เงินทุนหมุนเวียนในชาติมากยิ่งขึ้นจนมาถึงทุกวันนี้ก็มีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวให้มีความน่าสนใจหลากหลายยิ่งขึ้นและคนไทยก็ยังคงบริโภคก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวันอยู่

0: จารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ขึ้นมา7ชั้น8ชั้น9ชั้น
0: 6เองค่ะอาจารย์ที่นี่เป็นการบริหารร่างกายค่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นตึกเก่าหนูก็อยากเห็นวิวดีๆ
1: ฉันตายไปแล้วเธอจะมีใครคลายฉงน
0: คือตึกเป็นตึกเก่าค่ะอาจารย์หนูเลยไม่มีลิฟต์บริการให้
1: มันสวยมากเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหมันชั้นอะไรก็ไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้ว
0: คือบังเอิญหนูเดินมาก่อนไงคะก็เลยแบบค่อยๆแวะทีละชั้นไม่เหนื่อยมากอาจารย์คะความฉงนของสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องจีนค่ะแล้วก็พอพัชชาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เห็นคนจีนเต็มเยาวราชแล้วค่ะ
1: พ
0: ่อใช
1: ่
0: นี่ฮาวนี้นะคะคือ
1: เห่าไปก็เห่ามา
0: ใช่ไหมฮะคือสงสัยมากค่ะว่าก่อนที่จะมีย่านคนจีนยิ่งใหญ่ขนาดนี้อยู่ที่เยาวราชอย่างเงี้ยคนจีนเขาอพยพย้ายถิ่นกันมายังไงหรือแล้วทำไมถึงต้องเป็นที่ถนนนี้ที่เยาวราชล่ะคะ
1: คนจีนเนี่ยนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเราเรียกว่าคนจีนพ้นทะเล
0: จีนพ้นทะเล
1: จีนพ้นทะเลก็จะอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนแถวเหอหนานแถวกวางตุ้งแถวอะไรต่างๆแถบนั้นนะครับพื้นที่แถบนั้นจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ชายฝั่งทะเลตอนใต้ของประเทศจีน
0: ข้างนี้
1: ก็เหนือเวียดนามขึ้นไปซึ่งมันจะโดนพายุนะมีอุทกภัยวาตภัยบางทีก็แล้งต่อเนื่องกันยาวนานตรงนั้นอัตคัดขัดสนนะครับไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกับประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายลงมาเนี่ยตั้งแต่ตอนกลางลงมาก็ตามเนี่ยเราจะมีหลักฐานว่าคนจีนเนี่ยโดยเดินทางโดยเรือสำเภามาบางครั้งนะครับคนจีนก็อพยพมายังประเทศไทยของเราโดยเงื่อนไขของการเมืองนะครับเขาม
0: ี
1: การลี้ภัยการเมืองบางครั้งก็จะมีเงื่อนไขของศาสนานะครับการนับการห่วงห้ามไม่ให้นับถือศาสนาคริสต์ อะไรต่างๆบางครั้งก็มีการอพยพมาด้วยเงื่อนไขของข้าวยากหมากแพง อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็จะตั้งหลักแหล่งเนี่ยตั้งแต่ระยองจันทบุรีตราดนะย่านนั้นต่ำใหญ่ตรงนั้นน่ะอุดมสมบูรณ์มีป่าไม้สักเยอะปัจจุบันไม่เหลือไม่สักแล้วเพราะตัดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย
0: โตไม่ทันจริงๆ
1: โตไม่ทันคนจีนมาต่อเรือเป็นชุมชนตรงนั้นเป็นชุมชนต่อเรือนะครับคนจีนมาอยู่ตรงนั้นเป็นชุมชนใหญ่มากแล้วก็มีธรรมเนียมความเชื่อนะครับว่าคนจีนที่จะมาที่อยุธยาก็ดีหรือมากรุงเทพก็ดีเนี่ยเรือจะมาแวะจอดที่จันทบุรีก่อนถ้าขึ้นบกที่จันทบุรีก็ไม่ให้มาที่กรุงเทพอีกต่อไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ย้อนมาที่จันทบุรีก็อยู่ที่จันทบุรีแล้วก็ถ้าเผื่อตัดสินใจมากรุงเทพก็ต้องมาตั้งหลักที่กรุงเทพจะย้อนกลับไปตั้งหลักที่จันทบุรีไม่ได้
0: ให้ลงหลักปักฐานที่เดียว
1: ที่เดียวถือว่าไม่เป็นมงคลเลยจะทำมาค้าไม่ขึ้นอายุจะสั้นจะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกรุงแตกเห็นได้เลยสมเด็จพระเจ้าตากสินออกจากกรุงเทพมาตั้งหลักที่ชลบุรีแล้วจากนั้นไปปักหลักใหญ่อยู่ที่จันทบุรีเพราะว่าญาติพี่น้องคนจีนแซ่แต้จิ๋วเนี่ยอยู่ที่จันทบุรีก็เยอะ
0: ค่ะ
1: เป็นญาติพระเจ้าตากหมดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าชุมชนจีนเนี่ยอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพตรงพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะฮะมีชาวจีนอยู่อาศัยถ้าเราดูแผนที่เก่าครั้งกรุงธนบุรีเนี่ยตรงนั้นเป็นญาติหัวหน้าผู้นำชุมชนชาวจีนเลยเพราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่1ขึ้นครองราชสมบัติเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าฝั่งธนบุรีเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นที่ที่ห่วงจุ้ยไม่ดีหนึ่งก็คืออยู่ตรงโค้งแม่น้ำด้านเซาะท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยนานไปเข้าน้ำเซาะวังถล่มหมดอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยกรุงธนบุรีเนี่ยมีทั้งสองฝากก็เป็นเมืองอกแตก
0: มีแม่น้ำผ่ากลาง
1: ใช่ถ้าพม่าจับมือกับเขมรพม่ามาจากทิศตะวันตกเขมรยกมาจากทิศตะวันออกมาเจอกันตรงแม่น้ำเจ้าพระยาตกเราตกน้ำหนีเลยเพราะฉะนั้นชัยภูมิไม่ดีให้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งท่านก็เลือกเอาฝั่งกรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเลือกเอาฝั่งกรุงเทพเนี่ยท่านก็บอกชุมชนชาวจีนที่เคยอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังทั้งหมด
0: เกาะรัตนโกสินทร์ตรงนี้
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขยับไปนิดนึงก็แล้วกัน
0: ท่านจะ
1: ขยับไปนิดนึงก็มาอยู่ตรงแถวสำเพ็งนะฮะแถวสำเพ็งยังไม่ถึงเยาวราชอยู่สำเพ็งอยู่หัวเม็ดนะครับแถววัดจักรวรรดิราชาวาสมหาวิหารนั่นแหละวัดจักรวรรดิง่ายๆเลยเนี่ยนะครับบอกแท็กซี่ไปวัดจักรวรรดิตรงนั้นเป็นย่านชุมชน

0: ชาวจีนย่านแรกของกรุงรัตนโกสินทร
1: ์ก็อยู่ติดข้างๆกันเลย
0: ก็ข้างวังต้องเรียนว่าคนจีนเชื้อชาติจีนชาวจีนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เป็นชาวที่ใกล้ชิดกับคนไทยที่สุดสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับที่เกาะอยุธยาเนี่ยการตั้งบ้านเรือนอยู่ในเกาะอยุธยาเนี่ยมีชาติเดียวที่ได้รับอนุญาตคือเชื้อชาติจีน
1: ภายในเกาะ
0: ภายในเกาะ
1: ถ้าเป็นชนชาติอื่น
0: อาหรับ
1: โปรตุเกส
0: อิหร่านโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสอยู่นอกเกาะอยุธยาหมด
1: ให้อยู่รอบนอกทั้ง
0: รอบนอกหมดเชื้อชาติจีนเป็นชาติเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจากพระมหากษัตริย
1: ์
0: นะฮะให้อยู่ใกล้ชิดเพราะฉะนั้นตรงสำเพ็งเนี่ยนะครับพาหุลัดเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นย่านที่คนจีนอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังมากมากเหลือเกิน
1: ค่ะ

0: ชาติเกิดความสงวนค่ะว่าคนจีนเนี่ยพออพยพย้ายมาอยู่ข้างๆวังแล้วเนี่ยนะคะตรงแถวพหุรัฐสำเพ็งเนี่ยชื่อเนี่ยเป็นชื่อย่านเดิมหรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นมาหลังจากคนเหล่านี้ย้ายมาอยู่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าบางทีมันจะเกิดขึ้นสมัยที่คนเข้ามาอยู่แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นชื่อพื้นเมืองอย่างเช่นวัดเบญจมบพิตรเนี่ยก่อนที่จะตั้งชื่อว่าวัดเบญจมบพิตรตรงนั้นเรียกว่าย่านไส้ทอง
0: บ้านใส่ทอง
1: เพราะคนละชื่อเพราะว่ามันอยู่ปลายนาละ
0: นะฮะไม่ค่อยมีคนสนใจให้ความสำคัญเท่าไหร่
1: เพราะฉะนั้นตรงที่เราเรียกชื่อว่าสำเพ็งเนี่ยเราก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากทางสามแพร่ง
0: ทางสามแพร่ง
1: แล้วก็พูดไม่ชัดสามแพร่งนะฮะ
0: บางที
1: สำเพ็งสามกับซำกับซาเนี่ยมันใกล้เคียงกันซาก็แปลว่าสามนะฮะในภาษาแต้จิ๋วนะฮะเพราะฉะนั้นซำเพ็งหรือสำเพ็งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นทางสามแพ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานยังไม่มีใครฟันธง
0: ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นการกร่อนคำมาจนกลายเป็นคำว่าสำเพ็งจนถึงนี้นะคะอาจารย์คะนั่นคือย้ายออกมาอยู่ตรงสำเพ็งแต่ว่าเยาวราชก็ยังไกลออกมาอีกแล้วทำไมท้ายที่สุดแล้วคนจีนถึงได้มาเจริญรุ่งเรืองกันอยู่ในย่านเยาวราชนี่ล่ะ
1: อย่าลืมว่าพหุรัฐสำเพ็งเนี่ยด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าติดถนนคำว่าติดถนนในที่นี้เนี่ยคือเรือ
0: ติดทางสัญจร
1: ติดทางสัญจรคมนาคมสัญจรเรือเนี่ยเป็นพาหนะที่สำคัญแม่น้ำลำคลองคือถนนใหญ
0: ่
1: ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทางที่เป็นหัวใจในสมัยนั้นถนนไม่มีความหมายถนนเยาวราชทั้งสายเนี่ยนะฮะพัฒนามาจากทางเดินเท้า
0: ทางเดินเท้า
1: ทางเดินเท้าทางม้าเดินแล้วจากนั้นก็ค่อยใหญ่ขึ้นกลายเป็นทางเกวียนแล้วจากนั้นก็จะเห็นว่าพัฒนาขึ้นเป็นถนนเยาวราชมันถึงได้ไม่ตรงส่วนคนจีนเมื่อตั้งถิ่นฐานใหญ่ขึ้นออกลูกออกหลานมากขึ้นก็ต้องมีความจำเป็นที่จะอยู่ริมน้ำมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถัดออกมาก็เป็นย่านเยาวราชยืดไปหมดเลยเราจะเห็นว่าถ้าลึกด้านหลังของถนนเยาวราชเข้าไปเนี่ยนะเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมด
0: คือขนาบไปเลย
1: เยาวราชแล้วก็ย่านราชวงศ์ที่เราเรียกว่
0: า
1: ย่านราชวงศ์ย่านราชวงศ์เนี่ยชิดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดตรงนี้เป็นย่านคนจีน
0: พาได้มีโอกาสไปดูที่ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชมาแล้วก็ได้เห็นว่าค่ะก็คือแต่ละคนก็พกมากันน้อยนิดแค่นั้นค
1: ่
0: ะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นว่ามันมีความเป็นชนชาติของจีนนะคะอย่างเข้มข้นอยู่ในย่านเยาวราชอย่างนี้สิ่งที่มีความเป็นจีนในด้านต่างๆมันมีอะไรเป็นหลักๆบ้างคะอาจารย
1: ์คนจีนเมื่อเรามาอยู่ในย่านเยาวราชเนี่ยนะฮะเขายังอยู่กันเป็นแบบชุมชน
0: ค่ะ
1: สมัยนั้นคืออยู่กันเป็นชุมชนเลยมีการแต่งงานในหมู่คนจีนด้วยกันนะครับยังมีการแต่งงานแบบคลุมถุงชนนะฮะขนบธรรมเนียมประเพณีก็ดีบ้านเรือนเนี่ยนะครับเรามีบ้านของตระกูลโปก็เป็นบ้านแบบบ้านจีนแท
0: ้ๆหน้าตาเป็นไงคะอาจารย์
1: คือบ้านจีนแท้ๆเนี่ยก็คือมีลักษณะนะครับเราเดินเข้าไปปั๊บเราจะเจอซุ้มประตูนะครับแล้วก็เดินเข้าไปหน่อยนึงก็จะเป็นลาน
0: ติดพื้นใช่มั้ยคะ
1: นะฮะลานเนี่ยแล้วก็จะมีตึก2ชั้นซ้ายขวาแล้วก็มีตึกขวางหน้าแล้วก็เดินซ้ายขวา2ข้างแล้วก็เหมือนตัวกอไก่แล้วก็มีขวางกลางนะครับเดินทะลุเข้าไป

0: ด้านในของบ้านขวางกลางเนี่ยก็จะมีบ้านซ้ายขวาแล้วก็มีลานอีกพวกนี้ก็จะมีลานหมดลานเหล่านี้เนี่ยก็จะใช้เป็นที่ชุมนุมของตระกูลต่างๆลักษณะบ้านเรือนนี่ยังเหมือนเดิมข้าวของเครื่องใช้ยังเอามาจากเมืองจีนหม้อหายตะไหลป้าดอะไรต่างๆนะครับรวมไปจนถึงวิถีชีวิตการแต่งกายอาหารการกินเนี่ยนะฮะ
1: เขากินอะไรกันคะ
0: ก็ยังอาหารการกินก็ยังทานอาหารจีนนอกจากนั้นนะครับความเชื่อเรายังมีการนับถือเทพเจ้าต่างๆตลอดเส้นเยาวราชนี่มีศาลเจ้าตั้ง 10-20 แห่งนะเยอะมากเลยศาลเจ้าจีนรวมไปจนถึงเอนเตอร์เทนต่างๆนะครับเช่นผู้ชายเองก็ต้องมีโรงน้ำชาโรงน้ำชาเสร็จไปดื่มชากันเจี๊ยจิ๋วก็กินเหล้านิดหน่อย
1: เหมือ
0: นหนังจีนเหมือนกัน
1: เก้าอี้เก้าอี้แบบ
0: จีนมีทุกอย่างจะจิ้วเสร็จทานน้ำทานเหล้ากันเสร็จแล้วต้องไปแล้วหาไปเที่ยวผู้หญิงหยำฉาที่นี่หยำฉาที่นี่ก็แขวนโคมไว้ให้เป็นที่รู้กันนะฮะมีผู้หญิงโคมเขียวเป็นซ่องไฮโซก็ต้องมีห้อยโคมเขียว
1: โคมเขียวเป็นที่มาของศัพท์เฉพาะ
0: ศัพท์เฉพาะนะบางทีบอกไปไหนไปเที่ยวสวรรค์ชั้น7ตรงนี้หัวมุมถนนเยาวราชเลยเนี่ยแล่นเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเจอตึกที่เรียกว่าตึกสูงที่สุดของกรุงเทพตอนนั้น
1: ค่ะ
0: คือตึก7ชั้น
1: 7ชั้นนี่คือสูงที่สุดแล้วและอยู่ในย่านเยาวราชด้วย
0: เราเรียกว่าก็เรียกว่าไปสวรรค์ชั้น7
1: ค่ะมีอะไรที่สวรรค์ชั้น7คะ
0: ก็คงมีหยำฉานั่นแหละ
1: 7ชั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
0: ก็เดินหมดแรงครับเดินไปถึงคงไปทำอะไรนอนแบบนอนแบบ
1: นะอาจารย์คะนี่แค่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะว่าได้รู้แล้วนะคะว่าคนจีนมาสร้างชุมชนรวมตัวกันอยู่ย่านสำเพ็งแล้วก็เยาวราชยังไงก็คือสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแต่ว่านี่แค่เพิ่งมาหอบเสือผืนหมอนใบกันมาอยู่ที่นี่เองค่ะยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยกว่าจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองในยุคปัจจุบันนี้นะคะแต่เดี๋ยวพักก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคลายฉงนเรื่องคนจีนกันต่อค่ะ
0: ยินดีครับ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของเหลาเหลาหรืออาหารเหลาที่เราเคยได้ยินกันแท้จริงแล้วเพี้ยนมาจากคำว่าเหลาในภาษาจีนแต้จิ๋วที่แปลว่าภัตตาคารอาหารเหลาจริงๆจึงได้แก่อาหารจีนที่มีราคาแพงตามร้านอาหารหรูๆภัตตาคารจีนหรือห้องอาหารของโรงแรมซึ่งมักจะคัดสรรอาหารเป็นอย่างดีเช่นหูฉลามน้ำแดงขาหมูที่คัดพิเศษเป็ดปักกิ่งหมูหันหรืออาหารหายากที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นต้นแต่ในปัจจุบันได้มีการนำอาหารเหลามาไว้ตามร้านอาหารธรรมดาตลอดจนร้านอาหารริมทางทำให้คำจำกัดความของอาหารเหลาเปลี่ยนไปไม่ได้มีเฉพาะในภัตตาคารหรูแต่เพียงอย่างเดียวและนี่คือที่มาของคำว่าเหลาที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้

0: ค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องจีนๆนะคะที่นั่งคุยกันกับอาจารย์อยู่ตรงนี้นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ทองคำค่ะซึ่งอยู่ชั้นบนของนี่นะคะ
1: ชั้น6ของห้างตั้งโต๊ะกัง
0: ซึ่งเป็นกิจการร้านทองที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังเปิดกิจการอยู่ในยอราช
1: วันนี้ลิฟต์เสียเดินขึ้นมา6ชั้น
0: ออกกำลังกายค่ะอาจารย
1: ์โอ้โหใครจะไปนึกว่าตึก6ชั้นโบราณนี่มันจะสูงขนาดนี
0: ้กว่าจะได้ของที่มีค่ามาต้องพยายามค่ะอาจารย์หนูพูดเลยค่ะว่าหนูจมูกบานตอนเดินขึ้นมา แต่ว่าค่ะพอพูดถึงย่านเยาวราชเนี่ยนอกจากพูดถึงชาวจีนแล้วสิ่งที่เรานึกมาถัดมาก็คือห้างทองค่ะอาจารย์ทำไมต้องเป็นคนจีนคะที่เป็นเจ้าของห้างทองเขาชอบขายทองกันจังเลยค่ะแล้วที่มาของชื่อถนนสายทองคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะ
1: คนจีนเนี่ยนะครับพอมาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่แถวราชวงศ์เยาวราชสำเพ็งพารัตอะไรต่างๆไล่ลงมาแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าเขามาจากจีนเนี่ยมันเป็นแค้น
0: ค่ะค่ะ
1: เขาบอกว่าแผ่นดินไทยเนี่ยนะเอาอะไรจิ้มลงไปเนี่ยมันงอกมาหมด
0: อุดมสมบูรณ์มากอ
1: ุดมสมบูรณ์มากเหลือเกินน้ำท่าดีเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมาลงหลักปักฐานที่นี
0: ่
1: ทำมาหากินมีสตังค
0: ์ค่ะ
1: คนความเชื่อมั่นในเรื่องธนบัตรหรือเงินตราเนี่ย
0: สมัยนั้นมีเหรียญกระสาบกับ
1: มีแล้ว
0: ธนบัตรแล้ว
1: มีเหรียญกระสาบแล้วแล้วมีเงินพดด้วงแล้วมีเงินเบี้ยแล้วมีเงินธนบัตรใช้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับความเชื่อมั่นในเรื่องของเราทำมาค้าขายได้
0: เงินตราเรื่องเงินตราม
1: าแลกเป็นกระดาษ
0: ค่ะ
1: ธนบัตรคือกระดาษ
0: ค่ะ
1: คนสมัยนั้นบอกเอ๊ะเราได้เงินมาเยอะแยะแต่กลายเป็นกระดาษเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันจะมีค่าเหรอไฟไหม้ก็หายหมด
0: ค่ะ
1: ปวกกินก็หมด
0: ค่ะ
1: ตกน้ำก็เปื่อยหมด
0: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่มีค่าในสมัยนั้นสองสิ่งที่มีค่าคือเงินกับทองเงินก็คือซิลเวอร์
0: เงินที่เป็นธาตุเงิน
1: ใช
0: ่
1: ทองก็คือโกลเด้นธาตุที่เป็นธาตุ
0: ทอง
1: แต่จะไม่มีธาตุไหนที่มีค่าเท่ากับธาตุทอง
0: ถือว่าตอนนั้นคืออยู่ในแบบระดับสูงสุดเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนมาการเป็นการเก็บทองก็เก็บทองแท่งนะเก็บทองแท่งเสร็จผมก็รวยอ่ะมีทองแท่งเยอะแล้วเอามาทำรูปพรรณก็เริ่มใส่ทองรูปพรรณอ่ะก็เลยกำเนิดร้านทำทองรูปพรรณควบคู่ไปกับร้านขายทองคำแท่ง
0: แล้วก็เป็นงานฝีมือที่คนจีนทำด้วยแล้วถนนชื่อถนนสายทองคำเนี่ยค
1: ่
0: ะมันมีที่มาที่ไปยังไงอ่ะ
1: ก็ในที่สุดเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนั้นก็เปิดร้านนี้ก็เปิดร้านนั้นก็เปิดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาคล้ายๆกับว่าใครอยากได้ทอง
0: ค่ะต้องมาที่นี
1: ่ต้องมาที่ถนนเยาวราชใช่
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพระชาลงไปยืนอยู่กลางถนนเยาวราชค่ะมองไปเนี่ยก็จะเห็น
1: แต่สีเดียวกันหมด
0: ใช่เป็นสีที่เห็นเยอะมากที่สุดคือสีแดงสีแดงมีความผูกพันกับชาวจีนยังไงคะอาจารย์
1: คนจีนก็ถือว่าสีแดงเป็นสีมงคล
0: สีมงคล
1: สีมงคลงานมงคลทั้งหลายวันเกิดก็ดีงานแต่งงานก็ดีเฉลิมฉลองอะไรก็ดีต้องใช้แต่สีแดงกับสีทองเป็นสีของพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวเลยส่วนตายแล้วเนี่ยใช้สีน้ำเงินอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: สีน้ำเงินเหรอคะ
1: น้ำเงินฮะจะเห็นว่าโคมกระดาษของเขาเนี่ยห้อยบ้านเนี่ยน
0: ะ
1: อันนี้สีน้ำเงินก็เป็นสีไม่เป็นมงคลกับคนจีน
0: ค่ะก็คนจีนก็จะมีความเชื่อเรื่องสี
1: อย่างมาก
0: ค่ะอย่างไหว้เจ้านี่ทูบยังต้องแดงหมด
1: ทองเป็นความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองความสืบทอดความต่อเนื่องความไม่สิ้นสุด
0: ค่ะ
1: นี่ทั้งนั้นเลย
0: นะคะก็เป็นความเชื่อที่ยังอยู่มานานและเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะแต่ว่าถ้านอกจากเรื่องของชุมชนที่เป็นชาวบ้านที่อยู่อาศัยกันอยู่ที่นี่นะคะ
1: พวกนี้อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงพระเจ้าตากมาจนถึงรัชกาลที่1จนถึงปัจจุบัน
0: จนถึงปัจจุบันซึ่งอาจารย์ก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่เบรกที่แล้วนะคะว่ามีเฉพาะชนชาติจีนเท่านั้นแหละมีแต่ชาวจีนเท่านั้นแหละที่สามารถจะได้อาศัยอยู่ในเกาะตั้งแต่อยุธยาแล้วถ้าเป็นชนชาติอื่นอยู่นอกใช่ไหมคะความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์นะคะกับชาวจีนยังมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆตั้งแต่แบบสมัยก่อนจนมาถึงยุคนี้มีอะไรที่มีความโดดเด่นออกมาบ้างคะอาจารย์
1: สถาบันพระมหากษัตริย์กับจีนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าพระมหากษัตริย์ในพระชวงจักรีเนี่ยนะมีไม่ใช่แค่มีความผูกพันนะ
0: ครับ
1: อันนี้ต้องบอกเลยว่าผมทำงานวิจัยเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระมหากษัตริย์เนี่ยสายเลือดจีน
0: ใน
1: สายเลือดสายโลหิตเนี่ยจีนเนี่ยใน สถาบันพระมหากษัตริย์ของพระราชวงศ์จักรี
0: ค่ะ
1: รัชกาลที่1นะรัชกาลที่1ของเราพระบาทสมเด็จพระพุทธจุฬาโลกเนี่ยนะครับพ่อเป็นไทยแม่เป็นจีน
0: ลูกครึ่งจีน
1: พ่อเป็นไทยแม่เป็นจีนแม่ไม่ใช่ลูกครึ่งเป็นลูกจีนพ
0: ่
1: อก็คือสมเด็จพระบรมราชชนกนะครับทองดีได้แต่งงานกับคุณนายดาวเรือง
0: คุ
1: ณนายดาวเรืองหรือคุณนายหยกเนี่ยเป็นลูกจีนแท้
0: เป็นคนจีนแท้เลย
1: อพยพมาพ่อแม่ของคุณนายหยกคุณนายดาวเรืองเนี่ยอพยพมาจากเมืองจีนเป็นแต้จิ๋วแง่แง่นะครับแต่งงานกันถามว่ารัชกาลที่1เป็นลูกครึ่งไหม
0: ก็ต้องเป็นลูกครึ่งจีนแน่นอน
1: รัชกาลที่1ก็คือครึ่งไทยครึ่งจีน
0: ค่ะ
1: ส่วนพระมเหสีรัชกาลที่1ก็คือสมเด็จพระอมรินทร
0: ์ค่ะ
1: สมเด็จพระอมรินทร์เนี่ยมาจากอัมพวา
0: อัมพวา
1: อัมพวาน
0: ะ
1: พ่อเป็นจีนแม่เป็นไทย
0: ลูกครึ่งอีกเหมือนกัน
1: เออลูกครึ่งแต่งงานกันออกมาเป็นลูกเป็นรัชกาลที่2
0: ก็เป็นลูกครึ่งนะ
1: รัชกาลที่2ก็ต้องครึ่งสิจริงมั้ยรัชกาลที่2เนี่ยมีเจ้าจอมเป็นจีนก็มีเช่นเจ้าจอมบรรดาอัมพา
0: เ
1: จ้าจอมบรรดาอัมพาเนี่ยรัชกาลที่2รักมากเลยแต่งกลอนให้เจ้าจอมบรรดาอัมพาสายหยุดพุทธจีบจีน
0: จีนแน่
1: จีนแน่พุทธจีบจีนเจ้ามีศิลป์เพราะเป็นลูกพ่อค้าพี่มีศักดิ์เพราะเป็นลูกพระมหากษัตริย์

0: สายหยุดพุทธจีบจีนเจ้ามีศิลพี่มีศักดิ์คนทั้งวังเขาชังเจ้านักเพราะอิจฉาว่าอยู่นี่รวยแต่พี่รักเจ้าคนเดียวคิดดูซิโรแมนติกแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกสายในพระราชวงศ์จักรีนี่สรุปเลยนะเพรา
1: ะ
0: มีเลือดจีนผสมมาจนถึงรัชกาลที่8เนี่ยนะครับคนจีนอยู่ย่านสำเพ็งเยอะแยะมากเลยท่านประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านไปเรียนท่านโตที่นั่นเรียนหนังสือที่นั่นเวลากลับมาเยี่ยมเมืองไทยทีนึงคนจีนก็กราบบังคมทูลให้เชิญเสด็จนะฮะมาที่สำเพ็งตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่8เสด็จนะสมเด็จย่าสมเด็จพระพี่นางพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท
1: ั้
0: ง4พระองค์เนี่ยเสด็จหมดเลย
1: พร้อมกัน
0: มาย่านสำเพ็งพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จอยู่หัวเนี่ยท่านทรงเขียนบันทึกเอาไว้เลยบอกว่าข้าพเจ้าปลื้มใจมากเลยนะเวลาที่เดินผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับบนพื้นเนี่ยก็จะเห็นชาวจีนบางคนวิ่งมาเอามือตะครุบพื้นทรายที่อยู่ตรงรอยเท้าเนี่ยแล้วก็กอบทรายตรงนั้นใส่ผ้าขับผ้าเช็ดหน้าสีขาวแล้วก็ผูกห่อเอาไปถามก็ได้ความว่าจะเอากลับไปบูชาเพราะเป็นรอยเท้าของพระมหากษัตริย์เรานึกถึงซิว่าเขาเนี่ยต่างชาติต่างภาษามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเขาได้กินได้อยู่ได้พึ่งพาได้เจริญงอกงามเขาก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็นสิ่งที่เยาวราชคนจีนที่เยาวราชเนี่ยผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาจนทุกวันนี้นะทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาจจะเจริญพระชนพรรษาสูงไม่ได้เสด็จด้วยพระองค์เองแล้วก็ยังมีตัวแทนสมเด็จพระเทพรัตน์ก
1: ็
0: ทรงสานต่อก็ยังเสด็จพระดำเนินที่เยาวราชในเทศกาลสำคัญจะเป็นตรุษจีนจะเป็นอะไรต่างๆก็ยังเสด็จพระดำเนินมาในบางครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อก่อนทรงพระประชวรก็เสด็จมาย่านเยาวราชฉลองพระองค์แดงทั้งสองพระองค์เลยน
1: ะ
0: แดงเถือกเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นสีมงคลก็ฉลองพระองค์ให้เป็นเกียรติกับคนจีนในย่านนี
1: ้
0: เราจะเห็นวงเวียนที่มีซุ้มประตูนะก็เป็นเงินที่พี่น้องชาวจีนเนี่ยตั้ง50ตระกูลแซ่50กว่าตระกูลแซ่ลงเงินช่วยกันสร้างถวาย
1: ถวายค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเครื่องยืนยันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับพี่น้องชาวจีนที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยแยกห่างออกจากกันเลยแล้วก็เป็นสถาบันที่เป็นสถาบันและเป็นองค์กรที่มันผูกพันแล้วก็พึ่งพาซึ่งกันและกัน
1: และที่สำคัญก็คือชาวจีนก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์กษัตริย
0: ์
1: โดยตลอดนะคะ
0: เขาก็จะเรียกว่าเป็นฮ่องเต้ของเขาเลยแหละ
1: ค่ะในดินแดนนี้แหละ
0: ในดินแดนนี้
1: นะคะแต่ว่าค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์ภาษาต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยค่ะที่ไม่เคยรู้มาก่อนนั้นที่ก็ตัวเองก็มีเชื้อจีนนะอาจารย์เราเองนะคะที่เป็นลูกครึ่งจีนก็รู้สึกว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็รู้สึกว่าอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ด้วยความรู้สึกรักประเทศไทยเหมือนกับชาวไทยทุกๆคนเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้คลายฉงนจุดเริ่มต้นเล็กๆเองนะคะว่าทำไมเยาวราชจะต้องเป็นคนจีนเท่านั้นได้รู้เรื่องราวยาวนานต่อมาค่ะก็ทำให้ได้เกร็ดความรู้เพิ่มไปอีกหลายสาขาเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะได้คลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องจีนๆไปแล้วค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามกันใหม่ในรายการคลายฉงนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพัชชาแล้วก็อาจารย์ผาทองต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจล
1: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะทำห่อนุ่นๆ
3: ไปเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
4: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์นี้ก็อีก
4: ครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลว
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขา

0: ไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับ
0: ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
3: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1: ครับ
3: ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดฮะระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆ ก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น power jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช
1: ้มีความสิ้นเปลือง
3: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
3: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
3: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
3: สิ้นเปลืองทรัพยากรและทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
3: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
3: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
3: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี้เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแซมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงนี่มันมีเยอะนะครับในชุดกองหนึ่งเนี่ยมีถุง315ถุง
1: 315ถุง
3: 315ถุง
1: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
3: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
1: ครับผม
3: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ

0: 315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
1: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
0: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นแล้วมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
0: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าเวอร์ถ้าตัวจะ
1: ให้ชัดให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1ทำไมเวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
0: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
0: น
1: 315ถุงเนี่ย
0: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
0: เป๊ะเลยครับ
1: โอเค
0: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับ อันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วย
1: ม
0: ันก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
1: นะมันไม่ดับสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ำ
0: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยำแล้วก็เป่าทีละถุงทีละถุงเนี่ยทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
1: ครับ
0: ประหยัดพลังงานครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน
1: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
0: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
1: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
0: ตัวกินไฟครับ
1: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายขึ้นทันที
0: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
1: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
0: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
1: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
0: ครับ
1: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอการที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน อันที่สองนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริง
1: ครับ
2: ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดฮะมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเด
2: ี๋
1: ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
2: คร
1: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
2: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่ไหมฮะโอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
2: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
2: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุดลงไปเลย
1: อย่างเช่นถุงใช่ไหม
2: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
1: ่ครับผม
2: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับผม
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อๆไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้ตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับ งานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
2: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีก
1: ครับนะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝ่ายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
2: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จ
2: ุดเดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
2: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: เอาละครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
1: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
0: คือเป็นรถเลย
1: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะคร
0: ับ อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
1: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
0: ครับที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ
1: ครับถูกต้องครับ
0: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลัก
1: ๆครับ2ส่วนหลัก
0: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
1: ครับที่แตกต่างกัน
0: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
1: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดี
0: อ๋อ
1: นะครับก็เลย

0: มีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศ
1: อ๋อว่าง่ายว่าเวอร์ชั่น2ทำงานได้ดีมาก
0: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
0: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
0: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
0: ครับในระบบกองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
0: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
0: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกกลาง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกกลางด้วย
0: การตกกลางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
1: ครับ
0: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
0: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
0: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่า maintenance มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
0: ครับใช่ครับ
1: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
0: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
0: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันเลยครับ

0: แล้วครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชั่นแรกกับเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชั่น1ยังไง
1: ครับเวอร์ชั่น1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเขาก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบำรุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลง
0: คือต่างกันเลยอะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้น

0: ขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
1: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงฮะว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
0: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
1: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
0: ครับผม
1: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
0: อะไรอย่างนี้
1: อะไรอย่างนี้
0: ก็โทรมาปรึกษาได
1: ้ครับผมปรึกษาได้เช่นกันนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
0: ได้ครับยินดี
1: นะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
0: ได้เลย
1: ครับผมนะฮะ
0: ได้เลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุม

0: ขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่เกษตรกรจากทั่วประเทศเผชิญอยู่ในการทำการเกษตรกรรมนะครับนั่นก็คือปัญหาความแห้งแล้งหรือว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำนั่นเองนะครับการขาดการจัดการน้ำนะครับทำให้พื้นที่การเพาะปลูกหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในหน้าแล้งนั้นต้องถูกทิ้งร้างเอาไว้ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้เพราะว่าไม่มีน้ำสำหรับเพาะปลูกนะครับในขณะที่เจ้าของสวนเกษตรเจ้าของไร่นาเหล่านั้นนะครับก็ต้องใช้วิธีการเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อที่จะไปทำงานในเมืองเพื่อที่จะหาเงินกลับมาทำการเกษตรในฤดูกาลถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกูรูของเราจะมาแนะนำเทคนิคและวิธีการในการจัดการน้ำในแปลงเพาะปลูกของตนเองนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาความแห้งแล้งและสามารถที่จะมีโอกาสใช้น้ำได้ตลอดทั้งปีด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างจะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าไปติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนครับ
1: ปกติพื้นที่บ้านเราเนี่ยฝนตกลงมานิดๆหน่อยๆหรือฝนตกมากมันก็จะหลากแล้วชะเอาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นปุ๋ยเนี่ยละลายไปกับน้ำด้วยวิธีที่จะเก็บให้ปุ๋ยให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้มากที่สุดคือทำร่องน้ำขนาดเล็กให้กระจายไปทั่วทั้งแปลงเลยทำฝายกันไว้เป็นท่อนๆๆๆแล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกลงไว้น้ำจะซึมลงไปตามระบบรากมันไม่มีที่ไหนในประเทศไทยแรงกว่าที่มาเปื้องนี้อีกแล้วที่นี้เป็นเงาฝนเนี่ยอันวิธีเนี้ยใช้ได้กับทุกภาค

ายครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับท่านผู้ชมครับอาวุธสำคัญที่สุดครับจอบนะครับแล้วก็ยะแฝกนะครับแล้วก็ฟางครับหรือใบไม้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าให้ดีต้องมีต้นไม้อยู่5ชั้นไม้ชั้นสูงชั้นกลางชั้นเตี้ยไม้เลื้อยเลี่ยดินไม้หัวใต้ดินจึกหมายถึงว่ามันออกหน่อนะครับจึกนี่หมายถึงมันแทงหน่อออกมาถ้ามีหญ้าแฝกนำไปก่อนนะครับและมีไม้5ระดับปลูกลงไปนะครับฝนตกลงมาน้ำจะถูกซึมลงไปในดินอย่างมากเลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องแรงเลยครับมาดูครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะครับน้ำไหลลงมาปื๊ดไหลลงตรงไหนมันก็จะมีร่องน้ำเห็นไหมครับขุดในร่องลงไปเนี่ยให้มันเป็นร่องไปขุดเอาขึ้นมาเนี่ยนะครับจึ๊กจึ๊กก็ความลึกก็สักฟุตหนึ่งก็ได้ครับหรือขยันก็ลงไปเมตรนึงก็ยังได้ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าลึกมากๆแล้วก็มีเก็บขังน้ำไม่ได้มากๆก็สามารถเลี้ยงปลาได้ด้วยเช่นเนี่ยนี่น้ำไหลลงมาเนี่ยน้ำไหลลงมาจากบ้านที่ไหลมาจากหลังคาจากต้นไม้มันก็จะลงไปสองร่องนี้เราก็แต่งเลยเป็นร่องทำที่เราต้องการทีนี้จากหลังคาฝั่งหลังนู้นหลังคาฝั่งหลังนู้นก็จะวิ่งอ้อมมาทางนี้นี่อ้อมนี่น้ำตกบนหลังคามันจะถูกเก็บไว้เราก็อย่าทิ้งน้ำจากบ้านเรือนน้ำจากหลังคาน้ำจากส้วมน้ำจากโรงครัวหรือที่เน่าไปเรียกว่าขี้เสกเนี่ยอย่าทิ้งเลยนะครับฝนตกมันจะไหลเอาขี้เสกมาเนี่ยไหลไปตามร่องน้ำเก็บไว้หมดเลยครับไม่ให้ไปไหนเลยครับพอมีฝนลงมานี่มันจะวิ่งขังมันจะซึมลงไปนี่คือขั้นที่หนึ่งทีนี้ขั้นที่สองครับขั้นที่สองทำฝายไว้ฝายนี่เราจะกั้นอย่างนี้ก็ได้ครับหาดินก็ได้เอาหินเอาอิฐมาวางไว้ก็ได้หรือไม่ขุดก็ได้นะหรือจะเอาไม้ไผ่นี่อีกแบบนึงครับฝายทำด้วยไม้ไผ่แล้วเอาหญ้าแฝกปลูกลงไปหญ้าแฝกปลูกก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความชันถ้าชันน้อยก็ห่างมากๆถ้าชันมากก็ต้องถี่ก็ถี่เท่าที่มันกักน้ำไม่ถึงกันให้มันดันน้ำจากเนี้ยไปถึงนู่นได้อันนี้ก็จะทำถ้าไม่มีวัสดุอะไรจะเอามากั้นก็ใช้หญ้าแฝกกับดินก็อยู่ครับแต่ว่าต้องปลูกในฤดูแล้งนะครับปลูกเดือนเมษาแล้วลดน้ำหน่อยนึงพอรากหญ้าแฝกมันเกาะสานกันแน่นปุ๊บพอหน้าฝนมาก็จะทนได้แต่ถ้าไปปลูกหน้าฝนเลยนะจะพังไปหมดแฝกปุ๊บก็ชั้นล่างเลยหลังจากทำฝายดินไว้แล้วก็ใช้หญ้าแฝกปลูกซ้อนลงไปเลียงไปบนสันฝายเลียงไปบนสันฝายเพื่อให้มันยึดฝายไว้เพราะไม่งั้นน้ำมามันจะช้าเอาฝายดินน่ะพังไปหมดแฝกนี่แช่น้ำไว้สัก 2-3 เดือนไม่ตายใช้น้ำหมักชีวภาพลดหรือถ้าเอาใบไม้ข่มทับแล้วน้ำหมักชีวภาพลดรากจะเดินเร็วมาก2เดือนและจะสานเกาะติดกันรากมันจะสานเกาะติดกัน2เดือนพอหน้าฝนมาก็จะไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปลูกหญ้าแฝกกั้นในแฝกฝายแล้วก็ปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งตลอดแนวด้วย1ปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งทาง2ปลูกพืชลงไปให้ได้5ชั้นเพื่อยังรากลงไปดึงเอาน้ำไปเก็บไว้ในดินให้ลึกที่สุดชั้นสูงชั้นกลางชั้นเตี้ยไม้เลื้อยและก็ไม้หัวแล้วน้ำก็จะซึมลงไป2ข้างไงปลูกได้2ข้างทางอันนี้บังเอิญที่นี่ร่องนี้เราปลูกไว้แล้วเราจะมีไม้ชั้นสูงที่ต้นยางนาเนี่ยครับไม้ชั้นกลางก็มะม่วงนี่ก็ปลูกไว้แล้วไม่ต้องปลูกซ้ำสูงกลางไม้ชั้นเตี้ยนี่ชะมวงหรือทางใต้เรียกส้มมวงหรือชะมวงนี่ไม้ชั้นเตี้ยแล้วก็ไม้เลื้อยเลี่ยดินเบญจลงเนี่ยแล้วก็ไม้หัวใต้ดินคามันนี่ครับนี่ไม้หัวใต้ดินครับว่ามันเริ่มแล้วครับแต่มันอยู่ใต้ดินครับแต่ว่ามันเลื้อยอย่าลืมนะครับเคล็ดลับถ้าปลูกใหม่ๆต้องอย่าลืมแฝกกับการห่มดินครับเคล็ดลับสำคัญครับไม่งั้นน้ำเก็บไว้ในร่องน้ำก็จริงแต่ว่าพอซึมลงดินมันจะระเหยไปหมดครับต้องห่มไว้ครับการทำให้ดินนี้อุ้มน้ำได้ดีที่สุดคือการห่มครับอย่าลืมครับ

0: ภาพขึ้นต้นนะครับอาการปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยตามร่างกายของคนในยุคปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นโรคขาประจำทีเดียวนะครับเป็นกันมากทีเดียวและบางคนก็ไม่รู้สาเหตุด้วยนะครับว่าสาเหตุของอาการเหล่านั้นนั้นมีที่มาอย่างไรบ้างและถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้ก็กลายเป็นโรคภัยเรื้อรังจะต้องเข้าไปหาคุณหมอเพื่อที่จะรักษาตามโรงพยาบาลนะครับต้นเหตุอย่างหนึ่งของอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านั้นก็มาจากภาวะความตึงเครียดในการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับภาวะความเร่งรีบร้อนในการใช้ชีวิตแข่งขันกับเวลาของคนในสังคมยุคใหม่นะครับบางคนบอกว่าวิธีการนี้จะแก้ไขได้ด้วยการออกกำลังกายอยู่เป็นประจำแต่ก็มาค้นพบว่าการออกกำลังกายนั้นอาจจะต้องใช้แรงมากรวมถึงจะต้องใช้สถานที่ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีวิชาที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างหนึ่งนั่นก็คือฤาษีดัดตนนั่นเองนะครับที่จะสามารถเข้ามาช่วยป้องกันและรักษาอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ได้ทำอย่างไรบ้างยากสักแค่ไหนหรือว่าสามารถทำเองได้ไปติดตามได้ในช่วงของสุขภาพพื้นต้นนะครับ
1: ถึงเรื่องการออกกำลังกายแล้วเนี่ยคิดว่าส่วนใหญ่เราจะนึกถึงแต่โยคะชิกุงหรือว่าแอโรบิกเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครนึกถึงการออกกำลังกายที่สำคัญของไทยอีกอันนึงนะคะคือเรื่องของฤาษีดัดตนซึ่งมีมาแต่โบราณเป็นการออกกำลังกายที่พึ่งตนเองได้เพราะว่าเราปฏิบัติในท่าทางต่างๆเนี่ยโดยมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆไปพร้อมกับการหายใจเข้าออกเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อมีการยืดหดก็จะทำให้เกิดการคลายกล้ามเนื้อทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นเรามาดัดตัวหรือบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนกันนะคะ
2: ท่าเตรียมนะคะโดยประสานมือนะคะแล้วก็ชูมือขึ้นเหนือศีรษะนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจไว้สักครู่นะคะค่อยๆเหยียดหงายมือนะคะพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกคลายวาดมือไปด้านหลังให้สุดแขนนะคะและกำปั้นไว้ที่ระดับเอวนะคะพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆกดนะคะเวียนข้างเอวนะคะขยับกำปั้นให้ชิดกันนะคะพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกคลายและทุบๆๆไปบริเวณเอวนะคะประโยชน์ของท่านี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของหัวไหล่นะคะช่วงข้อต่อนะคะจะทำให้ระบบของโลหิตไหลเวียนดีนะคะ
1: ช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อไหล่จะทำให้กล้ามเนื้อไหล่และกล้ามเนื้อคอคลายตัวก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีแก้ปัญหาพวกปวดหัวข้างเดียวแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีการวาดแขนไปข้างหลังและใช้กำปั้นเนี่ยกดนวดตัวเองบริเวณบั้นเอวงั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเคล็ดขัดเอวเนี่ยเราก็เน้นน้ำหนักกดนวดลงไปแอนอกแล้วกดนวดลงไปเต็มที่มันจะรู้สึกสบายขึ้นเลยนะคะในการนวดตัวเอง
2: ท่าเตรียมนะคะประสานมือไว้ที่ระดับลิ้นปี่นะคะเหยียดมือไปให้สุดนะคะทางซ้ายนะคะหน้าตรงตัวตรงนะคะพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกคลายกลับมาสู่ท่าเตรียมนะคะไปทางด้านขวามือนะคะหายใจออกคลายค่ะไปด้านหน้านะคะหายใจออกคลายหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับยกขึ้นศีรษะนะคะหายใจออกคลายพักมือไว้ที่ศีรษะนะคะค่อยๆกลับมาสู่ท่าเตรียมนะคะประโยชน์ของท่านี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของแขนทางด้านซ้ายทางขวานะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้านะคะรวมถึงบริเวณที่เรายกแขนขึ้นเหนือศีรษะนะคะและจะช่วยระบบไหลเวียนของโลหิตด้วยนะคะ
1: มีการบริหารช่วงบนนะคะโดยเฉพาะบริเวณแขนทั้งสองข้างแล้วดัดเหยียดไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างบนอ่ะช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณบ่าบริเวณคอ

0: ท่านี้นะคะยืนแยกขานะคะระดับหัวไหล่นะคะพร้อมกับกำมือซ้อนกันนะคะประสานไว้ที่ระดับอกนะคะพร้อมแล้วค่อยๆย่อตัวหายใจเข้าลึกๆนะคะลำตัวตั้งตรงขมิบท้องขมิบก้นนะคะหายใจออกคลายนะคะค่อยๆยืนกลับสู่ท่าเตรียมนะคะประโยชน์ของท่านี้นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการบริหารขานะคะแล้วก็ช่วยยืดตัวในแนวดิ่งนะคะก็คือหลังนะคะ
1: เป็นการบริหารต่อเนื่องมาที่ขาทำให้ทรงตัวได้ดีขึ้นแล้วก็บริหารเช่นบริเวณข้อเข่ารวมทั้งข้อสะโพกด้วยเป็นการยืดร่างกายตามแนวดิ่ง

0: รายื่นเท้าซ้ายออกมาด้านหน้ามือซ้ายทาบไปที่ขานะคะมือขวาอยู่ที่สะโพกต่อไปนะคะก้าวเท้าซ้ายนะคะค่อยๆโลตัวลงไปข้างหน้านะคะบิดตัวไปด้านหลังหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะไปข้างขวานะคะพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆโลตัวไปด้านหน้าบิดตัวไปด้านหลังหายใจออกคลายประโยชน์ของท่านี้นะคะก็คือการบริหารเอวอกขาและไหล่นะคะ
1: ลักษณะไหล่เนี่ยมันจะบิดคล้ายๆเหมือนจะบิดเป็นเกลียวอะบิดไปทางซ้ายบิดไปทางขวาเป็นการดับเป็นการปรับสมดุลเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะไล่มาเลยตั้งแต่ไหล่อกลงมาที่ขาเลยนะคะค่อนข้างจะทั้งตัวนะคะ
0: ถ้าเตรียมเราจะวาง2มือนะคะไว้ที่หน้าขานะคะพร้อมกับย่อตัวลงนะคะวิธีทำนะคะเราจะค่อยๆหายใจเข้าลึกๆแล้วยกทางด้านซ้ายนะคะค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหายใจออกคลายแต่ยังคงอยู่ท่าเตรียมนะคะยังย่อเข่าอยู่นะคะหายใจเข้าลึกๆยกทางด้านขวานะคะหายใจออกคลายท่านี้นะคะเป็นท่าทดสอบการทรงตัวนะคะและถ้าเราได้ฝึกฝนบ่อยๆนะคะจะช่วยแก้ตะคิวมือตะคิวเท้าได้ค่ะ
1: ท่านี้จะยืนในลักษณะยอดแล้วก็วางมือลักษณะท่าทางเนี่ยคล้ายเหมือนกำลังเต้นโขนเป็นการบริหารส่วนขาที่ดีมากใช้สำหรับคนที่จะบริหารเข่าหรือว่าข้อสะโพกนะคะกล้ามเนื้อขาทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามันก็ไปทั้งตัวด้วยเพราะว่าถ้าเขาทรงตัวได้ดีเนี่ยมันก็ไปที่กล้ามเนื้อหลักท่าฤาษีดัดตนนี้ยังมีคุณค่าในเรื่องของการปรับสมดุลโครงสร้างแบบไทยนะคะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามักจะใช้กล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะเครียดเช่นเรานั่งยืนเดินนานเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อเครียดแล้วก็เกิดการปวดเมื่อยหรือบางทีก็ไปจนถึงอักเสบหรือทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเสียสมดุลแล้วก็มีความเสื่อมหรือจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ซึ่งท่าฤาษีดัดตนเนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถปรับสมดุลโครงสร้างวันละเล็กวันละน้อยนะคะเราได้รับทราบคุณค่าของภูมิปัญญาการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันมีประโยชน์มากและเป็นภูมิปัญญาไทยที่พวกเราไม่ควรละเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาที่เราพึ่งตนเองได้นะคะเราสามารถดัดตนได้โดยไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยเราดัดนะคะแล้วก็ท่าฤาษีดัดตนเนี่ยภาพพื้นฐานมีแค่15ท่าเองก็อยากจะเชิญชวนเรามาดัดตัวหรือบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนกันนะคะ
2: ปัญหาขยะล้นชุมชนนั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งนะครับที่ชุมชนทั่วประเทศนั้นจะต้องประสบนะครับบางชุมชนยังหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้นะครับต้องเสียทั้งงบประมาณกองโตรวมถึงทำให้ทุกขภาวะเกิดขึ้นในชุมชนด้วยนะครับที่ชุมชนพบสุขอำเภอปากเกร็ดก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าชาวบ้านในชุมชนนั้นไม่ยอมจำนนนะครับแต่ว่าลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นพึ่งพาตนเองในการหาวิธีแก้ไขปัญหาขยะที่พวกเขาเผชิญจนตอนนี้

0: ชุมชนพบสุขนั้นสามารถเป็นต้นแบบของชุมชนในการพึ่งพาตนเองในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้แล้วนะครับที่นั่นเขาทำกันอย่างไรบ้างมีต้นแบบมีวิธีการอย่างไรบ้างไปติดตามได้เลยครับ
1: ทางเทศบาลนครปากเกร็ดจะมีปัญหาเรื่องการเก็บทิ้งขยะมูลฝอยเนี่ยของเทศบาลนครปากเกร็ดเองหาที่ทิ้งฝังกบได้ยากลำบากจึงเป็นที่มาที่ของการที่จะหาโครงการนำร่องหาชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่จะมาทำการรีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขมีความเหมาะสมในการที่จะมาสร้างทางศูนย์รีไซเคิลขยะเป็นโครงการนำร่องซึ่งกว่าจะได้สร้างเนี่ยก็ต้องมาทำการสำรวจแล้วก็อาจารย์ก่อนที่มีการก่อสร้างกันเนี่ยก็ได้มีการฝึกอบรมภายในชุมชนโดยการแยกขยะเปียกกับขยะแห้งออกจากกันโดยชัดเจน
2: ครับหลังจากเราทํากระบวนการคัดแยกขยะนะครับมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าขยะในชุมชนเนี่ยเป็นมีการจัดการที่ดีขึ้นนะครับกลิ่นเน่าเหม็นก็จะไม่มีนะครับหรือว่าขยะที่จะทิ้งไปที่กับรถของทางเทศบาลเนี่ยก็ลดน้อยลงมาก

ได้ขยะวันนี้มาแล้วประมาณ105 กิโลหักถังละ5 กิโลก็เหลือขยะล้วนๆประมาณ100 กิโลใน100 กิโลเนี่ยเราจะมาผสมกับหัวเชื้อหมักขยะซึ่งเราเรียกว่าโบกฉี่ประมาณ 20% ก็คือ20 กิโลหลังจากคลุกเคล้าได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะนำปุ๋ยภาพกับขยะเปียกที่เราคลุกเคล้าเนี่ยใส่ตะข่ายเราใส่เรียบร้อยปิดฝาแล้วเราจะต้องล็อกให้แน่นเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไม่ให้อากาศเข้าแล้วก็จะใช้เวลาหมักอยู่ในถังเนี่ยประมาณ7 วันครับหลังจากที่เราผ่านกระบวนการในการหมักมาแล้วเนี่ย7 วันวันที่8เนี่ยเราก็จะเริ่มเปิดเดนน้ำจุลินทรีย์ออกที่เราหมักได้จากนั้นเราก็ถ่ายออกมาเพื่อกรอกใส่ขวดเอาไว้แจกจ่ายให้ทางชุมชนได้นำไปใช้ต่อไปใช้อะไรได้บ้างก็คือเอาไปเทลงท่อระบายน้ำในซิงค์ล้างจานบำบัดน้ำเสียในท่อระบายน้ำไม่ให้บินมาหาเรื่องตันเรื่องสกปรกเรื่องอะไรครับประจักษ์พอเราได้เดินน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพออกไปแล้วเนี่ยกากที่เหลือเนี่ยก็คือหัวเชื้อขยะเปียกนี่ครับเมื่อได้พอขยะเปียกลง

ตากอันนี้ก็เป็นอันนี้สำเร็จรูปแล้วพร้อมที่จะเอาไปใช้งานได้แล้วบรรจุถุงหรือไม่ก็เราก็แจกจ่ายไปให้ชุมชนเอาไปใช้โรยต้นไม้อะไรฟรี

0: ในส่วนของการจัดการขยะเนี่ยพอมาถึงเราก็จะมีจุดนะครับรับขยะนะครับรับขยะเมื่อได้ปริมาณที่พอแล้วตรงนั้นดูไม่สวยงามแล้วเราก็จะเอาขยะนะครับเข้ามาเก็บในบริเวณซึ่งเราทำให้เป็นธนาคารขยะนะครับหลังจากเก็บได้พอประมาณเรากะไว้ว่าเอาเต็มรถสักคันนึงรถพิการสักคันนึงเราก็จะมาจัดการคัดแยกขยะกันตรงนี้นะครับโดยมีที่คณะกรรมการส่วนหนึ่งแล้วก็อสมผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยอสมจิ๋วนะครับหรือเด็กๆนะฮะก็จะมาช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือในการที่จะเก็บคัดแยกขยะแล้วก็นำออกไปขายนะครับเมื่อเราขายได้เงินมาแล้วเราก็มาทำบัญชีลงบัญชีไว้นะครับแล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะทุกคนมีบัญชีของแต่ละคนหมดนะฮะว่าวันนี้นะครับเดือนนี้เราขายขยะไปได้เท่าไหร่เราใช้จ่ายอะไรมาบ้างและเงินตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ครับซึ่งอันนี้ก็เด็กทุกคนมีบัญชีติดตัวนะครับที่จะรับทราบหมดทุกคนฮะ
1: เราก็อยากจะขอให้ทุกชุมชนชุมชนอื่นๆเนี่ยได้มีการเรียนรู้ระบบของการมีศูนย์รีไซเคิลขยะของตัวเองเพื่อที่จะไม่ต้องมีการผลักภาระของเราของเราเองในครัวเรือนและของชุมชนและชุมชนเนี่ยไปให้ส่วนกลางดำเนินการและสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยชีวภาพใช้งานของตัวเองสามารถทำให้สภาวะสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนได้ดีขึ้น
2: คนทิ้งก็แยกทิ้งคนเก็บก็แยกเก็บนะครับและมีขั้นตอนมีระบบต่างๆในการจัดการอย่างต่อเนื่องผลที่สุดแล้วบรรดาขยะที่เคยเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันนี้ก็แทบจะไม่เหลือเลยนะครับสามารถที่จะนำขยะนั้นไปใช้ประโยชน์ส่งผลให้การประหยัดงบประมาณต่างๆก็ตามมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชุมชนไหนกำลังมีปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะก็สามารถที่จะไปดูต้นแบบได้ที่ชุมชนพบสุขนะครับว่าที่นั่นเขาทำกันอย่างไรบ้างไม่ใช่แก้ปัญหาเรื่องขยะเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นทางออกที่จะทำให้ชุมชนนั้นอยู่ดีมีสุขอยู่กันอย่างสามัคคีด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

วัดมหาธาตุตั้งอยู่ณกลางเมืองสุโขทัยในฐานะพระอารามหลวงประจำราชธานีแห่งนี้และยังเป็นศูนย์รวมของงานศิลปะสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามอาทิเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงยอดบัวตูมที่แสดงถึงเอกของศิลปะสุโขทัยแท้ล้อมรอบด้วยเจดีย์บริวารที่ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเชกเช่นเดียวกับพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีความงดงามมีพระพักอ่อนหวานพระวรกายสมบูรณ์ได้สัดส่วนประดิษฐานอยู่ทั่วทุกบริเวณภายในวัดมหาธาตุยังมีเจดีย์ทรงต่างๆเรียงรายอีกกว่า200องค์ร่องรอยโบราณสถานมากมายไปภายในวัดมหาธาตุสะท้อนคติความเชื่อและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่มีอย่างมั่นคงและยาวนานนับตั้งแต่แรกสร้างราชธานีสุโขทัยจวบจนเข้าสู่ราชธานีรุ่นต่อมา

0: ตู้หลานห้องอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยวัดมหาธาตุเป็นวัดสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยทำให้มีการบูรณะบ่อยๆจนมีเจดีย์ถึง200องค์นะ
1: โอ้โหเยอะมากเลยนะครับคุณปู
0: ่เพราะมีการซ่อมแซมหรือสร้างเพิ่มอยู่บ่อยๆนี่แหละถึงช่วยให้วัดเหล่านี้มีชีวิตอยู่

แม้ว่าหนุมานจะได้ชื่อว่าเป็นลูกพระพายแต่แท้จริงถือกำเนิดจากการที่พระอิศวรทรงแบ่งกำลังของพระองค์และทรงประทานเทพอาวุธให้พระพายนำไปซัดใส่ปากนางสวาหะที่ยืนตีนเดียวเหนี่ยวกินลมอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลคาถาเพชรกลายเป็นสันหลังจดหางมีอนุภาพทำให้เหาะได้ตรีเพชรกลายเป็นมือเท้าและกายซึ่งมีตรีเพชรประทับอยู่กับอกซึ่งหนุมานสามารถดึงออกมาใช้สู้กับศัตรูได้ส่วนจักรกลายเป็นศีรษะของหนุมานและพระอิศวรยังมีเทวะองค์การว่าตัวท่านนั้นเป็นบิดรวานรในครรภ์นางเทวีพระพายจึงนับว่าเป็นบิดาหนุมานด้วยเหตุนี้ซึ่งหากหนุมานบาดเจ็บล้มตายขอเพียงมีลมพัดมาก็จะฟื้นได้และเมื่อปีขานวันอังคารเดือน3วานรเผือกผ่องโสภาเช่นสีกายพระอิศวรก็ถือเพ่นออกมาจากปากแม่และมาหาวเป็นดาวเป็นเดือนมีสีหน้า8มือกุนทนขนเพชรเขี้ยวแก้วอยู่ตรงหน้าพระพายแบ่งกำลังของตนให้แล้วตั้งชื่อให้ว่าหนุมานตามบัญชาพระอิศวรนางสวาหะสั่งว่าถ้าผู้ใดทักถามกุนทนขนเพชรเขี้ยวแก้วผู้นั้นคือพระรามให้เข้าถวายตัวแม้หนุมานจะมีนิสัยซุกซนเจ้าชู้แต่ก็เป็นทหารเอกผู้จงรักภักดีฉลาดหลักแหลมและเป็นกำลังศึกที่กล้าแข็งของพระรามเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำถนนข้ามสมุทรไปยังกรุงลงกาซึ่งทำให้ได้นางสุพรรณมัจฉาธิดาทศกัณฐ์ในครั้งนี้เป็นผู้มีส่วนช่วยชีวิตพระลักษมณ์หลายครั้งและที่สำคัญเป็นผู้คิดอุบายและขโมยกล่องดวงใจทศกัณฐ์ทำให้สังหารทศกัณฐ์ได้สำเร็จเมื่อเสร็จศึกลงกาพระรามตั้งให้เป็นพญาอนุชิตและจะให้ครองกรุงอยุธยาครึ่งหนึ่งแต่ด้วยศักดิ์ไม่ถึงทำให้เกิดเจ็บปวดทรมานต้องถวายเมืองคืนและพระรามทรงสร้างเมืองนพบุรีให้ครอบครอง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก็ติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทํา MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

ชพัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

0: ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5-10ปีข้างหน้าประมาณ130%ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศึกษาและสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.สต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการและสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษายูถิ่นมลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวสส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งเหมาไหลฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งเหมาไหลได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งเหมาไหลฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาอ่ะครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยุฬาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและ

0: ความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
1: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
2: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสสค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
3: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
4: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจป.วิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจป.วิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะ

0: ค่ะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณศึกษาและสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้เลยค่ะ
1: ครับสำหรับน้องๆที่คณะสาธารณศึกษาและสหวิทยาศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจปวิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณศึกษาแขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณศึกษาและสหวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณศึกษาและสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
2: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
3: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
4: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซ็ปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ยิบเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: สวัสดีค่ะเจอกับครูคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูคุยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอีกเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอีกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกริ่นไปทีแรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะคอก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีรัติงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบกับการภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

วยสายพระเนตรอันยาวไกลก่อเกิดโครงการแก้มลิงในหลายพื้นที่และหนึ่งต้นแบบที่ประสบความสำเร็จก็คือโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลก

0: ที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ยามน้ำหลากก็รองรับน้ำสดเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วยคลี่คลายอุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากได้อย่างมากและยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อื่นๆของประเทศอีกด้วยเราไปติดตามภาพความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดลกันต่อที่ตอนนี้นะคะได้ต่อยอดสู่ระดับสากลแล้วไปติดตามกันค่ะ
1: เกษตรกรเองเขารวมตัวกันประชุมบอกขอทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ก็คือขอเอาเป็นเรียกว่าชนประทานล้ำหลากเป็นเรื่องที่เป็นคำใหม่ที่แปลกก็คือชาวนาเองเกษตรกรเขาอยากให้ดำเนินการอย่างนี้ก็คือโอเคเอาน้ำเข้าไปเก็บได้ในช่วงที่จะตัดน้ำหลากคือช่วงเก็บหลังแก้หลังเก็บเกี่ยวแต่ก่อนนั้นเนี่ยขอมีน้ำสำหรับทำพอเพียงสำหรับการทำการปลูกข้าวในฤดูแรกที่นี่ก็เรียกฤดูหนาวหรือเปล่านี่ฤดูหนาวปังใช่ไหมเริ่มมาน้ำพอฤดูน้ำหลากผ่านไปแล้วน้ำท่วมผ่านแล้วรีบระบายออกแล้วก็เริ่มทำการเพาะปลูกวันที่ต้นเดือนธันวาคมตั้งที่สามปลูกก่อน 3-4 เดือนเอาเท่าหนึ่งครอปนี่เป็นความฤดูฝนนาปีก็แล้วกันและเก็บเกี่ยวทันที่จะเอาน้ำเข้า2ครอปก็คือนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามนอกจากทำลดบรรเทาลดหรือความรุนแรงของโรคภัยแล้วก็คือชุมชนชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะปลูกข้าวได้2ฤดูผลผลิตมากกว่าป

ได้ยินว่าบารกรรมมีการน้ำท่วมซ้ำซากแต่ท่วมแล้วทำไงให้เกิดประโยชน์คราวนี้ก็มาคิดร่วมกันกับทางชลประทานโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นผู้นำในพื้นที่เนี่ยก็มีแนวคิดที่มาสอดคล้องกันในการที่ปรับปฏิทินเพาะปลูกขึ้นนะครับจากที่เคยได้น้ำช่วงขอบนาปีก็จะเป็น1พฤษภาเราก็ขอเลื่อนจาก1พฤษภามาเป็น1เมษายนเพื่อให้มันเร็วขึ้นมา1เดือนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กังวลว่าช่วงนั้นมันร้อนข้าวนี่จะเจริญเติบโตได้ไหมแต่พอได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหาครับปรากฏว่ามีการทดลองกันในปี58นะครับใช้ทดลองไปประมาณ 80,000 ไร่เนี่ยขอน้ำจากทางกรมมาใช้เฉพาะทดสอบเนี่ย 80,000 ไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียหายในการน้ำท่วมทุกปีน้ำจะท่วมเพราะว่าเราเริ่มทำกันในเดือนพฤษภาหรือฝนกว่าจะมามีมิถุนาเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวหลังสิงหาเพราะที่เนี่ยสิงหาเนี่ยประมาณหลังวันที่20-25น้ำท่วมแน่ตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำมิดหัวครับแล้วเรามีการตกลงร่วมกันทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดของอำเภอประกำเนี่ยจัด2จุดใหญ่ที่2ตำบลคือตำบลท่านางาม1จุดและตำบลชุมแสงสงคราม1จุดเชิญเกษตรกรทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วมาตกลงร่วมกันแล้วมาฟังเราได้ข้อสรุปตรงที่ว่าในรอบ1ปีเนี่ยเราจะขอน้ําในการทําการเกษตรเนี่ย2รอบด้วยความมึงใจหลังจากนั้นพอหลังเดือนเมษาเราก็จะมอบทุ่งนี้ให้กับทางกรมบริหารน้ําคือก็จะได้ยินว่าหน่วงน้ําเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นานกว่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อมั่นจนเราได้มีการทดสอบปี58จนเห็นผลสัมฤทธิ์เนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นก็เลยได้ทําโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มกันที่ปี2560ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนมีความสุขครับเพราะว่าข้าวทุกเมล็ดในทุ่งเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้หมดก่อนน้ำจะท่วมหลักไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยรัฐต้องมาชดเชยในพื้นที่ตรงนี้ในการท่วมเสียหายทางการเกษตรปีละร้อยกว่าล้านหลังจากปี60มาดูข้อมูลได้เลยครับรัฐไม่ต้องมาชดเชยครับแล้วได้เงินส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับจากโครงการบารกรรมเดียวก็คือได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่มีความเสียหายนะครับอันนี้เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและในพื้นที่เรานั้นเราก็ได้น้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาล

0: 9เข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่เราได้โควต้ามาจากกรมเนี่ยที่จริงแล้วไม่เพียงพอเราต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนไว้เองนะครับบางคนที่มีขนาดสระที่ในพื้นที่พอที่จะขุดแล้วก็กักเก็บน้ำเป็นแบบขนมคกไว้เองได้ก็เราก็ใช้ตามพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ได้สั่งสอนมาแล้วก็นำมาใช้ครับ
1: ประมาณ2ปีที่ว่าชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้นะเวลาช่วงน้ำท่วมปั๊บก็เขาก็จะโทษบางคนก็บอกเป็นบารกรรมโมเดลมั่งน้ำถึงได้ท่วมเยอะอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาก็รู้ไปเองโดยวิถีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะว่าทางบารกรรมโมเดลเขาก็ไม่ได้ปิดน้ำอะไรเพราะน้ำมันหน่วงน้ำโดยธรรมชาติของทุ่งอยู่แล้วไม่ได้ไปปิดประตูบางแก้วหรืออะไรอย่างนี้นะให้น้ำท่วมอย่างนี้ไม่ใช่นะครับชาวบ้านเขาก็รู้พอรู้ที่ก็หายไปตั้งแต่2ปีนั้นก็ไม่มีเขาเห็นประโยชน์ว่ามีน้ำทำนาบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วครับมีแต่คนชอบโครงการนี้ครับเพราะสมัยก่อนกว่าจะได้น้ำทำนานี่ต้องไปขอตั้งแต่เขื่อนนเรศวรตั้งแต่เขื่อนศิริกิติ์มาครับกว่าจะได้มาทำตะละคราวเนี่ยผู้นำในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งกันจนตามน้ำกันจนกว่าจะมาถึงที่นี่ครับจุดสุดท้ายครับตรงนี้ไกลมากครับแต่นี่ชาวบ้านเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วเขาไปก็พวกผู้นำเรื่อยเขาขึ้นไปดูน้ำดูอะไรนะที่ว่าเดินเรื่องน้ำมาที่จะเอามาทำนากันเนี่ยเขาเห็นความลำบากแต่นี่มีโครงการนี้เข้ามาปั๊บนี่เขาไม่ต้องทำมานานแล้วแต่นี่ก็วันที่นั้นวันที่นี้เขาก็รู้แล้วจัดเวรน้ำกันกี่วันเขารู้หมดตอนนี้ครับการบริหารจัดการก็ง่ายเขารู้ว่าความสบายของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนสมัยก่อน
2: ในพื้นที่เนี่ยจากที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะตอนนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราเอาน้ำมาไว้ในพื้นที่เป็นที่หน่วงน้ำสำหรับพื้นที่บารกรรมโมเดลได้ประโยชน์2ต่อคือข้อแรกก็คือหนูจะน้อยลงข้อ2คือแมลงจะน้อยลงไปเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วก็พืชหญ้าที่เราเกี่ยวข้าวตอสังต่างๆเราไม่ได้เผางดเผาฟางไปเลยใน1คาบเนี่ยเราลดเผาฟางไปละก็คือเอาน้ำเนี่ยมาท่วมปุ๊บไอ้ฟางพวกเนี้ยตอสังหัวคะน้าต่างๆไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยทำให้เราประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรก็พอเวลาลดต้นทุนการผลิตได้ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เมื่อก่อนเนี้ยจากใช้นี่ทกสใช้แต่ดอกบางทีก็ใช้ดอกเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้นี่ได้บางรายได้หมดแล้วนะครับบางรายหมดแล้วแล้วก็บางรายก็เหลือน้อยลงนะครับก็ทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีเกษตรกรหลายท่านที่ได้กำไรแล้วก็ไปซื้อที่เพิ่มได้ก็มีครับในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเกษตรกรจะผันชีวิตไปรับจ้างในเมืองในเขตตัวเมืองพิโลกนะครับไปก่องานก่อสร้างคนที่ไม่มีอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถที่จะก่อสร้างได้ก็จะมีการฝึกอาชีพตรงไหนที่ดอนที่ไม่มีที่น้ำยังไม่ท่วมก็จะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในช่วงของหน้าน้ำท่วมพอเวลาน้ำลงแล้วแล้งก็จะเอาปลาไปขายก็จะได้ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ดอนก็จะเสริมสุขภาพคือให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประมาณว่าปลูกเหลือแล้วขายอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้เพิ่มช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันจะราคาผักก็จะแพงขึ้นก็จะให้เกษตรกรมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่แต่ละหมู่ก็จะมีเป็นกลุ่มๆของเขาจะทำการปลูกผักขายก็นอกจากที่ไปใช้แรงงานในเมืองครับ
3: ช่วงฤดูน้ำหลากนะคะก็จะมีน้ำท่วมทุ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเรานะคะกรมชลประทานกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดค่ะแล้วก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการดูแลทุ่งนานะคะผันน้ำเข้าทุ่งหลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็ผันน้ำเข้าทุ่งพอผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อบรรเทาอุทกภัยใช่ไหมคะแล้วก็เอาโอกาสตรงช่วงน้ำหลากเนี่ยค่ะปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้เขาได้สามารถเลี้ยงตัวในทุ่งได้เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาในธรรมชาตินะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงที่ออกหาปลานะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างการมีส่วนร่วมนะคะในกลุ่มชุมชนที่เราเข้าไปทำค่ะปกติแผนงานเราจะปล่อยปีละ30ล้านตัวค่ะก็จะเป็นปลาไวอ่อน30ล้านแล้วก็เป็นปลาขนาด 2-3 เซนนะคะอีก 500,000 ตัวค่ะก็30ล้าน 500,000 ค่ะแต่ปีนี้เราปล่อยไปแล้ว35ล้าน 500,000 นะคะก็จะเป็นลูกตุ้มปลาไวอ่อนก็คือปลาตะเพียนขาวนะคะก็จะปล่อย4ครั้ง

0: ก็จะปล่อยตามประตูน้ำที่เป็นอยู่ในทุ่งนะคะของโครงการบางระกำโมเดลมีบางส่วนที่เราผลิตปลาพื้นถิ่นของแม่น้ำยมอย่างเช่นปลาแดงปลาเขาดำปลาเขาขาวนะคะลงแหล่งน้ำธรรมชาตินี้เหมือนกันเพื่อคืนปลาให้กับธรรมชาติปีนี้ผลตอบรับดีค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าไปชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะบอกว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะพร้อมแล้วนะที่จะปลาเข้าทุ่งค่ะแล้วบางส่วนก็ก่อนหน้านี้คือชาวประมงหาปลาเยอะก็จะละจากนาข้าวหรือละจากงานมาหาปลาในช่วงนี้พอน้ำเริ่มลงเขาก็จะเริ่มทำนาใหม่อีกรอบนึงค่ะก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วก็พึงพอใจว่าเราอะรู้จักว่าจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องมาในเรื่องของการหาปลาหาอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวเขาได้บางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแจ้งเขานะคะประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นำชุมชนว่าเราเข้าไปเพื่ออย่างน้องเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะไม่ได้เอาปลาไปปล่อยอย่างเดียวนะคะไปสำรวจก่อนว่าในพื้นที่นั้นมีปลาพื้นถิ่นอะไรบ้างนะคะปริมาณปีนี้เป็นยังไงแนวโน้มว่าเขาวางไข่ช่วงไหนมันก็เลยจะเป็นที่ว่าเราประกาศฤดูน้ำแดงในช่วงฤดูปลาวางไข่ได้ค่ะแล้วก็ต้องไปคุยว่าเวลาที่เราออกไปสำรวจเราอาจจะมีการวางไข่ชุมชนจะต้องเห็นว่าเราทำเป็นต้นแบบว่าเราเพื่อการศึกษาหรือว่าเพื่อการเก็บข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ได้เราก็จะเอามาประมวลผลเอามาดูเอามาวิเคราะห์ว่าปลาชนิดนี้ชีววิทยาเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเขากินอะไรเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องเสริมตัวไหนเขาออกไข่ช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต่อยอดต่อไปเพื่อเพาะพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ
1: ความสำเร็จจากโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกช่วงน้ำหลากเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีระยะเวลา 2-4 เดือนสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ย 12.94 กิโลกรัมต่อคนต่อวันคิดเป็นเงินเฉลี่ย400บาทต่อคนต่อวันผลผลิตสัตว์น้ำรวมเฉลี่ย541ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14.5 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามของกลุ่มสมาชิกอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแผงพวยและกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางระกำชุมแสงสงครามที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เราถ่ายทำกันในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งจากความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิชาการในระดับนานาชาติร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้และนำไปขยายผลในระดับสากลอีกด้วยค่ะ
2: ณวันนี้นะครับโครงการยมหน้าเนี่ยเราได้รับเงินมาจากกองทุน GCF นะครับโดยดำเนินการโดย UNDP โดยคัดเลือกโครงการสิ่งที่เขามองคือว่าเกษตรกรที่นี่มีการปรับตัวทั้งท่วมก็อยู่ได้แล้งก็อยู่ได้เราได้รับการคัดเลือกมานะครับเราจะมีเงินกองทุน GCF เข้ามานั้นในส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการอยู่3เอาพุทแบ่งเป็นเอาพุทหลักๆก็คือเอาพุทที่1เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือนะครับในการพยากรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงนะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับตัวปริมาณน้ำท่าต่างๆและก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจให้เกษตรกรได้เข้าถึงเพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณจะจำการเพาะปลูกไงจะแล้งไหมจะท่วมไหมให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนเอาพุทที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น 2.1 กันร่วมกันระหว่างภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ตัวภาครัฐเองนะฮะจะมีกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมการข้าวหลายๆกรมชลประทานด้วยเพื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรนะครับและมีการให้เครื่องไม้เครื่องมือเขาด้วยแล้วก็มีการให้โรงเรือนให้อุปกรณ์เช่นสูบนะฮะโรงเรือนเพาะปลูกเครื่องเกี่ยวข้าวอะไร ประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมให้มีการค้าขายออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยอาชีพหลักๆเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำลืมแจ้งไปว่าเราทำนาปุ๊บ พอน้ำเข้าทุ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้บางส่วน

0: เกษตรกรไปทำอาชีพการประมงก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปทำปลาล้าปลาแห้งปลากรอบอะไรเงี้ยและให้เขาได้เข้าถึงแล้วก็ได้ค้าขายโดยตรงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกไปรษณีย์ด้วยเข้ามาค้าขายออนไลน์แล้วก็มีการส่งของโดยการผ่านแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีธนาคารกรุงศรีธ.ก.ส.เข้ามาร่วมด้วย
1: การสืบสานตามแนวพระราชดำรินะครับว่าโครงการแก้มลิงโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับในการตัดยอดน้ำช่วยลดอุทกภัยครับก็อยากให้ตัวโครงการนี้ครับสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดไปที่อื่นๆได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แต่เป็นโมเดลแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากให้คนรุ่นหลังครับเข้าใจหลักการของคำว่าแก้มลิงเข้าใจหลักการถึงคำว่าพื้นที่ลุ่มต่ำและใช้หลักการตรงนี้ครับตามแนวพระราชดำริตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำและจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดครับ
2: ในโอกาสนี้ก็เลยโดยเฉพาะปีนี้ก็เลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาให้เห็นจากเล็กๆที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริและก็ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมชลประทานนำมาพัฒนาต่อยอดขยายผลใช้คำว่าต่อยอดขยายผลจากในหลวงรัชกาลที่10ก็ขยายผลตลอดและต่อเนื่องจนใช้คำว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะขยายผลในส่วนของประเทศไทยแล้วต่างชาติ UNDP ก็รับมาศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญมาอย่างที่ว่ามาเรียนรู้จากเราแล้วไปขยายผลในประเทศอื่นด้วยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่เฉพาะในประชาชนคนไทยและอาจจะขยายผลทั่วโลกเหมือนกับฝนหลวงเช่นเดียวกัน
3: ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการรวบจนวันนี้นะคะเราคงได้เห็นผลสำฤทธิ์ที่ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสำฤทธิ์ล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคน

0: 好的体验泰国的文化，我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了，你看一下，你要 turn around， 哇，哇，哇，
0: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔，你是泰国人现在？
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิ

0: อิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามอัมดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตังและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะขามเทศเพชรโนนไทยจะมีความรู้ดีๆอย่างไรไปลุย

0: กันครับ
1: เช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับคุณลุงคุณป้าจะพาสตางค์มาเก็บเด็ดมะขามเทศเพชรโนนไทยในอดีตนั้นชาวบ้านมีอาชีพทำนาและทำไร่มันสำปะหลังแต่ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลโนนไทยมีความแห้งแล้งสลับกับน้ำท่วมในบางปีอีกทั้งมีสภาพดินเค็มทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยประสบปัญหาการขาดทุนมีรายได้ต่ำจึงเริ่มมีการหาพืชชนิดใหม่มาทดแทนในปีพุทธศักราช2537สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยมีโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรได้นำเกษตรกรไปดูงานที่จังหวัดสระบุรีและพบว่าพื้นที่ปลูกมะขามเทศของจังหวัดสระบุรีนั้นมีสภาพพื้นที่เป็นดินเค็มเช่นกันจึงเห็นว่ามะขามเทศน่าจะเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในอำเภอโนนไทยจึงได้นำมะขามเทศพันธุ์พระพุทธบาทมาให้เกษตรกรในอำเภอโนนไทยทดลองปลูกและพบว่ามีรสชาติและลักษณะแตกต่างจากเดิมคือมีรสชาติหวานมันเนื้อกรอบฝักอวบใหญ่ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นอันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันจึงได้ตั้งชื่อมะขามเทศใหม่ว่ามะขามเทศเพชรโนนไทยพื้นที่ในอำเภอโนนไทยนั้นเนื่องจากมีลักษณะดินเค็มน้ำกร่อยจึงถือว่าเป็นจุดเด่นในการปลูกมะขามเทศจนตั้งเป็นสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยมะขามเทศเพชรโนนไทยและนอกจากนั้นยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
0: ที่มันออกมาแบบนี้คือบ้านผมเรียกว่าแยะครับแยะหมายความว่าแยะแยะแตกแตกออกจากกัน
2: นี่คือ
0: ภาษากลางก็คือแยะแตกออกจากกัน
2: นี่ชัดเจน
0: แต่บ้านผมว่าแยะ
2: ขออนุญาตได้ไหม
0: ครับครับได้เลยครับ
2: ได้เลย
0: นี่หวานด้วยครับ
2: หวานเลยเหรอ
3: ถ้าลองแยะแบบนี้แล้วหวานจ
2: ้ะโอ้ถ้าแยะแบบนี้แล้วหวาน
0: ถ้าแยะแล้วมันจะหวานที่เปรียบเทียบระวังกินกินฝักไม่แยะกับฝักแยะดูรสชาติจะผิดกัน
2: ขอลองฝักไม่แยะดูได้ไหม
0: ครับครับ
3: ได้อย่าลองฝักเขียวๆแบบนี้มันจะมันเฉยๆมันจะไม่หวาน
0: ป้าต้องไปลอง
3: มันจะไม่หวานมากมันจะมันๆจ้ะ
2: ป้าครับอันนี้หวานจริง
0: ลองลอง
2: อร่อยแยะคือมันจะมีเม็ดดำๆอยู่นิดนึงนะ
3: จ้าแล้วก็แกะออกจ้า
2: เราก็แกะออกแล้วมันก็จะขาวๆแล้วเนื้อแน่นๆ
3: ไม่มีสารพิษด้วยกินได
0: ้สารพิษ
2: หวาน
3: หวานจ้ะทีนี้มันกินฝักเขียวจะฝักเขียวมันจะออกมันๆแต่ออกจะไม่หวาน
0: มันจะไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: เรามาดูฝักเขียวที่มันยังไม่แยะนะ
0: โอ้พูดยาก
2: มันจะเป็นยังไงอันนี้ฝักเขียวๆครับ
3: มันมันไหมจ๊ะ
2: มันพะยะค่ะ
0: ความหวานจะลดลงมาม
2: ันไม่หวานเท่ากับฝักแยะนะ
0: ครับครับไม่หวานไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: แสดงว่าตะทางชอบฝักแยะ
0: คนส่วนใหญ่จะชอบฝักแยะ
3: ชอบซุกงอม
2: เลยแบบโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะฝักแยะนี่คือแบบหืมคือทั้งแต่เนื้อมันแน่นมากครับคุณผู้ชมครับ
3: คือ
2: แ
3: บบ
2: เนื้อแน่นเลยเนาะแล้วก็แบบแน่นๆเลยอย่างเงี้ยร้อยอ่ะ
3: ร้อยจ้ะ
1: ในปัจจุบันพื้นที่อำเภอโนนไทยมีการปลูกมะขามเทศเพชรโนนไทยซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอจนได้มีการจัดงานเทศกาลวันมะขามเทศอีกด้วยล่ะครับมะขามเทศเพชรโนนไทยคือมะขามเทศพันธุ์ฝักใหญ่ลักษณะทรงฝักโค้งเป็นวงกลมหรือโค้งเป็นวงซ้อนคล้ายสปริงเมื่อแก่ลักษณะฝักจะนูนอวบใหญ่มีรอยหยักเล็กน้อยตามตำแหน่งที่มีเมล็ดผิวเปลือกมีสีเขียวปนแดงเนื้อกรอบสีขาวขุ่นปนชมพูหรือปนแดงรสชาติหวานมันค่าความหวานอยู่ที่ 8-10 องศาเบริกมะขามเทศถือเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเป็นลำดับต้นๆของผลไม้ไทยนอกจากนี้ยังมีวิตามินอีอีกด้วยมะขามเทศจึงมีสรรพคุณช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยังมีเส้นใยสูงช่วยในเรื่องการขับถ่ายสรรพคุณพื้นบ้านใช้เปลือกต้นฆ่าพยาธิรักษาแผลแก้ท้องร่วงใบแก้ปวดฟันแก้ปวดหูลดอาการดื่มแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงแก้อาเจียนและใช้ล้างแผลใช ช้เปลือกต้มกับน้ำรวมกับเปลือกคอยและเกลือแกงแล้วนำมาอมจะช่วย

0: ให้แก้ปวดฟันรากนั้นแก้ท้องร่วงกระชับโลหิตและน้ำเหลืองเนื้อหรือผลช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บเส้นผมช่วยซ่อมแซมเซลล์ร่างกายลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันการอ่อนเพลียของร่างกายและสามารถใช้ฝักแก่จัดนำมาโขลกเพื่อพอกหน้าส่วนดอกและใบอ่อนใช้ทำยาย้อมผมหรือยาสระผมและสามารถทำสีย้อมผ้าย้อมแหย้อมอวนเมล็ดแก่นำมาคั่วกระท้อเปลือกกินเป็นยาถ่ายพยาธิในท้องเด็กเมื่อมีการปลูกมะขามเทศกันมากขึ้นจึงพบปัญหาช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกันเป็นจำนวนมากและไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นานทำให้ผลผลิตเกิดการสูญเสียศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการนำมาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนาพานุรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์วัฒนาพรโชคชัยรัตน์เป็นหัวหน้าโครงการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้มีชื่อว่าอาหารว่างและขนมไทยจากมะขามเทศปัจจุบันคิดค้นและพัฒนาได้จำนวน19หลักสูตรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะขามเทศเพชรนนท์ไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
1: นี่คือเมนูขนมพื้นบ้านอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกะหรี่ปั๊บนะครับแล้วก็ใช้มะขามเทศมาเป็นไส้ด้วย

เปรมน้าไพลีและน้องส้มตั้งใจจะมาปรุงเมนูให้คุณผู้ชมได้รู้จักมีชื่อว่าขนมจีนน้ำยากะทิมะขามเทศเพชรโนนไทยจะอร่อยแค่ไหนไปลุยกันครับ

0: การเตรียมปอกมะพร้าวส่วนสตังซอยหั่นตะไคร้จัดการแกะเปลือกเตรียมไว้คือหอมแดงและกระเทียมตามไปจึงซอยคาตามมาจึงหั่นกระชายป้าเปรมช่วยได้เฉาะมะพร้าวก่อนจะนำมาสาวขูดฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเด็ดขั้วพริกแห้งแล้วจัดแจงช่วยกันแกะเนื้อมะขามเทศน้าไพลีบอกว่าหากเราแกะเอาเฉพาะเนื้อออกมาแบบนี้สามารถเก็บแช่ช่องฟิตไว้อยู่ได้เป็นปีเลยล่ะครับ
1: ที่นี่มีสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยต้องมะขามเทศ
2: เพชรโนนไทย
1: เพชรโนนไทย
0: แล้วเตรียมจุดเตาก่อไฟเทน้ำลงใส่ต้มให้เดือดสักพัก

แล้วตักน้ำอุ่นมาคั้นบีบกะทิซอยหั่นไว้คือเง่ากระชายตามต่อได้นำสมุนไพรลงกระทะเดาะเกลือเล็กน้อยปล่อยต้มไปให้สุกเดือดสักพัก

0: ต่อจากนั้นจึงปั่นมะขามเทศกับน้ำกะทิ
1: เราไม่จำเป็นจะต้องปั่นให้เนื้อมะขามเทศมันละเอียดมากนะครับเวลาที่เราใส่ไปในน้ำยาเนี่ยมันจะทำให้ดูรู้สึกเหมือนได้มีชิ้นได้รสสัมผัสเนื้ออยู่เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผม

0: เติมใส่น้ำกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะนำพริกแกงลงใส่เคี่ยวไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมจากนั้นจึงเติมใส่คือกะปิปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือน้ำตาลทราย
1: ไฟมันแรงเนี่ยน้ำพริกแกงดีดขึ้นมือเลยอ่ะตอนนี้เมื่อเราผัดพริกแกงหอมแล้วเราก็พร้อมที่จะใส่มะขามเทศลงไปพริกแกงหอมมากเลยปกติเราจะใส่เนื้อปลาแต่อันนี้คือการประยุกต์ดัดแปลงเอามะขามเทศมาแทนเนื้อปลานั่นเองครับที่สำคัญไม่มีก้าง
2: ไม่มีก้าง
1: ไม่มีก้างรับประกันโหนี่ถ้าเนื้อปลาก็หลายตังค์กันเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นปลาทับทิมก็หลายตัว
3: หลายตัวเลย
1: หลายตัวเลย
0: น้าไพลีเติมลงใส่คือน้ำที่เราต้มเคี่ยวสมุนไพรไว้นะครับก่อนจะนำลงใส่ปิดท้ายคือใบมะกรูดและกระชาย
1: และสุดท้ายนะครับเราจะใส่เนื้อมะขามเทศหรือที่เรียกว่าจาวลงไปด้วยเปรียบเสมือนเราใส่ลูกชิ้นนั่นเองครับใส่ได้เลยเนาะ
2: ใส่ได้เลยค่ะ
1: นี่เป็นลูกชิ้นมะขามเทศ เราไม่ต้องการให้เนื้อมะขามเทศมันสุกนานเกินไปเมื่อใส่ลงไปปุ๊บเอาขึ้นเลย
2: ใช่ความกรอบ
1: โอเคหอมมากเลย

รสชาติน้ำยาขนมจีนกะทิมะขามเทศให้ความพิเศษที่มีความมันปนความหวานประสานน้ำกะทิบวกผสมกับเนื้อมะขามเทศปั่นหอมโดนใจนั้นคือกลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายอร่อยมากมายเมื่อกินคู่ขนมจีนเข้ากันลงตัวน้ำยาก็ข้นคลักไปด้วยเนื้อมะขามเทศแต่ละคนจึงอร่อยแบบพิเศษอย่างนี้ล่ะครับ

กับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวมูลมะขามเทศเพชรนนทไทยซึ่งเราจะทำสองหน้าเป็นหน้าหวานและหน้าจะออกมาอร่อยเต็มๆอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

เริ่มต้นจัดการนึ่งข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นจึงปอกมะพร้าวก่อนจะแช่กุ้งแห้งสตังช่วยซอยรากผักชีเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดนำพาพริกไทยขาวลงไปโคลกตามไปคือรากผักชีก่อนจะเติมใส่คือกระเทียมแล้วเตรียมเติมถ่านใส่เตานำเอาใบมะกรูดมาซอยจัดการฟาดกระเทาะมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกกุ้งแห้งตอนนี้ได้เวลาพลิกกลับสลับข้าวเหนียวน้าไพลีเรียกว่าการกระเต็ดนะครับแกะเตรียมไว้คือเนื้อมะขามเทศจากนั้นจึงเตรียมขูดมะพร้าวแล้วคั้นน้ำกะทิเตรียมไว้ตามไปปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากันต่อจากนั้นจึงนำมาเคี่ยวในกระทะเมื่อเคี่ยวจนเริ่มร้อนจึงยกมาเทใส่กะละมังนำข้าวเหนียวที่นึ่งไว้ลงไปมูนจูนความหวานมันให้แทรกซึมเข้าสู่เมล็ดนำพาหม้อซึ้งตั้งเตาเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงช่วยกันซอยหั่นมะขามเทศเมื่อน้ำเดือดจึงนำพาถ้วยขนมไปนึ่งแล้วจึงเตรียมปั่นเนื้อมะขามเทศด้วยน้ำกะทิ

0: มาตอกใส่กะละมังก่อนจะคั้นบีบขยำด้วยใบเตย
1: เหตุผลที่เรานำไข่เป็ดมาคั้นกับใบเตยนะครับเนื่องจากว่าไข่เป็ดเนี่ยก็จะมีกลิ่นคาวอยู่หน่อยๆเนาะแล้วก็กลิ่นของใบเตยก็จะไปช่วยดับคาวและที่สำคัญจะทำให้เวลาที่เราคั้นเนี่ยไข่เป็ดมันจะได้แตกตัวออกได้ง่ายนี่คือเคล็ดลับครับน้องส้มนะครับจบทางด้านโภชนาการบอกว่าในพวกใบเตยใบตองเนี่ยมันจะมีสารกันบูดอยู่ในตัวเวลาที่เรานำมาคั้นกับไข่อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถนอมอาหารไปในตัว
2: ใช่
3: เก่งมากเลย
0: จากนั้นจึงเติมใส่คือน้ำตาลปี๊บคลุกขยำให้ละลายตามต่อได้คือน้ำกะทิตัดรสเค็มด้วยเกลือเล็กน้อยต่อจากนั้นจึงนำ3เกลือลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือกุ้งแห้งตามไปคือเนื้อมะขามเทศปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดตอนนี้ไส้หน้าเข็มก็เป็นอันเรียบร้อยสตางค์ช่วยผ่าแบ่งไว้คือมะขามเทศก่อนจะกรองรองไข่ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาเปิดหม้อซึ้งนำไข่ที่เตรียมไว้เติมหยอดใส่ในถ้วยขนมปล่อยนึ่งไปจนกว่าจะได้หน้าสังขยาใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีนะ

ครับในระหว่างรอมาสารต่อเตรียมตักข้าวเหนียวมูลใส่ใบตองตักไส้เค็มโปะลงหน้าเห็นชัดเจนว่าน่ากินจังเลยครับ

นี้ให้อารมณ์2แบบในส่วนไส้เค็มจะให้รสสัมผัสแบบเค็มปนหวานประสานความมันจากข้าวเหนียวอร่อยด้วยเนื้อกุ้งส่วนหน้าสังขยาบอกได้เลยครับว่ามีความนุ่มเนียนหวานมันอร่อยมากเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวมูลเนื้อมะขามเทศที่เป็นส่วนผสมก็น่าชมให้ความมันเป็นเมนูประยุกต์ที่สร้างสรรค์ช่วยต่อยอดให้มะขามเทศได้ดีเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับในภาวะโควิดแบบนี้เรายังไม่สามารถที่จะร่วมล้อมวงรับประทานอาหารมื้อเย็นกันได้นะครับสตางค์จึงต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะขามเทศเพชรโนนไทยสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: าพูดถึงอาหารจีนวัดจีนร้านค้าของคนจีนหรือแม้กระทั่งเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะเยาวราชก็คงจะเป็นหนึ่งในที่ที่ทั้งคุณผู้ชมแล้วก็ตัวพัชชัยเองต้องนึกถึงแน่ๆเลยใช่ไหมคะทั้งอาหารการกินผลไม้แล้วก็ขนมที่มีขายอยู่มากมายแทบจะทุกหัวมุมถนนแม้แต่ป้ายร้านค้าที่เป็นอักษรภาษาจีนก็มีกันอยู่เกือบทุกร้านในย่านเยาวราชเลยค่ะตั้งแต่ร้านทองวัดไปจนถึงร้านขายข้าวแกงก็ยังมีเลยนะคะและนี่แหละค่ะเป็นต้นต่อของความฉงนในวันนี้ว่าทำไมคนจีนจึงต้องอยู่ที่เยาวราชค่ะ
1: ก็คิดว่าเยาวราชมันเป็นย่านคนจีนด้วยกันคือถ้าอยู่ตรงนี้ก็เหมือนรู้สึกเหมือนอุ่นใจว่าเรามีพี่น้องอยู่ตรงนี้ก็จะดีกว่าที่แบบไปกระจัดกระจายกันอยู่อะค่ะเคยได้ยินมาว่าเขาย้ายมาจากที่หนึ่งอะแล้วเหมือนตรงนั้นเขาเอาที่คืนแล้วก็เลยย้ายมาอยู่แถวเนี้ยค่ะ
2: คือคิดว่าไอ้รุ่นแรกเนี่ยมันคงมีคนอพยพเข้ามาอยู่ก่อนนะฮะเพราะแล้วอีกอย่างนึงที่สังเกตได้นะก็คืออย่างท่าน้ำราชวงศ์นะฮะสำเพ็งอย่างเงี้ยก็คือการขนส่งอะไรที่มันสะดวกก็เริ่มต้นจากการค้าขายประมาณนั้นฮะ
3: เนี่ยคือว่าบรรพบุรุษของคนส่วนใหญ่จะมาตั้งหลักปักฐานอยู่นี้ก่อนแล้วพวกลูก

0: หลานเขาก็ต้องตามมา
1: เพื่อนแพรเขาอยู่ที่นี่เขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่กันที่มาที่ไปเราก็ไม่ทราบนะเราก็เกิดมาก็อยู่แถวนี้ก็เลยตั้งรกรากอยู่แถวนี้กัน
2: ปู่ย่าเขาก็มาจากเมืองจีนก็มาบุกเบิกที่นี่อ่ะ
3: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะเขาก็มาตั้งรกรากที่นี่นะคะขาย
4: เพราะว่าเยาวราชเป็นที่เมืองเจริญแล้วก็การกินก็มีทุกอย่างค่ะ
5: หลังสงครามโลกอ่ะเขาจะนั่งเรือสำเภาข้ามมาแล้วเขาก็เลยมาค้าขายที่นี่อะไรก็มีของคนจีนคุณพ่อของป้าเนี่ยก็มาจากเมืองจีนจริงๆเลย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการใครสงบแล้วก็ประชาอีกแล้วนะคะความสงบของสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องจีนเพราะฉะนั้นจะไปเริ่มต้นกันที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่นะคะเยาวราชค่ะและที่ประชายืนอยู่ตรงนี้ก็คือวงเวียนโอเดียนนะคะพัชชาจะไปเริ่มต้นการคลายสงวนกันที่ไหนดียังไม่บอกค่ะแต่ว่าให้ตามกันมาเลยค่ะ

เยาวราชนะคะมีเนื้อที่ถนนเริ่มต้นตั้งแต่วงเวียนโอเดียนถนนเจริญกรุงค่ะยาวไปจนถึงแยกวัดตึกหรือว่าบริเวณสะพานหันสะพานเหล็กมีระยะทางทั้งหมดประมาณ1กิโลเมตร2ข้างทางของถนนเยาวราชถูกรายล้อมไปด้วยร้านค้ามากมายเลยค่ะด้านข้างขนาบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ถนนเจริญกรุงนะคะถนนเยาวราชนี่ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าถนนมังกรโดยที่ส่วนหัวของมังกรเริ่มต้นที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณวงเวียนโอเดียนค่ะส่วนท้องของมังกรอยู่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและปลายหางของมังกรก็ไปจรดที่สุดถนนเยาวราชด้านสะพานเหล็กค่ะ

่ะคุณผู้ชมคะถ้ามาเยาวราชนะคะก็ต้องไม่พลาดเข้ามาที่นี่ค่ะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะซึ่งเป็นวัดสำคัญของย่านเยาวราชเลยค่ะแต่ว่าแพทได้ยินมานะคะว่าที่นี่ค่ะมีพระพุทธรูปองค์สำคัญนะคะซึ่งมีประวัติมายาวนานเลยค่ะก่อนอื่นเราเข้าไปสักการะกันก่อนดีกว่าค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากกราบหลวงพ่อทองคำแล้วนะคะก็ได้เวลาเริ่มต้นคลายฉงนกันแล้วค่ะและสถานที่แรกนะคะที่เราจะมาคลายฉงนกันเกี่ยวกับเรื่องจีนๆสัปดาห์นี้ค่ะอยู่ภายในวัดไตรมิตรนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเราไปคลายฉงนกันเลยค่ะพระชาเนี่ยมาถึงที่นี่เพราะความฉงนค่ะมีความสงสัยอยู่ว่าย่านเยาวราชที่พระชาผ่านไปผ่านมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะก็เห็นว่ามีอะไรมีความเป็นจีนเต็มไปหมดเลยแล้วก็คนจีนเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: ความฉงนคือทำไมคนจีนถึงจะต้องมาลงหลักปักฐานกันที่เยาวราชที่นี่เป็นถึงศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชทั้งทีต้องคลายฉงนในประชาได้แน่เลยค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆแล้วศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชเนี่ยนะคะก็อยากเล่าเรื่องราวนะคะของคนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยแต่ว่าเข้ามาตั้งหลักแหล่งจนเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญจนเฟื่องฟูทุกวันนี้ก็คือจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงยุคปัจจุบันนะคะก็จะมีตำนานชีวิตของท่านเจ้าสัวด้วยนะคะว่ามีความลำบากยากเข็นแค่ไหนนะคะกว่าจะได้ตั้งตัวจากเจ้าเสือพื้นมอนใบนะคะจนเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีธุรกิจนะคะจนรุ่งเรืองทุกวันนี้ได้นะคะก็คือสามารถชมได้ในศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชเลย
0: ค่ะแต่ว่าทำไมถึงต้องเป็นย่านนี้นะคะเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อยากจะทราบแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่า
1: ลองไปดูกันค่ะ

0: จะเห็นว่าเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศของเมืองจีนเลยนะคะย้อนอดีตกลับไปเมื่อประมาณ200ปีก่อนค่ะเป็นจุดกำเนิดที่คนจีนอพยพจากโคนทะเลนะคะโดยใช้เรือสำเภาเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็สำเพ็งเนี่ยเป็นตลาดสำเพ็งแห่งแรกนะคะในย่านนี้ที่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจจนรุ่งเรืองได้จนถึงทุกวันนี้นะคะอาชีพแรกที่คนจีนจะต้องทำเนี่ยถ้าใครไม่มีเงินเนี่ยเขาก็จะมาเป็นจับกังก่อน
1: จับกัง
0: ก็คือเป็นคนที่แบบว่าใช้ไม้คานี่แหละหาสิ่งของเนี่ยทำทุกอย่างสารพัดเลยน
1: ะ
0: จนสะสมเงินส่งกลับบ้านเกิดได้บางคนที่มีเงินทุนหน่อยก็จะไปเปิดร้านค้านะคะบางคนก็อาจจะไปประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรน
1: ะคะ
0: หรือว่าไปรับราชการนะคะในเมืองไทยเพราะว่าตอนนั้นแรงงานไทยมีน้อยนะคะรัชกาลที่1โปรดเกล้าให้คนจีนเนี่ยอพยพเข้ามานะคะในการก่อร่างสร้างเมืองนะคะ
1: แล้วนอกจากอาชีพที่ใช้แรงงานเป็นเกษตรกรหรือว่ารับราชการต่างๆแล้วยังมีอาชีพอะไรที่แบบขึ้นชื่อของชาวจีนอีกไหมคะ
0: ค่ะคนจีนเขาจะเก่งในเรื่องการพวกทำเย็บผ้า
1: ะ
0: นะคะเย็บปักถักร้อยนะคะหรือว่าทำพวกขุนจีนโคมจีนอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: จะมีพวกวัฒนธรรมจีนเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยด้วย
1: งานฝีมือต่างๆ
0: งานฝีมือค่ะ
1: อย่างภาพที่พัดเห็นหลายๆภาพข้างหลังตรงนี้ค่ะเหล่านี้นี่เป็นรูปโบราณจริงๆใช่ไหมคะ
0: เป็นภาพวาดจากที่วัดทองธรรมชาตินะคะอยู่แถวฝั่งธนเป็นภาพวิถีชีวิตของคนจีนในสมัยยุคต้นรัตนโกสินทร
1: ์ซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าประวัติศาสตร
0: ์
1: ไว้หลายอย่างเลย
0: ก็จะเห็นความผูกพันระหว่างคนไทยกับคนจีนด้วยบางคนที่มีการแต่งงานระหว่างคนไทยกับคนจีนละจนลูกหลานกลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีน
1: เกิดลูกครึ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือคนจีนเป็นคนไทยแล้วล่ะค่
0: ะ
1: ยังมีอะไรที่พัดแบบสนใจอีกหลายอย่างเลยแต่ว่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูต่อกันเลยดีกว่า
0: เดี๋ยวลองไปดูกัน
1: ค่ะอะไรเครื่องพันดินเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าเป็นของเรื่องชื่อเหมือนกัน
0: จริงๆแล้วเป็นสินค้าที่นำเข้าหลักของจีนเลยนะคะที่เข้ามาในเมืองไทย
1: อ๋อเป็นของที่ต้องเอาเข้ามาไม่ได้มาทำที่นี
0: ่ใช่เครื่องปั้นดินเผาเพราะคนจีนเก่งในเรื่องการทำพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเครื่องปั้นดินเผาไทยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึง
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ก้าวก่ายกัน
1: ค่ะแล้วสินค้าของจีนมีอะไรบ้างคะ
0: สินค้าจีนก็จะเป็นพวกอาหารนะคะพวกอาหารอย่างเช่นพวกเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้นะคะแล้วก็เป็นพวกถั่วลิสงเขานิยมทำพวกขนมกันในวันมงคลอย่างเช่นขนมจันอับเขาจะนำเข้าพวกถั่วลิสงถั่วเหลืองเนี่ยเข้ามาทำ
1: ก็เป็นของที่เอาเข้ามาเยอะแล้วอย่างเนี่ยค่ะภาพที่พัดเห็นข้างหลังอันนี้คือเป็นเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเหรอคะ
0: ค่ะเขาเรียกว่าเรือสำเภาหัวแดงเป็นเรือของชาวจีนแต้จิ๋ว
1: ค่ะที่หัวมีตาด้วยนะคะ
0: คือเป็นภาพของเรือสำเภาในยุคสมัยรัชกาลที่1ถึง3นะคะที่เห็นตานี่คือเป็นสัญลักษณ์เป็นหัวเรือของคนจีนแต้จิ๋วนั่นเองนะคะ
1: นี่เลยมีตาจริงๆบนเรือจริงๆด้วย
0: ที่เป็นสำนวนให้ดูตามาตาเรือ เรือก็มีตาม
1: าจากตรงนี้จริงๆก็น่ารักดีนะคะแล้วก็มีที่มาที่ไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามีอะไรน่าสนใจพัดได้ยินอยู่ตรงนี้นะคะ
0: เดี๋ยวไปดูบรรยากาศใต้เรือสำเภากัน
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นไง

0: อันนี้หน้าตาเป็นบรรยากาศจริงมากๆข้างบนมีเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวด้วย
1: ก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นที่อาศัยของคนจีนนะคะที่อพยพเข้ามาส่วนใต้ท้องเรือจะเป็นที่บรรทุกสินค้านะคะเขาใช้เวลาเดินทางกันเป็นเดือนเลยกว่าจะถึงเพราะต้องอาศัยแรงลมพัดพาเรือนะคะบางคนก็เสียชีวิตระหว่างทางนะคะ
0: ก็สมกับชื่อว่าล้อสำเภาใช่ไหมคะแต่ว่าคือเนี่ยถ้าอย่างเห็นในภาพอย่างเงี้ยก็คือเขาอยู่กันข้างบน
1: ใช่
0: ไหมคะแต่ว่าข้างล่างก็คือจะแบบ
1: สินค้าจะต้องเต็มมากกว่านี้ค่ะ
0: ค่ะไหนๆก็ออกเรือมาทั้งทีต้องให้คุ้มเต็มที่ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อกี้แบบแอบสังเกตเห็นว่าอ๋อนี่เริ่มแล้วค่ะก็คงไม่ง่ายนะสมัยแบบ
1: เขา
0: เป็นร้อยๆปี
1: บอกว่าคนจีนเขาจะพกฟักเขียวกับขนมเข่งเอาไว้ทานบนเรือ
0: เป็นอาหาร
1: ค่ะเป็นเสบียง
0: ค่ะเจ้าพี่คะพายุมาแล้วค่ะฉันต้องไปแล้วไปเตรียมต่อดีกว่าค่ะน่าสนใจอ่ะอันนี้คือพอเดินออกมาแล้วนี่คือเรือนี่คะ
1: ใช่หัวเรือเ

0: ที่เราเดินทางมาเมื่อกี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนน
2: ี้
0: เราอยู่เมืองไทยแล้วนะคะตอนนี
1: ้ถึงสยามประเทศแล้วค่ะแต่ว่านะคะคือเมื่อกี้เนี่ยเห็นถึงความลำบากของชาวจีนที่ขึ้นเรือสำเภาล้มมาจนถึงสยามแล้วที่เขามีจำนวนว่าเสือผืนหมอนใบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะ
0: คือคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยบางคนเขาไม่มีเงินเลยสักบาทเขามีแค่อุปกรณ์คือเสือกับหมอนเอาไว้นอน
1: คือมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันที่เมืองไทยแบบอย่างแท้ๆเลย
0: เขามาหาอุปกรณ์เอาดับหน้าก็คือไม้คานอาชีพแรกไงที่บอกว่าเป็นอาชีพจับกัง
1: ค่ะ
0: เป็นกรรมกร
1: แบบหางกันอยู่อย่าง
0: น
1: ี้
0: ใครที่มีเงินทุนหน่อยก็ไปเปิดร้านเป็นของตัวเองหรือมีพรรคพวกหรือมีพี่น้องหรือตัวเฮียหรือว่าพี่ใหญ่ค่ะที่คอยช่วยเหลือคนที่อพยพเข้ามา
1: ตัวเฮียนะคะ
0: ตัวเฮียก็ช่วยกัน
1: ใช่ข้างในยังพี่แอบเห็นว่ามีแบบมีคนแอบไม่ใช่คนด้วยเป็นหุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าข้างในเป็นอะไรคะ
0: ก็เป็นบรรยากาศตลาดสำเพ็งในยุคสมัยรัชกาลที่สาม
1: ค่ะค่ะ
0: ไปดูวิถีชีวิตกันว่าเป็นยังไง
1: บรรยากาศตรงนี้คือเริ่มน่าสนใจแล้วค่ะเพราะว่ามีร้านอะไรเต็มไปหมดเลยข้างหลังนี่มี
0: ข้างหลังมีร้านขายข้าวต้มกุ้ย
1: ข้าวต้มกุ้ย
0: ค่ะ
1: นะคะตรงนี้ก๋วยเตี๋ยว
0: ก๋วยเตี๋ยว
1: ค่ะอันนี้คืออะไรคะ
0: มีขนมจุ๋ยกล้วย
1: จุ๋ยกล้วย
0: ค่ะเป็นขนมถ้วยโบราณสมัยก่อนเขานิยมทานเพราะว่าราคาถูก
1: เป็นแป้ง
0: และอิ่มท้องเป็นแป้งโรยด้วยหัวไชโป๊ผัดเค็มหวาน
1: ค่ะแล้วก็ข้างนี้ก็มี
0: ก็เป็นพวกอาหารค่ะอย่างเช่นดอกไม้จีนนะคะชาจีนแล้วก็ผักดองหน่อไม้แห้ง
1: นะคะนี่คือสำเพ็ง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะมันเป็นยุคที่เริ่มต้นตรงลงหลักปักฐานของชาวจีนเลยป่ะคะ
0: ใช่เพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอันดับหนึ่งสามารถขนถ่ายสินค้าได้ง่ายนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยู่กันลักษณะเป็นกงสีก็คือการช่วยเหลือกันระหว่างเครือญาติ
1: คือมีอะไรก็แบ่งปันกันอยู่ใกล้ชิดกันเกิดขึ้นเป็นตลาดสำเพ็งเอ๊ะแต่มีความฉงนค่ะ
0: ค่ะ
1: ว่าทำไมถึงจะต้องเป็นเริ่มต้นจากตรงย่านสำเพ็งอะคะ
0: ย่านสำเพ็งเนี่ยเป็นย่านที่รัชกาลที่1นะคะถึงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้คนจีนมาตั้งหลักแหล่งอยู่แล้วก็ทำการค้าตั้งแต่ตอนนั้น อยู่กันจนถึงแบบรุ่นลูกรุ่นหลานเลย
1: ทุกวันนี้
0: จนทุกวันนี้นะคะแล้วก็เป็นย่านที่เขาเรียกเป็นจุดฮวงจุ้ยที่ดีด้วยนะคะ อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะ
1: ลงหลักปักฐานการค้ากันแล้วแต่ว่ารับรองว่าต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจอะไรกันต่อมาแน่นอนซึ่งยังจะมีเล่าให้ฟังต่อไปนะคะเห็นป้ายข้างบนว่าเขียนว่าห้างฮวดหลีตรงนี้คืออะไรคะ
0: ห้างฮวดหลีเนี่ยเป็นบริษัทส่งออกข้าวนะคะในยุคสมัยรัชกาลที่5คนจีนเนี่ยเขานำข้าวจากคนไทยนี่แหละเอาไปค้าขายต่อนะคะไปส่งออกยังต่างประเทศนะคะในยุคเฟื่องฟูทางด้านเศรษฐกิจนะคะ
1: ก็เริ่มเป็นพ่อค้าที่แบบส่งออกนำเข้ากันมาตั้งแต่ยุคร
0: องเท่าแก่หรือเจ้าสัวทุกวันนี้ได้นะคะเพราะธุรกิจนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าพัดยังเห็นมีอะไรตรงนั้นอีกเยอะเลยค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของถนนเยาวราชในยุคปี2500กันนะคะว่าเป็นยังไง
1: โอ้โหอันนี้คืออะไรคะ
0: อันนี้
1: ใหญ่มาก
0: คือถนนเยาวราชนะคะในยุคปี2500นะยุคที่เฟื่องฟูทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดเลย
1: ค่ะ
0: สามารถส่งออกภาษีร้านค้าเป็นอันดับต้นๆของประเทศ
1: ก็เห็นทั้งถนนเลยแต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งโน้นยังไงอธิบายนิดนึงได้ไหมคะ
0: หัวถนนเยาวราชจริงๆจะอยู่ตรงวงเวียนโอเดียนนะคะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของถนนเยาวราชเป็นหัวมังกรนั่นเอง
1: วงเวียนโอเดียนก็คือที่พัชชานะคะไปเริ่มต้นคลายฉงนกันมาเมื่อต้นรายการอยู่ฝั่งนู้น
0: ค่ะ
1: ส่วนฝั่งนี้คือ
0: ฝั่งนี้ก็คือเป็นเหมือนหางมังกรละเป็นปลายถนนถนนเยาวราชเนี่ยจะมี3ช่วงช่วงหัวมังกรนะคะตัวมังกรแล้วก็หางมังกร
1: ค่ะแต่ว่านอกจากถนนจำลองแล้วนะคะพัดยังเห็นมีภาพกิจกรรมจำลองอย่างอื่นอีกมีอะไรบ้างคะ
0: ก็จะมีอย่างเช่นภัตตาคารจีนนะคะที่เห็นนั่งโต๊ะจีนกันนะคะแล้วก็มีร้านทองนะคะมีโรงยิ้วนะคะแหล่งสถานบันเทิงต่างๆ
1: ค่ะแล้วมันแตกต่างจากยุคปัจจุบันไหมคะ
0: แตกต่างตรงที่อาคารบ้านช่องนะคะเปลี่ยนไปตรงแค่เริ่มมีร้านค้าเกิดขึ้นมากนะคะอย่างเช่นร้านอาหารเริ่มมีสองข้างทางละ จากถนนกว้างๆนะคะแบบถนนสี่เลนก็จะเหลือแค่สองเลน
1: อ้าวโถก็คือย่านการค้ามันเฟื่องฟูเหลือเก
0: ินเฟื่องฟูมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีแบบชาวต่างชาติเนี่ยค่ะเข้ามาหลังไหลมาซื้อของจับจ่ายซื้อของกันเยอะเลย
1: แล้วก็มีงิ้วทุกวันนี้ยังมีงิ้วอยู่ไหมคะ
0: งิ้วปัจจุบันเนี่ยมีเฉพาะเทศกาลสำคัญนะคะในวันตรุษจีนนะคะหรือว่างานมงคลต่างๆเนี่ยค่ะ

0: พัชชาค่ะเข้ามาที่นี่นะคะก่อนที่จะมาชมประวัติศาสตร์สิ่งแรกที่ได้ขึ้นไปคือไปสักการะหลวงพ่อทองคำค่ะซึ่งเอ๊ะแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นหลวงพ่อองค์นี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันกับเยาวราชบ้างอะคะ
1: ค่ะองค์หลวงพ่อทองคำที่จริงมีอายุเก่าแก่มา700ปีนะคะแล้วก็ได้มาอยู่ในชุมชนเนี่ยก็คือประมาณช่วงประมาณรัชกาลที่7ที่8ซึ่งตอนนั้นคนจีนเนี่ยเขาศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะคะแล้วก็นับถือพระพุทธทองคำองค์นี้มากใครที่มากราบไหว้บูชาก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ค่ะก็ยังมีรายละเอียดอีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวลองไปดูประวัติของท่านกันว่าเป็นยังไง

0: ็นนิทรรศการที่อลังการจริงๆค่ะจัดแสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการสร้างพระพุทธรูปทองคำนะคะซึ่งชื่อเดิมจริงๆแล้วชื่อพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
0: ค่ะสำหรับพระพุทธรูปองค์นี้นะคะที่มีความสวยงามขนาดนี้เป็นปางอะไรนะคะ
1: ปางมารวิชัย
0: ปางมารวิชัยนะคะแล้วก็พัดไม่ได้เห็นแค่ว่ามีแค่ประวัติอย่างเดียวแต่ว่ายังมีอย่างอื่นอีกส่วนจะแสดงทั้งหมดนี่เล่าเรื่องราวอะไร
1: จะเป็นเรื่องกรรมวิธีการหล่อพระพุทธรูปทองคำนะคะตั้งแต่การปั้นหุ่นนะคะการเข้าขี้ผึ้งนะคะการทำแม่พิมพ์รวมถึงการหล่อทองนะคะซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยหาดูได้ยากแล้วนะคะวิธีการทำแบบนี้ไม่ใช่แบบคนธรรมดาจะสร้างได้ต้องเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการนะคะแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรความเชื่อความศรัทธาของประชาชนเนี่ยร่วมกันก่อสร้างขึ้นนะคะ
0: พอทราบว่าสร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัยความฉงนเกิดทันทีค่ะตั้งแต่สมัยนู้นนะคะแล้วมาอยู่ที่วัดไตรมิตรได้ยังไงคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวจะมีเล่าเรื่องราวให้ฟังด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: ไปเลยค่ะ
0: ที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็หลังจากที่มีการสร้างในสมัยสุโขทัยใช่ไหมคะพอยุคหนึ่งสมัยอยุธยาคนไทยเองเนี่ยมีข้าศึกศัตรูเยอะ
0: ค่ะ
1: เช่นพม่าอย่างเงี้ยค่ะคนไทยจำเป็นต้องป้องกันข้าศึกศัตรูโดยการพอกปูนปิดทับทองเอาไว
0: ้คือก็ทราบดีว่าทองเนี่ยมีค่ามาก
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะต้องพรางนิดนึง
1: พรางโดยใช้ปูนพ่อแล้วก็ลงลักปิดทองทับอีกชั้นหนึ่งนะคะหลังจากนั้นต่อมาก็ปรากฏหลักฐานว่าได้ย้ายมาอยู่ที่วัดพระยาไก่รัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วพอย้ายมาอยู่วัดพญาไก่กลายเป็นวัดร้างนะคะบริษัทเอเชียทีเข้ามาขอสัมภาษณ์พื้นที
0: ่
1: เป็นโรงเลื่อยไม้ไม่มีใครดูแลต่อก็หลังจากนั้นเนี่ยทางวัดไตรมิตรได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่นี่นะคะ
0: ค่ะแต่ว่าเราทราบได้ยังไงอะคะว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นทองคำ
1: ค่ะก็ด้วยความบังเอิญค่ะพอตอนที่ย้ายมาอยู่วัดไตรมิตรแล้วนะคะไม่มีใครทราบเลยว่าเป็นทองคำซ่อนข้างใน
0: แม้ว่าจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ตามยังเป็นพระที่เป็นปูนอยู่เลย
1: หลังจากนั้นต่อมานะคะมีการสร้างวิหารขึ้นเสร็จสมบูรณ
0: ์
1: นะคะทางวัดได้ดำเนินการย้ายหลวงพ่อทองคำขึ้นไปปรากฏว่าเชือกกับร่องเนี่ยรับน้ำหนักหลวงพ่อไม่ไหวเพราะว่าน้ำหนักมากกว่า 5,500 กิโล
0: ค่ะ
1: เป็นปูนพอกด้วยใช่ไหมคะเชือกกับร่องก็ขาดนะคะทำให้ปูนเนี่ยร่วงลงพื้นและแตกออกนะคะแล้วพบว่าข้างในเนี่ยสามารถสกัดออกมาพอคนพบว่าเป็นทองคำแล้วก็ได้ลงบันทึกกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะคะ
0: ค่ะเป็นมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: เขาตีกลมๆว่าทอง1กิโลเท่ากับ1ล้านบาทถ้าเกิดทอง 5,500 กิโลอะค่ะก็คือ 5,500 ล้านบาท
0: ค่ะนอกจากมีคุณค่าทางด้านจิตใจประวัติศาสตร์แล้วก็แน่นอนนะคะเป็นที่เหนี่ยวทางด้านศาสนาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสถิติโลกด้วยนะคะวันนี้ค่ะพัชชาได้ข้อมูลมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับย่านเยาวราชค่ะที่มาที่ไปของการย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในเมืองไทยนะคะของชาวจีนค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนค่ะใจจริงก็อยากจะไปหาอาจารย์เผาทองเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่ามีข้อสงสัยอีกหลายอย่างเลยแต่ว่ามาเยาวราชทั้งทีค่ะจะให้กลับไปแบบท้องร้องไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอไปแวะทานอะไรนิดนึงค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะนี่ค่ะ

ท้องหิวแล้วล่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพระชาก็นั่งอยู่ในร้านอาหารชื่อดังของย่านเยาวราชเลยค่ะร้านนี้คือร้านหอยทอดเท็กซัสแล้วก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ือประชาสามารถแบบเดินตามกลิ่นเข้ามาได้เลยเพราะกลิ่นหอมมาจากซอยเลยมีเมนูเด็ดอะไรบ้างคะที่นี
1: ่ที่นี่ก็มีออนโลอ่ะออสวง
0: ค่ะ
1: หอยแมงผู้ทอดแล้วก็มี

0: สี่อย่าง
1: แต่ว่าเรามาคุยกันถึงร้านนี้ก่อนดีกว่าค่ะร้านหอยทอดเนี่ยคือพัดดูลักษณะสภาพร้านนี่คือออริจินอลมากนะคะเปิดมากี่ปีแล้วคะ
0: เปิดมาแล้ว75ปีแล้ว
1: ครอบครัวเนี่ย
0: เ
1: ปิดกิจการขายหอยทอดเนี่ย
0: ใช
1: ่75ปีแล้ว
0: 75ปีแล้ว
1: โอ้แต่ว่าสมัยก่อนคือไม่ใช่เป็นตึกแถวแบบนี้ใช
0: ่ไหมใช่มันเป็นตลาดตรงนี้ยังไม่สร้างตึกตรงนี้ยังไม่สร้างตึกเป็นตลาด
1: พระชายชิมไปคำหนึ่งแล้วค่ะแล้วผมก็บอกว่าเกินห้ามใจค่ะเดี๋ยวพระชายจะต้องกลับไปคลายสมุนกับอาจารย์เผ่าทองต่ออีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเว้นรับประทานหอยทอดให้เต็มที่ก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณป้า
0: ขอบคุณค่ะค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของก๋วยเตี๋ยวสันนิษฐานกันว่าก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยมีมาเมื่อประมาณสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นช่วงที่ไทยมีการติดต่อกับชาวต่างชาติมากมายและชาวจีนก็ได้นำเอาก๋วยเตี๋ยวเข้ามากินกันในเรือโดยต้มในน้ำซุปมีการใส่หมูใส่ผักและเครื่องปรุงเพื่อความอร่อยต่อมาได้การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยโดยในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคก๋วยเตี๋ยวเพื่อเป็นการช่วยให้เงินทุนหมุนเวียนในชาติมากยิ่งขึ้นจนมาถึงทุกวันนี้ก็มีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวให้มีความน่าสนใจหลากหลายยิ่งขึ้นและคนไทยก็ยังคงบริโภคก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวันอยู่

0: าจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ขึ้นมา7ชั้น8ชั้น9ชั้น
0: 6เองค่ะอาจารย์ที่นี่เป็นการบริหารร่างกายค่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นตึกเก่าหนูก็อยากเห็นวิวดีๆ
1: ฉันตายไปแล้วเธอจะมีใครๆฉงน
0: คือตึกเป็นตึกเก่าค่ะอาจารย์หนูเลยไม่มีลิฟต์บริการให้
1: มันสวยมากเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหมันชั้นอะไรก็ไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้ว
0: คือบังเอิญหนูเดินมาก่อนไงคะก็เลยแบบค่อยๆแวะทีละชั้นไม่เหนื่อยมากอาจารย์คะความฉงนของสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องจีนค่ะแล้วก็พอพัชชาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เห็นคนจีนเต็มเยาวราชแล้วค่ะ
2: ฮ
0: ะใช่นี่ฮาวงี้นะคะคือ
1: เห่าไปก็เห่ามา
0: ใช่ไหมคะคือสงสัยมากค่ะว่าก่อนที่จะมีย่านคนจีนยิ่งใหญ่ขนาดนี้อยู่ที่เยาวราชอย่างเงี้ยคนจีนเขาอพยพย้ายถิ่นกันมายังไงหรือแล้วทำไมถึงต้องเป็นที่ถนนนี้ที่เยาวราชล่ะคะ
1: คนจีนเนี่ยนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเราเรียกว่าคนจีนพ้นทะเล
0: จีนพ้นทะเล
1: จีนพ้นทะเลก็จะอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนแถวเหอหนานแถวกวางตุ้งแถวอะไรต่างๆแถบนั้นนะครับพื้นที่แถบนั้นจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ชายฝั่งทะเลตอนใต้ของประเทศจีน
0: ข้างนี้
1: ก็เหนือเวียดนามขึ้นไปซึ่งมันจะโดนพายุนะมีอุทกภัยวาตภัยบางทีก็แล้งต่อเนื่องกันยาวนานตรงนั้นอัตคัดขัดสนนะครับไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกับประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายลงมาเนี่ยตั้งแต่ตอนกลางลงมาก็ตามเนี่ยเราจะมีหลักฐานว่าคนจีนเนี่ยโดยเดินทางโดยเรือสำเภามาบางครั้งนะครับคนจีนก็อพยพมายังประเทศไทยของเราโดยเงื่อนไขของการเมืองนะครับเขาม
0: ี
1: การลี้ภัยการเมืองบางครั้งก็จะมีเงื่อนไขของศาสนานะครับการนับการห่วงห้ามไม่ให้นับถือศาสนาคริสต์อะไรต่างๆบางครั้งก็มีการอพยพมาด้วยเงื่อนไขของข้าวยากหมากแพงอะไรต่างๆเยอะมากเลยก็จะตั้งหลักแหล่งเนี่ยตั้งแต่ระยองจันทบุรีตราดนะย่านนั้นเป็นหย่อมใหญ่ตรงนั้นอ่ะอุดมสมบูรณ์มีป่าไม้สักเยอะปัจจุบันไม่เหลือไม้สักแล้วเพราะตัดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย
0: โตไม่ทันจริง
1: ๆโตไม่ทันคนจีนมาต่อเรือเป็นชุมชนตรงนั้นเป็นชุมชนต่อเรือนะครับคนจีนมาอยู่ตรงนั้นเป็นชุมชนใหญ่มากแล้วก็มีธรรมเนียมความเชื่อนะครับว่าคนจีนที่จะมาที่อยุธยาก็ดีหรือมากรุงเทพก็ดีเนี่ยเรือจะมาแวะจอดที่จันทบุรีก่อนถ้าขึ้นบกที่จันทบุรีก็ไม่ให้มาที่กรุงเทพ

0: อีกต่อไปเลยน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะไม่ย้อนมาที่จันทบุรีก็อยู่ที่จันทบุรีแล้วก็ถ้าเผื่อตัดสินใจมากรุงเทพก็ต้องมาตั้งหลักที่กรุงเทพจะย้อนกลับไปตั้งหลักที่จันทบุรีไม่ได้
1: ให้ลงหลักปักฐานที่เดียว
0: ที่เดียวถือว่าไม่เป็นมงคลเลยจะทำมาค้าไม่ขึ้นอายุจะสั้นจะอะไรต่าง
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกรุงแตกเห็นได้เลยสมเด็จพระเจ้าตากสินออกจากกรุงเทพมาตั้งหลักที่ชลบุรีแล้วจากนั้นไปปักหลักใหญ่อยู่ที่จันทบุรีเพราะว่าญาติพี่น้องคนจีนแซ่แต้จิ๋วเนี่ยอยู่ที่จันทบุรีก็เยอะ
1: ค่ะ
0: เป็นญาติพระเจ้าตากหมดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าชุมชนจีนเนี่ยอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพตรงพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะฮะมีชาวจีนอยู่อาศัยถ้าเราดูแผนที่เก่าครั้งกรุงธนบุรีเนี่ยตรงนั้นเป็นญาติหัวหน้าผู้นำชุมชนชาวจีนเลยเพราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่1ขึ้นครองราชสมบัติเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าฝั่งธนบุรีเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นที่ที่ห่วงจุ้ยไม่ดี1ก็คืออยู่ตรงโค้งแม่น้ำด้านซ้อท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยนานไปเข้าน้ำซ้อวังถล่มหมด อันที่1 อันที่2เนี่ยกรุงธนบุรีเนี่ยมีทั้ง2ฝากก็เป็นเมืองอกแตก
1: มีแม่น้ำผ่ากลาง
0: ใช่ถ้าพม่าจับมือกับเขมรพม่ามาจากทิศตะวันตกเขมรยกมาจากทิศตะวันออกมาเจอกันตรงแม่น้ำเจ้าพระยาตกเราตกน้ำหนีเลยเพราะฉะนั้นชัยภูมิไม่ดีให้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งท่านก็เลือกเอาฝั่งกรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเลือกเอาฝั่งกรุงเทพเนี่ยท่านก็บอกชุมชนชาวจีนที่เคยอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังทั้งหมด
1: เกาะรัตนโกสินทร์ตรงนี้
0: ใช
1: ่
0: ขยับไปนิดนึงก็แล้วกัน
1: ท่านจะ
0: ขยับไปนิดนึงก็มาอยู่ตรงแถวสำเพ็งนะฮะแถวสำเพ็งยังไม่ถึงเยาวราชอยู่สำเพ็งอยู่หัวเม็ดนะครับแถววัดจักรวรรดิราชาวาสมหาวิหารนั่นแหละวัดจักรวรรดิง่ายๆเลยเนี่ยนะครับบอกแท็กซี่ไปวัดจักรวรรดิตรงนั้นเป็นย่านชุมชนชาวจีนย่านแรกของกรุงรัตนโกสินทร
1: ์ก็อยู่ติดข้างๆกันเลย
0: ก็ข้างวังต้องเรียนว่าคนจีนเชื้อชาติจีนชาวจีนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เป็นชาวที่ใกล้ชิดกับคนไทยที่สุดสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับที่เกาะอยุธยาเนี่ยการตั้งบ้านเรือนอยู่ในเกาะอยุธยาเนี่ยมีชาติเดียวที่ได้รับอนุญาตคือเชื้อชาติจีน
1: ภายในเกาะ
0: ภายในเกาะ
1: ถ้าเป็นชนชาติอื่น
0: อาหรับ
1: โปรตุเกส
0: อิหร่านโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสอยู่นอกเกาะอยุธยาหมด
1: ให้อยู่รอบนอกทั้งหมด
0: รอบนอกหมดเชื้อชาติจีนเป็นชาติเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจากพระมหากษัตริย
1: ์
0: นะฮะให้อยู่ใกล้ชิดเพราะฉะนั้นตรงสำเพ็งเนี่ยนะครับพาหุรัตเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นย่านที่คนจีนอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังมากมากเหลือเกิน
1: ค่ะ

0: ัดเกิดความสงสัยค่ะว่าคนจีนเนี่ยพออพยพย้ายมาอยู่ข้างๆวังแล้วเนี่ยนะคะตรงแถวพหุรัฐสำเพ็งเนี่ยชื่อเหล่านี้เนี่ยเป็นชื่อย่านเดิมหรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นมาหลังจากคนเหล่านี้ย้ายมาอยู่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าบางทีมันจะเกิดขึ้นสมัยที่คนเข้ามาอยู่แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นชื่อพื้นเมืองอย่างเช่นวัดเบญจมบพิตรเนี่ยก่อนที่จะตั้งชื่อว่าวัดเบญจมบพิตรตรงนั้นเรียกว่าย่านไส้ทอง
0: บ้านใส่ทอง
1: ก็คนละชื่อเพราะว่ามันอยู่ปลายนาละ
0: นะฮะไม่ค่อยมีคนสนใจให้ความสำคัญเท่าไหร่
1: เพราะฉะนั้นตรงที่เราเรียกชื่อว่าสำเพ็งเนี่ยเราก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากทางสามแพร่ง
0: ทางสามแพร่ง
1: แล้วก็พูดไม่ชัดสามแพร่งนะฮะ
0: บางที
1: สำเพ็งสามกับซำกับซาเนี่ยมันใกล้เคียงกันซาก็แปลว่าสามนะฮะในภาษาแต้จิ๋วนะฮะเพราะฉะนั้นสำเพ็งหรือสำเพ็งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นทางสามแพร่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานยังไม่มีใครฟัน
0: ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นการกร่อนคำมาจนกลายเป็นคำว่าสำเพ็งจนถึงยุคนี้นะคะอาจารย์คะนั่นคือย้ายออกมาอยู่ตรงสำเพ็งแต่ว่าเยาวราชก็ยังไกลออกมาอีกแล้วทำไมท้ายที่สุดแล้วคนจีนถึงได้มาเจริญรุ่งเรืองกันอยู่ในย่านเยาวราชนี่ล่ะ
1: อย่าลืมว่าพหุรัฐสำเพ็งเนี่ยด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าติดถนนคำว่าติดถนนในที่นี้เนี่ยคือเรือ
0: ติดทางสัญจร
1: ติดทางสัญจรคมนาคมสัญจรเรือเนี่ยเป็นพาหนะที่สำคัญแม่น้ำลำคลองคือถนนใหญ
0: ่
1: ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทางที่เป็นหัวใจในสมัยนั้นถนนไม่มีความหมายถนนเยาวราชทั้งสายเนี่ยนะฮะพัฒนามาจากทางเดินเท้า
0: ทางเดิน
1: ทางเดินเท้าทางม้าเดินแล้วจากนั้นก็ค่อยใหญ่ขึ้นกลายเป็นทางเกวียนแล้วจากนั้นก็จะเห็นว่าพัฒนาขึ้นเป็นถนนเยาวราชมันถึงได้ไม่ตรงส่วนคนจีนเมื่อตั้งถิ่นฐานใหญ่ขึ้นออกลูกออกหลานมากขึ้นก็ต้องมีความจำเป็นที่จะอยู่ริมน้ำมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถัดออกมาก็เป็นย่านเยาวราชยืดไปหมดเลยเราจะเห็นว่าถ้าด้านหลังของถนนเยาวราชเข้าไปเนี่ยนะเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมด
0: คือขนาบไปเลย
1: ขนาบไปเลยเยาวราชแล้วก็ย่านราชวงศ์ที่เราเรียกว่าย
0: าวไปถึง
1: ย่านราชวงศ์ย่านราชวงศ์เนี่ยชิดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดตรงนี้เป็นย่านคนจีน
0: พาได้มีโอกาสไปดูที่ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชมาแล้วก็ได้เห็นว่าค่ะก็คือแต่ละคนก็พกมากันน้อยนิดแค่นั้นค
1: ่
0: ะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นว่ามันมีความเป็นชนชาติของจีนนะคะอย่างเข้มข้นอยู่ในย่านเยาวราชอย่างนี้สิ่งที่มีความเป็นจีนในด้านต่างๆมันมีอะไรเป็นหลักๆบ้างคะอาจารย
1: ์คนจีนเมื่อเรามาอยู่ในย่านเยาวราชเนี่ยนะฮะเขายังอยู่กันเป็นแบบชุมชน
0: ค่ะ
1: สมัยนั้นคืออยู่กันเป็นชุมชนเลยมีการแต่งงานในหมู่คนจีนด้วยกัน
0: ค่ะ
1: นะครับยังมีการแต่งงานแบบคลุมถุงชน
0: ค่ะ
1: นะฮะขนบธรรมเนียมประเพณีก็ดีบ้านเรือนเนี่ยนะครับเรามีบ้านของตระกูลโปก็เป็นบ้านแบบบ้านจีนแท
0: ้ๆหน้าตาเป็นไงคะอาจารย์
1: คือบ้านจีนแท้ๆเนี่ยก็คือมีลักษณะนะครับเราเดินเข้าไปปั๊บเราจะเจอซุ้มประตูนะครับแล้วก็เดินเข้าไปหน่อยนึงก็จะเป็นลาน
0: ติดพื้นใช่มั้ยคะ
1: นะฮะลานเนี่ยแล้วก็จะมีตึก2ชั้นซ้ายขวาแล้วก็มีตึกขวางหน้าแล้วก็เดินซ้ายขวา2ข้างแล้วก็เหมือนตัวกอไก่แล้วก็มีขวางกลางนะครับเดินทะลุเข้าไปด้านในของบ้านขวางกลางเนี่ยก็จะมีบ้านซ้ายขวาแล้วก็มีลานอีกพวกนี้ก็จะมีลานหมดลานเหล่านี้เนี่ยก็จะใช้เป็นที่ชุมนุมของตระกูลต่างๆลักษณะบ้านเรือนนี่ยังเหมือนเดิมข้าวของเครื่องใช้ยังเอามาจากเมืองจีนหม้อหายตะไลป้าดอะไรต่างๆนะครับรวมไปจนถึงวิถีชีวิตการแต่งกายอาหารการกินเนี่ยนะฮะ
0: เขากินอะไรกัน
1: ก็ยังอาหารการกินก็ยังทานอาหารจีนนอกจากนั้นนะครับคติความเชื่อเรายังมีการนับถือเทพเจ้าต่างๆตลอดเส้นเยาวราชนี่มีศาลเจ้าตั้ง 10-20 แห่งนะเยอะมากเลยศาลเจ้าจีนรวมไปจนถึงเอนเตอร์เทนต่างๆนะครับเช่นผู้ชายเองก็ต้องมีโรงน้ำชาโรงน้ำชาเสร็จไปดื่มชากันเจี๊ยจิ๋วก็กินเหล้านิดหน่อย
0: เหม
1: ือนหนังจีนเหมือนกัน
0: เก้าอี้แบบ
1: มีจีนมีทุกอย่างจะจิ้วเสร็จทานน้ำทานเหล้ากันเสร็จแล้วต้องไปแล้วหาไปเที่ยวผู้หญิงหยำฉาที่นี่หยำฉาที่นี่ก็แขวนโคมไว้ให้เป็นที่รู้กันนะฮะมีผู้หญิงโคมเขียว เป็นซ่องไฮโซก็ต้องมีห้อยโคมเขียว
0: โคมเขียวเป็นที่มาของศัพท์เฉพาะ
1: ศัพท์เฉพาะนะบางทีบอกไปไหนไปเที่ยวสวรรค์ชั้น7ตรงนี้หัวมุมถนนเยาวราชเลยเนี่ยแล่นเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเจอที่เรียกว่าตึกสูงที่สุดของกรุงเทพตอนนั้น
0: ค่ะ
1: คือตึก7ชั้น
0: 7ชั้นนี่คือสูงที่สุดแล้วและอยู่ในย่านเยาวราชด้วย
1: เราเรียกว่าก็เรียกว่าไปสวรรค์ชั้น7
0: ค่ะมีอะไรที่สวรรค์ชั้น7คะ
1: ก็คงมีหยำฉ่านั่นแหละ
0: 7ชั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
1: ก็เดินหมดแรงอ่ะค่ะเดินไปถึงคงไปทำอะไรนอนแบบนอนแบบ
0: นะอาจารย์คะนี่แค่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะว่าได้รู้แล้วนะคะว่าคนจีนมาสร้างชุมชนรวมตัวกันอยู่ย่านสำเพ็งแล้วก็เยาวราชยังไงก็คือสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแต่ว่านี่แค่เพิ่งมาหอบเสื้อผืนหมอนใบกันมาอยู่ที่นี่เองค่ะยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยกว่าจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองในยุคปัจจุบันนี้นะคะแต่เดี๋ยวพักก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคลายฉงนเรื่องคนจีนกันต่อค่ะ
1: ยินดีครับ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของเหลาเหลาหรืออาหารเหลาที่เราเคยได้ยินกันแท้จริงแล้วเพี้ยนมาจากคำว่าเหลาในภาษาจีนแต้จิ๋วที่แปลว่าภัตตาคารอาหารเหลาจริงๆจึงได้แก่อาหารจีนที่มีราคาแพงตามร้านอาหารหรูๆภัตตาคารจีนหรือห้องอาหารของโรงแรมซึ่งมักจะคัดสรรอาหารเป็นอย่างดีเช่นหูฉลามน้ำแดงขาหมูที่คัดพิเศษเป็ดปักกิ่งหมูหันหรืออาหาร

หายากที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นต้นแต่ในปัจจุบันได้มีการนำอาหารเหลามาไว้ตามร้านอาหารธรรมดาตลอดจนร้านอาหารริมทางทำให้คำจำกัดความของอาหารเหลาเปลี่ยนไปไม่ได้มีเฉพาะในภัตตาคารหรูแต่เพียงอย่างเดียวและนี่คือที่มาของคำว่าเหลาที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้

0: กันต่อค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องจีนๆนะคะที่นั่งคุยกันกับอาจารย์อยู่ตรงนี้นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ทองคำค่ะซึ่งอยู่ชั้นบนของนี่นะคะ
1: ชั้น6ของห้างตั้งโต๊ะกัง
0: ซึ่งเป็นกิจการร้านทองที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังเปิดกิจการอยู่ในยอราช
1: วันนี้ลิฟต์เสียเดินขึ้นมา6ชั้น
0: ออกกำลังกายค่ะอาจารย
1: ์โอ้โหใครจะไปนึกว่าตึก6ชั้นโบราณนี่มันจะสูงขนาดนี
0: ้กว่าจะได้ของที่มีค่ามาต้องพยายามค่ะอาจารย์หนูพูดเลยค่ะว่าหนูจมูกบานตอนเดินขึ้นมา แต่ว่าค่ะพอพูดถึงย่านเยาวราชเนี่ยนอกจากพูดถึงชาวจีนแล้วสิ่งที่เรานึกมาถัดมาก็คือห้างทองค่ะอาจารย์ทำไมต้องเป็นคนจีนคะที่เป็นเจ้าของห้างทองเขาชอบขายทองกันจังเลยค่ะแล้วที่มาของชื่อถนนสายทองคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะ
1: คนจีนเนี่ยนะครับพอมาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่แถวราชวงศ์เยาวราชสำเพ็งพารุรัตน์อะไรต่างๆไล่ลงมาแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าเขามาจากจีนเนี่ยมันเป็นที่แร้นแค้น
0: ค่ะค่ะ
1: เขาบอกว่าแผ่นดินไทยเนี่ยนะเอาอะไรจิ้มลงไปเนี่ยมันงอกมาหมด
0: อุดมสมบูรณ์มากอ
1: ุดมสมบูรณ์มากเหลือเกินน้ำท่าดีเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมาลงหลักปักฐานที่นี
0: ่
1: ทำมาหากินมีสตังค
0: ์
1: คนความเชื่อมั่นในเรื่องธนบัตรหรือเงินตราเนี่ย
0: สมัยนั้นมีเหรียญกระสาบกับ
1: มีแล้ว
0: มี
1: เหร
0: ีย
1: ญกระสาบแล้วแล้วมีเงินพดด้วงแล้วมีเงินเบี้ยแล้วมีเงินธนบัตรใช้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับความเชื่อมั่นในเรื่องของเราทำมาค้าขายได้
0: เงินตราเรื่องเงินตราม
1: าแลกเป็นกระดาษธนบัตรคือกระดาษคนสมัยนั้นบอกเอ๊ะเราได้เงินมาเยอะแยะแต่กลายเป็นกระดาษเนี่ยมันจะมีค่าเหรอไฟไหม้ก็หายหมดปลวกกินก็หมดตกน้ำก็เปื่อยหมด
0: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่มีค่าในสมัยนั้นสองสิ่งที่มีค่าคือเงินกับทองเงินก็คือซิลเวอร
0: ์ที่เป็นธาตุเงิน
1: ใช
0: ่
1: ทองก็คือโกลเด้นธาตุที่เป็นธาตุ
0: ทอง
1: แต่จะไม่มีธาตุไหนที่มีค่าเท่ากับธาตุทอง
0: ถือว่าตอนนั้นคืออยู่ในแบบระดับสูงสุดเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนมาการเป็นการเก็บทองก็เก็บทองแท่งนะเก็บทองแท่งเสร็จผมก็รวยอ่ะมีทองแท่งเยอะแล้วเอามาทำรูปพรรณก็เริ่มใส่ทองรูปพรรณอ่ะก็เลยกำเนิดร้านทำทองรูปพรรณควบคู่ไปกับร้านขายทองคำแท่ง
0: แล้วก็เป็นงานฝีมือที่คนจีนทำด้วยแล้วถนนชื่อถนนสายทองคำเนี่ยค
1: ่
0: ะมันมีที่มาที่ไปยังไงอ่ะ
1: ก็ในที่สุดเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนั้นก็เปิดร้านนี้ก็เปิดร้านนั้นก็เปิดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาคล้ายๆกับว่าใครอยากได้ทอง
0: ค่ะต้องมาที่นี
1: ่ต้องมาที่ถนนเยาวราชใช
0: ่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าพระชาลงไปยืนอยู่กลางถนนเยาวราชค่ะมองไปเนี่ยก็จะเห็น
1: แต่สีเดียวกันหมด
0: ใช่เป็นสีที่เห็นเยอะมากที่สุดคือสีแดงสีแดงมีความผูกพันกับชาวจีนยังไงคะอาจารย์
1: คนจีนก็ถือว่าสีแดงเป็นสีมงคล
0: สีมงคล
1: สีมงคลงานมงคลทั้งหลายวันเกิดก็ดีงานแต่งงานก็ดีเฉลิมฉลองอะไรก็ดีต้องใช้แต่สีแดงกับสีทองเป็นสีของพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวเลยส่วนตายแล้วเนี่ยใช้สีน้ำเงินอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: สีน้ำเงินเหรอ
1: น้ำเงินฮะจะเห็นว่าโคมกระดาษของเขาเนี่ยห้อยบ้านเนี่ยนะอันนี้สีน้ำเงินก็เป็นสีไม่เป็นมงคลกับคนจีน
0: ค่ะก็คนจีนก็จะมีความเชื่อเรื่องสี
1: อย่างมาก
0: ค่ะอย่างไหว้เจ้านี่ทุกอย่างต้องแดงหมด
1: ทองเป็นความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองความสืบทอดความต่อเนื่องความไม่สิ้นสุด
0: ค่ะ
1: นี่ทั้งนั้นเลย
0: นะคะก็เป็นความเชื่อที่ยังอยู่มานานและเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะแต่ว่าถ้านอกจากเรื่องของชุมชนที่เป็นชาวบ้านที่อยู่อาศัยกันอยู่ที่นี่นะคะ
1: โอ้พวกนี้อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารยาวนานมาตั้งแต่สม
0: ั
1: ยอยุธยามาจนถึงพระเจ้าตากมาจนถึงรัชกาลที่1จนถึงปัจจุบัน
0: จนถึงปัจจุบันซึ่งอาจารย์ก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่เบรกที่แล้วแล้วนะคะว่ามีเฉพาะชนชาติจีนเท่านั้นแหละมีแต่ชาวจีนเท่านั้นแหละที่สามารถจะได้อาศัยอยู่ในเกาะตั้งแต่อยุธยาแล้วถ้าเป็นชนชาติอื่นอยู่นอกใช่ไหมคะ

0: ความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์นะคะกับชาวจีนยังมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆตั้งแต่แบบสมัยก่อนจนมาถึงยุคนี้มีอะไรที่มีความโดดเด่นออกมาบ้างคะอาจารย
1: ์สถาบันพระมหากษัตริย์กับจีนเนี่ยนะ
0: คะ
1: ต้องบอกว่าพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีเนี่ยนะมีไม่ใช่แค่มีความผูกพันนะ
0: คร
1: ับอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมทำงานวิจัยเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระมหากษัตริย์เนี่ยสายเลือดจีน
0: ใน
1: สายเลือดสายเลือดสายโลหิตเนี่ยจีนเนี่ยในสถาบันพระมหากษัตริย์ของพระราชวงศ์จักรีรัชกาลที่หนึ่งนะรัชกาลที่หนึ่งของเราพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยนะครับพ่อเป็นไทยแม่เป็นจีน
0: ลูกครึ่งจีน
1: พ่อเป็นไทยแม่เป็นจีนแม่ไม่ใช่ลูกครึ่งเป็นลูกจีนพ่อก็คือสมเด็จพระบรมราชชนกนะครับทองดีได้แต่งงานกับคุณนายดาวเรือง
0: ค
1: ุณนายดาวเรืองหรือคุณนายหยกเนี่ยเป็นลูกจีนแท้ๆ
0: เป็นคนจีนแท้ๆเลย
1: อพยพมาพ่อแม่ของคุณนายหยกคุณนายดาวเรืองเนี่ยอพยพมาจากเมืองจีนเป็นแต้จิ๋วแง่แง่นะครับแต่งงานกันถามว่ารัชกาลที่1เป็นลูกครึ่งไหม
0: ก็ต้องเป็นลูกครึ่งจีนแน่นอน
1: รัชกาลที่1ก็คือครึ่งไทยครึ่งจีนส่วนพระมเหสีรัชกาลที่1ก็คือสมเด็จพระอมรินทร
0: ์
1: สมเด็จพระอมรินทร์เนี่ยมาจากอัมพวา
0: อัมพวา
1: อัมพวาะพ่อเป็นจีนแม่เป็นไทย
0: ลูกครึ่งอีกเหมือนกัน
1: เออลูกครึ่งแต่งงานกันออกมาเป็นลูกเป็นรัชกาลที่2
0: เป็นลูกครึ่งนะคะ
1: รัชกาลที่2ก็ต้องครึ่งสิจริงมั้ยรัชกาลที่2เนี่ยมีเจ้าจอมเป็นจีนก็มีเช่นเจ้าจอมบรรดาอัมพาเจ้าจอมบรรดาอัมพาเนี่ยรัชกาลที่2รักมากเลยแต่งกลอนให้เจ้าจอมบรรดาอัมพาสายหยุดพุทธจีบจีน
0: จีนแน่
1: จีนแน่พุทธจีบจีนเจ้ามีศิลเพราะเป็นลูกพ่อค้าพี่มีศักดิ์เพราะเป็นลูกพระมหากษัตริย์สายหยุดพุทธจีบจีนเจ้ามีศิลพี่มีศักดิ์คนทั้งวังเขาชังเจ้านักเพราะอิจฉาว่าอยู่นี่รวยแต่พี่รักเจ้าคนเดียวคิดดูสิโรแมนติกแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกสายในพระราชวงศ์จักรีนี่สรุปเลยนะเพรา
0: ะ
1: มีเลือดจีนผสมมาจนถึงรัชกาลที่8เนี่ยนะครับคนจีนอยู่ย่านสำเพ็งเยอะแยะมากเลยท่านประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านไปเรียนท่านโตที่นั่นเรียนหนังสือที่นั่นเวลากลับมาเยี่ยมเมืองไทยทีนึงคนจีนก็กราบบังคมทูลให้เชิญเสด็จนะฮะมาที่สำเพ็งตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่8เสด็จนะสมเด็จย่าสมเด็จพระพี่นางพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท
0: ั้
1: ง4พระองค์เนี่ยเสด็จหมดเลย
0: พร้อมกัน
1: มาย่านสำเพ็งพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จอยู่หัวเนี่ยท่านทรงเขียนบันทึกเอาไว้เลยบอกว่าข้าพเจ้าปลื้มใจมากเลยนะเวลาที่เดินผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับบนพื้นเนี่ยก็จะเห็นชาวจีนบางคนวิ่งมาเอามือตะครุบพื้นทรายที่อยู่ตรงรอยเท้าเนี่ยแล้วก็กอบทรายตรงนั้นใส่ผ้าขับผ้าเช็ดหน้าสีขาวแล้วก็ผูกห่อเอาไปถามก็ได้ความว่าจะเอากลับไปบูชาเพราะเป็นรอยเท้าของพระมหากษัตริย์เรานึกถึงซิว่าเขาเนี่ยต่างชาติต่างภาษามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเขาได้กินได้อยู่ได้พึ่งพาได้เจริญงอกงามเขาก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นสิ่งที่เยาวราชคนจีนที่เยาวราชเนี่ยผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาจนทุกวันนี้นะทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวอาจจะเจริญพระชนพรรษาสูงไม่ได้เสด็จด้วยพระองค์เองแล้วก็ยังมีตัวแทนสมเด็จพระเทพรัตน์ก
0: ็
1: ทรงสานต่อก็ยังเสด็จพระดำเนินที่เยาวราชในเทศกาลสำคัญจะเป็นตรุษจีนจะเป็นอะไรต่างๆก็ยังเสด็จพระดำเนินมาในบางครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อก่อนทรงพระประชวรก็เสด็จมาย่านเยาวราชฉลองพระองค์แดงทั้งสองพระองค์เลยน
0: ะ
1: แดงเถือกเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นสีมงคลก็ฉลองพระองค์ให้เป็นเกียรติกับคนจีนในย่านนี
0: ้
1: เราจะเห็นวงเวียนที่มีซุ้มประตูนะก็เป็นเงินที่พี่น้องชาวจีนเนี่ยตั้ง50ตระกูลแซ่50กว่าตระกูลแซ่ลงเงินช่วยกันสร้างถวาย
0: ถวายค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเครื่องยืนยันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับพี่น้องชาวจีนที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยแยกห่างออกจากกันเลยแล้วก็เป็นสถาบันที่เป็นสถาบันและเป็นองค์กรที่มันผูกพันแล้วก็พึ่งพาซึ่งกันและกัน
0: และที่สำคัญก็คือชาวจีนก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์กษัตริย
1: ์
0: มาโดยตลอดนะคะ
1: เขาก็จะเรียกว่าเป็นฮ่องเต้ของเขาเลยแหละนะคะ
0: ในดินแดนนี้แหละ
1: ในดินแดนนี้
0: นะคะแต่ว่าค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์พระชาต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยค่ะที่

0: คยรู้มาก่อนนั่นเองที่ก็ตัวเองก็มีเชื้อจีนนะอาจารย์เราเองนะคะที่เป็นลูกครึ่งจีนก็รู้สึกว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็รู้สึกว่าอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ด้วยความรู้สึกรักประเทศไทยเหมือนกับชาวไทยทุกๆคนเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้คลายฉงนจุดเริ่มต้นเล็กๆเองนะคะว่าทำไมเยาวราชจะต้องเป็นคนจีนเท่านั้นได้รู้เรื่องราวยาวนานต่อมาค่ะก็ทำให้ได้เกร็ดความรู้เพิ่มไปอีกหลายสาขาเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะได้คลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องจีนๆไปแล้วค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามกันใหม่ในรายการคลายฉงนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพัชชาแล้วก็อาจารย์ผาทองต้องขอลาไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ปากเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปากกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่ไม่มีอยู่กับเชิญ
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของคุณเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: พอมันแตกเลย

ความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมในไหนเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวรรณโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่จะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง

0: มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
1: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
1: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
2: จะรอครับ
1: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
0: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
1: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ไงติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
0: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
1: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
0: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
0: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

วัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ทานฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขนส่งสาธารณะที่หลากหลายนะครับแต่ก็ปฏิเสธได้ยากว่ารถเมย์คือขนส่งมวลชนที่อยู่กับเรามานานที่สุดนานกว่าร้อยปีแล้วครับวันนี้ผมจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันว่ารถเมย์มีที่มาอย่างไรแล้วก็ความผูกพันอะไรบ้างที่เราคนกรุงเทพมีกับรถเมย์อีกทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ระบบรางจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนกรุงเทพรถเมย์ยังจะมีความสำคัญอยู่มากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันครับกรุงเทพในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเขตเมืองเองก็ไม่ได้มีความกว้างอะไรมากมาย

0: ผู้คนก็ไม่ได้อาศัยอยู่กันเยอะแยะในสมัยนี้นะครับการเดินทางในสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ก็จะใช้การเดินเท้าเป็นหลักแล้วก็ใช้การสัญจรทางน้ำโดยเรือนะฮะในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ทำมาค้าขายครับ
1: ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งบันทึกเอาไว้ว่าในกรุงเทพมันคือที่ราบนะครับที่ประกอบด้วยสวนผลไม้มีทุ่งนาบางส่วนให้เข้าใจนะครับว่าไม่มีใครนึกภาพเลยว่าถนนเนี่ยมันเป็นยังไงถนนเส้นแรกเลยที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเริ่มมีชาวตะวันตกก็คือฝรั่งเนี่ยเข้ามาละชาวตะวันตกทั้งหลายเขาก็ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลถึงในหลวงรัชกาลที่4ว่าอยากจะเห็นในบางกอกเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีถนนสักเส้นหนึ่งให้พวกเขาได้เดินได้อาบแดดแล้วก็นั่งรถม้า
0: ในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็มีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมขึ้นนะครับเพื่อขยายเมืองออกมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการตัดถนนเจริญกรุงที่นอกจากจะตัดขึ้นเพื่อให้ฝรั่งได้ขี่ม้าได้ใช้งานแล้วก็ยังเป็นถนนที่ขยายเมืองออกไปทางทิศใต้พอต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านก็ได้ตัดถนนราชดำเนินเป็นถนนที่ตัดออกมาจากเขตเมืองเก่านะฮะออกไปทางทิศเหนือแล้วก็ยังมีการตัดถนนขึ้นอีกหลายเส้นถึงตอนนั้นนะครับคนในพระนครก็มีพาหนะที่หลากหลายเพื่อใช้ในการเดินทางมากขึ้นครับ
1: พอมาถึงจุดที่บางกอกหรือกรุงเทพในวันนั้นเริ่มมีผู้คนเริ่มที่จะต้องเดินทางก็เริ่มมีความคิดที่สับสมัยใหม่ที่เรียกว่าขนส่งมวลชนถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mass transit
2: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยที่ใช้ระบบรางขนส่งนะฮะเราก็ใช้รถรางขนส่งระบบรางแต่ว่าใช้กำลังม้าก็มาเป็นรถรางไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการเดินรถนะคะก็พัฒนามากเพราะว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียด้วยซ้ำไปที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการเดินรถรางนะคะแต่ว่ารถยนต์ที่เป็นการขนส่งมวลชนเนี่ยก็เริ่มทำราวๆ 2,450 กว่าทศวรรษนั้นนะคะ
1: บุคคลที่เราต้องถือว่าให้กำเนิดหรือว่าคิดมีวิสัยทัศน์เรื่องนี้เนี่ยต้องยกให้นายเลิศเศรษฐบุตร

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ปาร์คนายเลิศนะครับและบ้านหลังนี้เองก่อนหน้าก็เป็นที่พักของนายเลิศเศรษฐบุตรหรือว่าพญาภักดีนรเศรษฐ์นะครับนายเลิศเกิดสมัยต้นรัชกาลที่5ชื่อของนายเลิศเองนะครับจะมีคำสร้อยว่าเลิศสมันเตาซึ่งแปลงมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าดีเลิศหรือดีเหนือใครนะครับซึ่งคำนี้ครับก็เป็นที่มาของคำว่าเลิศสมันแตนไงครับ
1: ท่านเองก็เป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็ทำงานอยู่กับชาวตะวันตกเป็นคนเก่งทำธุรกิจกับฝรั่งทำกิจการตั้งแต่เรื่องของที่ดินโรงแรมแกเป็นคนเอาน้ำแข็งใส่เรือจากสิงคโปร์นะมาขายในบาร์ที่ขายให้กับฝรั่งแกเป็นคนที่เริ่มเอาม้ามาให้เช่า
0: ส่วนในเรื่องของกิจการรถเมย์นายเลิศเริ่มจากการให้บริการรถม้าเช่าก่อนนะครับต่อมาก็เริ่มมีรถเมย์ที่ใช้ม้าลากจนกระทั่งในปีราวๆ2450กว่าๆนะครับจึงเริ่มมีรถเมย์เครื่องยนต์นะครับออกวิ่งให้บริการประจำทางเป็นครั้งแรกคนทั่วไปนะครับจะเรียกรถเมย์นายเลิศว่ารถเมย์ขาวตามสีของรถครับสำหรับรถเมย์ขาวนะครับในช่วงแรกๆในเลิศเองก็ได้สั่งนำเข้าเครื่องยนต์เฟียสมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็ให้ช่างชาวจีนต่อตัวถังด้วยไม้สักแต่ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับไม่ใช่รถเมย์ยุคแรกๆของในเลิศยุคแรกๆจะขึ้นลงทางด้านท้ายเหมือนรถบรรทุกต่อมาก็ได้มีการปรับให้ทางขึ้นลงเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับภายหลังในเลิศได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ของฟอร์ดด้วยเหตุผลในด้านของการบำรุงรักษาส่วนเส้นทางแรกที่รถเมย์ขาวออกวิ่งก็คือเส้นทางรถเมย์ม้าเดิมยศเสประตูน้ำซึ่งที่ประตูน้ำนะครับก็มีท่าเรือเมย์ขาวกิจการที่ในเลิศทำก่อนหน้านี้ด้วยครับตาสัญลักษณ์บนรถเมย์ขาวในเลิศมีลักษณะเป็นวงกลมสีแดงถูกแบ่ง4ช่องด้วยเครื่องหมายบวกหมายถึงพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเป็นหลักที่ในเลิศใช้ในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจครับ
1: ท่านมีมาตรฐานนะครับในการทำงานคนขับต้องใส่ชุดสีขาวมีหมวกกระเป๋ารถเมย์ใส่ชุดขาวนะครับรองเท้าขาวหรือกระบอกตั๋วเก็บตังค์ทุกสีอย่างเป็นสีขาวไปหมด
0: อย่างเรื่องสีของเครื่องแบบพนักงานขับรถแล้วก็ของกระเป๋ารถเมย์นะครับเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้พนักงานรู้จักดูแลความสะอาดของตัวเองครับ
2: ปี16เป็นกระเป๋ารถเมย์ในเลิศสาย8ต้นทางอยู่ที่ลาดพร้าวซอยภาวนามีเรื่องสนใจก็คือเรื่องของด้านการรักษาความสะอาดนะแล้วก็อยู่บนรถเนี่ยห้ามนั่งคู่กับผู้โดยสารนะหรือว่ามีผู้โดยสารอยู่เนี่ยก็จะไม่ให้กระเป๋านั่งแล้วก็ห้ามยืนทิ้งพนักของผู้โดยสารอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้ประมาณสักปี2506 2507แล้วรถในช่วงที่ผมได้ใช้บริการที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นเบนซ์เกือบทั้งหมด
3: ต้องพูดถึงการบริการของรถเมล์นายเลิศสมัยก่อนดีมากก็เยี่ยมนะ
2: สมัยก่อนเนี่ยค่าโดยสารมันแค่50ตังค์ตลอดสายที่ดีอย่างคือในเลิศสมัยก่อนเนี่ยเจ็บป่วยรักษาฟรีที่โรงพยาบาลเลิศศิลป
1: ์ในเลิศใจดีแกเว้นที่ว่างตอนท้ายของรถเมย์เนี่ยเอาไว้สำหรับคนที่เอาสินค้าขึ้นไปขาย
4: รถเมย์ขาวในเลิศเป็นรถเมย์ที่มีคุณภาพแล้วก็ความรู้สึกเก่าๆที่พ่อแม่เคยพาขึ้นรถเมย์นะก็รู้สึกมันเป็นรถเมย์ที่ดีที่สวยอยู่คู่กับสังคมไทยนานมาก
1: ถือว่าเป็นบริการที่สุดยอด
0: กิจการรถเมล์ขาวของนายเลิศให้ความสำคัญกับประชาชนมาตั้งแต่เริ่มต้นบริการรถเมล์ขาวไม่เคยหยุดวิ่งให้บริการเลยแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีคำเล่าว่าผู้ญี่ปุ่นเจียดน้ำมันมาให้นายเลิศเดือนละ4ถังเอาไว้ใช้แต่นายเลิศก็ใช้4ถังนั้นเติมรถเมล์ทั้งหมดเพื่อให้มีรถวิ่งรับคนโดยสารไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะเดินทางไม่ได้Thank you. กิจการเดินรถเมล์ขาวของบริษัทไนเลอร์ได้เติบโตนะครับจากที่เริ่มต้นเพียงรถเมล์4คันได้กลายมาเป็นอาณาจักรรถเมล์ขาวมีรถ800คันมีการเดินรถ21เส้นทางมีพนักงานมากกว่า 4,000 คนทั้งยังมีอู่รถและอู่ซ่อมรถกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพจึงไม่แปลกนะครับที่รถเมล์ขาวไนเลอร์จะเป็นรถเมล์ในฝันของคนในยุคนั้นนอกจากรถเมล์ขาวของบริษัทไนเลอร์แล้วในช่วงเวลานั้นก็ยังมีบริษัทอื่นๆที่ให้บริการรถเองเช่นบริษัทรถแดงจำกัดบริษัทสหายยนต์จำกัดองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุพันธุ์หรือรสพ.และบริษัทรถเมย์บุญผ่องเป็นต้น

ในอดีตนะครับราวปี2490ถือเป็นยุคกิจการรถเมล์เฟื่องฟูนะครับมีบริษัทที่ดำเนินกิจการรถเมล์อยู่มากกว่า24บริษัทมากกว่า46เส้นทางด้วยกันพอถึงประมาณปี2516ก็เกิดวิกฤตน้ำมันทั่วโลกเนี่ยราคาแพงทำให้บางบริษัทต้องปิดกิจการลง

การเดินรถที่ทับซ้อนเส้นทางตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้รัฐเนี่ยควบรวมกิจการรถเมย์ทั้งหมดยกเลิกสัมปทานทุกบริษัทนะครับรวมทั้งของนายเลิศเองซึ่งเป็นบริษัทเดินรถขนาดใหญ่ในขณะนั้นด้วยและในปี2519รัฐบาลของหม่อมเสนีปราโมชก็จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือที่เราเรียกกันว่าขสมกขึ้นมาบริหารกิจการรถเมย์ทั้งหมดครับในช่วงเริ่มต้นขสมกได้ซื้อรถจากเอกชนจำนวน 2,700 คันแต่มีรถที่สามารถใช้งานจริงได้เพียง900คันทำให้จำนวนรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในปี2520จึงได้มีการจัดซื้อรถเพิ่มอีกจำนวน 2,500 คันเป็นรถเมล์ร้อนครีมน้ำเงินจำนวน 2,300 คันและรถปรับอากาศอีก200คันนอกจากนี้ขสมกยังมีรถรุ่นอื่นๆที่นำมาให้บริการอีกมากมายส่วนรถเมล์ครีมแดงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ชุดแรกเข้าประจำการเมื่อปี2534ตอนนี้ก็มีอายุครบ31ปีแล้วครับเรียกได้ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับคนก็คงเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาไม่น้อยเลยครับ

0: ลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ขสมกให้บริการกับประชาชนชาวกรุงเทพมีเรื่องราวมากมายที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนครับ
1: พูดถึงประสบการณ์การนั่งรถเมล์ตอนนั้นเพิ่งมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพตอนนั้นเหลือตังค์อยู่10บาทเลยกำไว้แน่นมากเลยเพราะว่ากลัวมันหล่นนี่ก็ขึ้นรถเมล์ขึ้นไปเราก็ไปนั่งไอ้ติดกับประตูทางขึ้นทางลงแล้วก็กำแน่นมากเลยกระเป๋ารถเมย์มาปุ๊บก็ปักมาแล้วเราก็แบมือออกมาเฮ้ยตังหายไปไหนเหรียญมันค่อยๆหล่นปักแล้วก็หมุนอยู่ตรงประตูแล้วมันก็ค่อยไหลๆลงไปเราก็มองตามเหรียญลงไปเราก็ค่อยเงยหน้าขึ้นมามองหน้ากระเป๋ารถเมย์แล้วทุกคนก็มองหน้ากันนิ่งๆสตันกันอยู่สัก10วิหน้าแต่ละคนก็เริ่มกระตุกริมฝีปากก็เริ่มกระตุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแล้วก็หัวเราะกันกระเป๋ารถเมย์จากที่หน้ายิ้มหน้าโหดก็ยิ้มก็ให้เราแล้วก็แบบฉีกเปิดมาปักฉีกปุ๊บยื่นให้บอกว่าไอ้หนูเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวคนมาตรวจตั๋วเนี่ยเขาจะมาเก็บไว้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเหมือนแบบรู้เลยว่าเราอ่ะมีตังค์เหลืออยู่แค่นั้นนะเพราะดูเหมือนเราตื่นเต้นมาก
2: 20ปีที่แล้วอ่ะรถปรับอากาศที่เป็นของรถร่วมอ่ะเขาจะเป็นเบาะสูงๆเบาะหนังสูงๆแล้วก็มันจะแบบนุ่มหน่อยแล้วช่วงนั้นมันไม่ได้แบบเบาะไม่ได้พังมากขนาดเนี้ยเวลาขึ้นไปก็แบบด้วยความที่มันบางอ่ะจนสูงอ่ะมันก็จะมีแบบเหมือนหลืบให้เราสามารถแอบหลับได้อะไรเงี้ยแล้วรถปรับอากาศเราก็ไม่เข้าใจว่าแอร์มันจะเย็นไปไหน
3: สมัยนั้นเราก็ยังวัยรุ่นเด็กๆอ่ะไอ้คันว่างๆไม่ค่อยขึ้นหรอกจะขึ้นแน่นๆเพราะเราจะต้องโหนถามว่าทำไมโหนแล้วมันเท่นะสมัยนั้นเด็กก็บอกโหการโหนรถเมย์นี่มันเท่บางครั้งเดินทางโดยที่แบบไม่เหยียบเลยไม่ได้เหยียบตัวถังรถเลยอ่ะไม่ได้แตะตัวถังรถด้วยก็คือเท้าก็เหยียบบนเท้าเพื่อนอีกทีนึงมือก็จะจับมือเพื่อนอีกคนหนึ่งก็มีคนถือหนังสือให้
4: ผมยืนรอรถเมล์เนาะที่ป้าย
2: ก็เป็นวันที่ค่อนข้างแน่นมาก
4: เราเห็นสาย203ครีมแดงวิ่งมาคนนี่ยืนโหนออกมาเลย
2: รถเนี่ยจะเอียงมาเลยอ่ะคนมันจะแน่นมากเอียงแบบโหนแน่นมาเลยอ่ะ
4: คือแบบประตูปิดไม่ได้แล้วอ่ะครับ
2: เราเห็นแล้วไอ้ตรงบันไดเนี่ยเราสามารถเกาะได้แล้วมันมีพื้นที่อยู่สักนิดนึงให้เราเอาเท้าไปเกาะ
4: มือข้างนึงต้องหาที่จับไว้จนมืออีกข้างนึงผมต้องกำเงิน
2: แล้วก็โหนอยู่ด้วยมือข้างนึงอย่างเงี้ย
4: ผมก็จะมักจะโหนประตูประจำ
2: มันรู้สึกว่ามันล้าแขนมากมันเหมือนจะตกอ่ะ
4: ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเองนะ
2: ตกลงไปมันจะกิ้งยังไงว่ามองทางมองแล้วจะกระโดดยังไงคือเพราะตอนนั้นมือมันไม่ไหวแล้วอ่ะ
4: เป็นความรับผิดชอบในชีวิตเราเองนะเราเลือกแล้วนะที่จะยืนโหนเนี่ยเราก็ต้องมีสติ
2: หน้าคุณพ่อคุณแม่ลอยมาเลยนะที่เขาพูดนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วมันเป็นอย่างนี้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ย

0: น้ำท่วมย่าสีนี่คือสัญจรการสัญจรอะไรไปมาไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็เพื่อนก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยอยู่ที่ไหนพอจะมีข้าวมีน้ำมาส่งบ้างไหมนะครับเราก็นั่งนึกดูก็มีรถเมล์เนี่ยครับที่คอยที่ยังวิ่งอยู่นะครับสายวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่งเลยนะครับน้ำท่วมเต็มถนนนะครับรถเก๋งนะครับไม่สามารถวิ่งได้เลยนะครับตอนนั้นในรถนี่เปียกทั้งคันเลยนะครับรู้สึกว่าแบบทั้งกลัวทั้งเสียวนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องไปเขาก็ขับไปช้าๆนะครับใจก็ตุ้มๆต่อมๆนะครับเสียว่ารถจะเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะในที่สุดรถก็ไปถึงที่หมายถ้าช่วงน้ำท่วมไม่มีรถเมล์เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะลำบากนะครับ
1: พอเจอแบบน้ำใจของกระเป๋ารถเมล์หน้าโถแล้วก็อารมณ์ขันของผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็แบบโอ้โหรู้สึกแบบประทับใจแล้วแบบชื่นใจว่าคือมันก็คงไม่มีใครโหดร้ายกับเราไปซะทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
2: บนรถเมล์เนี่ยมันก็มีผู้โดยสารที่หลากหลายเราได้เห็นความมีน้ำใจเหมือนทำให้เราได้เห็นประสบการณ์ชีวิตอะครับ
3: รถเมย์ที่ขึ้นเป็นรถสาย8ซึ่งสาย8ตำนานทุกคนเขารู้จักกันอยู่นะครับว่าสาย8เป็นยังไงเขาคือสิ่งที่เขาพาเราไปอ่ะถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไปเรียนไม่ทันเป็นสิ่งที่พาเราไปพบกับความสำเร็จ
4: ระยะนี้คุณผู้ชมที่ใช้บริการรถเมย์ขสมก.อาจจะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการให้บริการในบางเส้นทางนะครับที่เป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปขสมก.เพื่อจะฟื้นฟูกิจการที่ขาดทุนมหาศาล
5: เมื่อปี2560กรมขนส่งทางบกได้มีแผนการปฏิรูปรถเมย์ออกมานะครับโดยให้ผู้ประกอบการรถเมย์ทุกเจ้าทั้งขสมก.และเอกชนเข้ามาอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกรมขนส่งทางบกและได้มีการกำหนดให้รถเมล์หนึ่งสายมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียว
6: อย่างล่าสุดค่ะสาย29นะคะหัวลำโพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็สาย207นะคะก็คือมรามคำแหง1ไปถึงวิทยาเขตมราม2นั่นเองนะคะก็ยุติการวิ่งนะคะวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
2: อย่างเช่นสาย29ที่วิ่งระหว่างมอธรรมศาสตร์รังสิตมาหัวลำโพงมีทั้งขสมก.วิ่งด้วยมีทั้งรถล็อกแล้วก็มีรถแอร์ของเอกชนวิ่งด้วยสุดท้ายเนี่ยก็กลายไปว่าเป็นเอกชนเป็นคนเดินรถซึ่งมันส่งผลเสียต่อผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารที่เคยอาศัยรถของขสมก.เช่นว่าเขาไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ถ้าเป็นสายป.68เดิมทีรถร้อนเขาจะวิ่งระหว่างแสมดำบางลำพูแต่รถแอร์เนี่ยเขาวิ่งระหว่างตัวเมืองสมุทรสาครมาบางลำพูสุดท้ายเนี่ยสาย68กับกลายเป็นว่าขสมก.วิ่งแต่เพียงผู้เดียวซึ่งแต่เดิมเนี่ยเอกชนนะครับเขามีรถวิ่งตั้ง 20-30 คันคนเนี่ยเขานิยมพอเปลี่ยนมือมาเป็นของขสมก.กับกลายเป็นว่าขสมก.มีรถแอร์ให้บริการในสาย68เนี่ย3คันมันก็เลยเกิดยังไงเกิดสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เคยใช้บริการปอสาย68เป็นอย่างมาก
5: นอกจากนี้ก็ยังมีรถสายอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นสาย203สาย75และล่าสุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ขสมก.ก็ให้บริการรถเมย์สาย7เป็นวันสุดท้ายการลดเส้นทางเดินรถเพื่อลดความซ้ำซ้อนก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางการเพื่อทำให้ถนนสายหลักอาจจะมีรถเมย์แค่1สายหรืออย่างมากแค่3สายและวิ่งถี่ขึ้นแม้อาจจะมีรถมากขึ้นวิ่งถี่ขึ้นแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับผู้โดยสารอีกเช่นกัน
7: การที่มีรถเมล์หลายๆสายวิ่งทับเส้นทางเดียวกันเนี่ยดีหรือไม่ดีกับผู้โดยสารยังไงบ้างครับ
8: ดีกับผู้โดยสารเพราะผู้โดยสารมันจะให้ความสะดวกกับผู้โดยสารก็มีทางเลือกให้ผู้โดยสารมากขึ้น
2: อย่างเช่นถนนพหลโยธินเนี่ยมีรถเมล์วิ่งกันเป็น10กว่าสายเหลือแค่ไม่กี่สายสาย26มีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยก็วิ่งจากมีนบุรีถึงแค่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมันก็เกิดผลกระทบกับประชาชนก็คือว่าเขาก็ต้องเสียเวลาไปต่อรถเมล์สายอื่นเพื่อเข้าอนุสาวรีย์ชัย
7: เมื่อต้นปี2564นะครับมีข่าวออกมาว่ากรุงเทพมหานครที่กำลังมีการสร้างระบบรางกันขนาดใหญ่อยู่นี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดตามแผนแม่บทเราจะมีระบบรางที่มีความยาวประมาณ560กิโลเมตรยาวเป็นอันดับ3ของโลกนะครับเป็นรองก็แค่นครปักกิ่งแล้ว

0: ที่เข้าถึงไปยังทุกชุมชน
1: รถเมล์เนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่เลยนะครับที่ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้มองขึ้นไปบนรถเมล์เนี่ยคนยืนกันแน่นเลยหรือคนนั่งอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้คนในกรุงเนี่ยอยู่ได
2: ้ช่วงแรกเนี่ยมันเป็นการที่เรามีอะไรที่แบบเรียบพร้อมอะนะเมื่อมีรถรางระบบรางเนี่ยเรารู้สึกว่ามันช้าไปมันลอรีมันไปขวางทางรถยนต์ก็คือเราเลิกทำไปเราไม่ได้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้แต่เราเลือกที่จะอารมณ์รวยกับจำนวนรถยนต์ที่มากขึ้นนะคะรถส่วนตัวที่มากขึ้นพอเราเปลี่ยนแปลงในสังคมเราเปลี่ยนมากเป็นเมืองขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นมหานครใช้เวลาเร็วเกินไปถนนก็ไม่เพียงพอรองรับนะจำนวนรถที่มากขึ้นเราเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นคูคลองต่างๆเนี่ยมีนโยบายสร้างถนนใส่เข้าไปตัดถนน

เกิดการขายรถยนต์เนี่ยนะแบบเสรีนะคะแล้วก็เป็นการขายรถยนต์ที่ตามฐานะด้วยนะเพราะนั้นก็จะเกิดความแตกต่างระหว่างผู้คนจำนวนมากที่แบบไม่มีตังค์ซื้อรถยนต์ก็เกิดการซื้อรถที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใช่ไหมคะก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์แบบที่แบบไม่ได้มีระบบรองรับก็คือต้องการมีกฎอะแต่ไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์ตามกฎหมายมันก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะทำอะไรได้ตามค่อนข้างตามใจไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหามากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของรถเมล์

0: ครับไม่ว่าประเทศเนี่ยจะร่ำรวยหรือว่าจะยากจนจะทำอะไรจะพัฒนาอะไรเราต้องคิดถึงคนที่มีรายได้น้อยที่สุดก่อนถ้าเกิดเราให้รถไฟฟ้าเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนหลักแล้วให้รถเมล์เป็นขนส่งมวลชนรองเป็นฟีดเดอร์เป็นทางเลือกสุดท้ายคนก็จะไม่เลือกหรอกครับเขาก็จะหันไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็หันไปซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้อยู่ดี
1: รถเมล์ก็เป็นเรื่องจำเป็นมากด้วยราคาถูกเนี่ยคือหัวใจของขนส่งมวลชนรถเมล์ไนเลอร์นี่เป็นรถเมล์ในฝันได้เลยนะไม่เคยสงสัยว่าทำไมไนเลอร์อยู่ได้ตั้ง80ปี

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม

0: 어려워요.
1: 오늘
0: 생선 쌈.
2: 치즈.
0: เป็นลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
4: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
0: Yeah.
8: No. Yeah.
7: Very good.
0: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, be
0: eating,
7: right.
0: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
2: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชียส

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: พระที่นั่งศิวโมกขพิมานพระที่นั่งศิวโมกขพิมานอยู่ไหนวะเจ๊เจ
3: ๊ฮะ
2: เจอไหมอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะหาตาลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคป่ะ
3: โอเค
2: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปูผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่ครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วจูนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเจ้านะ
0: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
1: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
0: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะครับกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะลูก
0: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับและพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
1: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
0: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางอากาศที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
2: เอ้าไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดชัยโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นๆ
0: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหนี่ก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
2: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
0: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดง

0: แสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
1: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: เออเจเจกับเอเจรู้ไหมกว่าประเทศไทยของเราจะคงความเป็นเอกราชไว้ได้จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษและพระมหากษัตริย์ของเราทรงเสียสละอย่างมากมายเลย
2: ใช่ครับพวกผมรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: แต่ว่ายังมีอีกสิ่งนึงนะที่สามารถช่วยทำให้ประเทศไทยหรือสยามประเทศของเราคงความเป็นเอกราชไว้ได้ตั้งแต่อดีตรู้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไร
3: คือป้อมอะไรสักอย่าง
1: โอ้ยถ้าโหลดนานขนาดนี้แสดงว่าไม่รู้แง่ๆเลยจะบอกให้สิ่งที่ตากำลังพูดถึงนี้คือป้อมปราการของกรุงรัตนโกสินทร์ไงที่ตาพาสองคนมาถึงที่เนี่ยตาจะให้ดูสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี่นี่คือป้อมมหาการ
2: โอ้โหใหญ่โตมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: มันก็ต้องใหญ่ขนาดนี้แหละถึงจะใช้ป้องกันข้าศึกได้ป้อมปราการเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้สำหรับป้องกันตัวเองในยามสงครามหรือใช้เป็นที่มั่น
2: แปลว่าป้อมปราการที่ตารองพูดถึงนะครับต้องสร้างไว้ตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้ว

0: แล้วป้อมปราการเนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เลยนะแล้วก็มีป้อมปราการล้อมรอบพระนครอีกเนี่ยทั้งหมด14ป้อม
1: 14ป้อมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเนี่ยแต่พวกผม2คนเนี่ยคุ้นหูอยู่แค่ไม่กี่ชื่อเองครับตารอง
2: ใช่ครับก็จะมีป้อมมหาการกับป้อมพระสุเมรุนะครับ
0: นั่นแหละเพราะว่า2ป้อมที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยคือ2ป้อมที่เหลืออยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี
2: ้แล้ว2ป้อมนี้มีความแตกต่างกันยังไงล่ะครับ
0: อ๋อแน่นอนต้องแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแต่ละป้อมก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างป้อมมหาการเนี่ยก็เป็นป้อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้รักษาพระนครมีลักษณะเป็นลูกแปดเหลี่ยมแล้วก็มีกําแพงล้อมรอบ2ชั้นเป็นป้อมที่รักษาพระนครประจําด้านตะวันออกป้อมพระสุเมรุเนี่ยเป็นป้อมที่สวยงามและมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมีเชิงเทินมีช่องยิงปืนมีห้องเก็บกระสุนดินดำและยุทธโภคต่างๆต่อมาในปี2524กรมศิลปากรก็ได้บูรณะซ่อมแซมตามรูปแบบเดิมโดยดูจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5จนดูแลสวยสง่าเหมือนเดิมอย่างไปดูได้เลยในปัจจุบันนี้และในนั้นนะเขายังใช้พื้นที่โดยรอบสร้างสวนสาธารณะอีกด้วยนะชื่อสวนสันติชัยปราการและก็ยังมีพระพลาด้วยชื่อพระที่นั่งสันติชัยปราการและปัจจุบันเนี่ยลูกเอ้ยมีการตัดถนนก่อสร้างอาคารมากมายไปหมดก็เลยจำเป็นต้องรื้อถอนป้อมต่างๆเพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างแต่ว่าโชคดีปัจจุบันเนี่ยราชบัณฑิตยสภาได้อนุรักษ์ป้อมประตูและกำแพงพระนครไว้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และก็เป็นโบราณสถานสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย
2: ถือว่าเป็นป้อมปราการสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่าร้อยปีวันนี้ผมได้มาเห็นกับตา ผมรู้สึกภาคภูมิใจจริงๆครับตารองถือว่าเป็นป้อมปราการที่สุดยอดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
0: ใช่
2: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดี

ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิสายวานิกายซึ่งนับถือองค์พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดเห็นได้จากภาพสลักเล่าเรื่องที่เน้นความสำคัญของพระศิวะแต่อย่างไรก็ตามภาพสลักเหล่านี้ยังคงมีภาพสลักที่นิยมกันในเวลานั้นคือภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะหรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อรามกิณภาพสลักเรื่องรามายณะบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งอาจจะแบ่งเป็นตอนสำคัญเช่นภาพสลักตอนวิราชลักนางสีดาและพระรามพระลักษ์รบกับวิราชในภาพจะเห็นวิราชกำลังยกพระรามกับพระลักษ์ด้วยมือทั้งสองข้างลอยขึ้นราวกับยกทารกภาพสลักบนหน้าบันฉนวนปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือเป็นภาพเล่าเรื่องท้าวราบหรือทศกัณฐ์ลักนางสีดาสลักเป็นภาพท้าวราบปลอมเป็นพราหมณ์กำลังพูดจาหวานล้อมนางสีดาถัดไปเป็นรูปพระรามกำลังแผลงสอนไปยังกวางทองเหนือขึ้นไปเป็นรูปท้าวราบมี10เสียร20กรซึ่งจับตัวนางสีดาไว้ประทับในราชรถเทียมด้วยม้า2ตัวในภาพจะเห็นรูปนกชนยุทธกำลังต่อสู้กับท้าวราบภาพสลักตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนพระรามและพระลักษ์ถูกสอนหน้าคบาทของอินทรชิตบนทับหลังของมุกทิศตะวันตกแสดงรูปบุคคลสองคนกำลังนอนอยู่และถูกพันธนาการด้วยหน้าคบาทมีรูปบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากกำลังนั่งประคองพระเศียรของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้นี้น่าจะเป็นนางสีดาบนหน้าบันชั้นที่3ของมุกทิศใต้ปราสาทประธานภาพสลักตอนสุดท้ายคือตอนที่พระรามพระลักษ์และพระนางสีดาเสด็จกลับเมืองอโยธยา

0: แล้วจ้าของโปรดน้องเจล
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นนุ่นนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก่อนครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามัญโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำ
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

พื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานครา ที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพางนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพางซึ่งต่อมาภายหลังกรอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยสวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็พื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ธุรกิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่นๆ
4: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่ศพน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาศพกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
5: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak eak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ tectona gandhis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
2: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
1: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้าง

0: พื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนักคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บันดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผื่อจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

มรุปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมรุปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมรุปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมรุปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิงที่คอยปกปักรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

อาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นมาทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการก่ออิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาภิเษกสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตการสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาภิเษกนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานสร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่หลีเลี่ยงที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะคือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นนะครับ

็นนี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมี

นำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะฮะบ้านหลังนี้คือบ้านศรีนานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเรขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับทรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเรียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลากท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่เราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะเป็นช้างเป็นอะไรต่างอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบรรลุที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
4: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
5: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้นี่มันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้
3: คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแก้สลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักชอนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: การทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนักราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่ใจวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่า

0: ดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: สวัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมในไหนเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: มันคืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
1: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้

0: โอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
0: แ
1: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลุงนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้เรานัดตารองเข้ามูลคดีให้มาเป็นไกด์สุดพิเศษเพราะใน AJ and JJ Journey EP นี้เราจะไปทำความรู้จักกับการแสดงที่ถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติอย่างโขนนั่นเอง
3: สวยมากอ่ะ
2: และที่นี่ก็คือโรงละครแห่งชาตินั่นเองครับสถานที่ที่จัดการแสดงโขนได้อย่างอลังการและมีความงามวิจิตรมากที่สุดในประเทศ
3: มากเมื่อกี้โทรคุยนัดกับตาลองแล้วตาลองบอกว่ารออยู่ด้านในโรงละคร
2: ด้านใน
3: ใช่มาตามมาตามมา
4: สวัสดีลูกสวัสดีลูกจ๋าเป็นไงเรามาอยู่ที่นี่หนูรู้ไหมลูกว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจําและก็รอยยิ้มของคนทั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยรู้ไหมที่นี่เป็นโรงละครใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องมีโชว์การแสดงแต่ว่าการแสดงส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นการแสดงโขนในชุดรามเกียรติ์

0: แปลว่าโขนเนี่ยคือการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงใช่ไหมครับจึงสามารถนำมาจัดการแสดงในโรงละครแห่งชาติได้
1: ใช่ใช่เพราะโขนเนี่ยถือว่าเป็นมรดกสำคัญประจำชาติไทยที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเนี่ย
2: ถูกต้องแล้วลูก
0: แล้วที่นี่ครับเริ่มแสดงโขนตั้งแต่เมื่อไหร่หรอครับ
2: การแสดงโขนครั้งแรกของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนื่องในวโรกาสเปิดโรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2508ก็นับว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินกิจการโรงละครแห่งชาติตั้งแต่ครั้งนั้นเลยล่ะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสานและพัฒนาโขนในทุกมิติจนกระทั่งในปัจจุบันนี้โขนของเราเนี่ยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกแล้วก็ยังให้เป็นตัวแทนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
1: โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยโขนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยซึ่งในปัจจุบันโขนก็ได้นำมาเป็นการแสดงให้ผู้คนได้ชื่นชมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ
0: และในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ และ AJ และตาลองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
3: อย่าโม้แต่พูดเลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะ

0: ลมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
3: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
3: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
1: ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
3: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวม

0: รอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
1: ใช่
3: ๆนะนะนะ
1: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจ้างจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติ

0: ยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตอนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระรามพยายามขอคืนดีกับสีดาแต่ไม่สำเร็จพระรามคิดว่าจะขอพระโอรสไปแทนเมื่อนางคิดถึงลูกคงยอมโอนอ่อนบ้างในอนาคตซึ่งแม้นางสีดาจะยอมให้ลูกไปแต่ถึงอย่างไรนางก็ไม่ยอมคืนดีด้วยพระรามจึงทำอุบายแกล้งตายแล้วให้หนุมานอัญเชิญนางมากราบพระโกศนางสีดายอมมาและร้องไห้คร่ำครวญจนสลบแต่เมื่อนางรู้ว่าถูกพระรามหลอกก็ยิ่งโกรธถึงกับแทรกแผ่นดินหนีไปอยู่กับท้าววิรุณนาถที่เมืองบาดาลพิเภกทูลว่าพระรามอยู่ในเกณฑ์พลัดพรากให้สะเดาะเคราะห์ด้วยการเดินป่าปราบยักษ์มารอีก12เดือนพระรามก็ทำตามคำแนะนำนั้นโดยการเดินป่าครั้งนี้ได้ปราบเท้ากุเวนุราชปลดปล่อยกุมภันนุราชให้พ้นคำสาปและปราบเท้าอุณาราชด้วยต้นกกจากนั้นก็เดินทางกลับกรุงอโยธยาแม้พระรามจะกลับมาครองเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่พระองค์ก็ยังคงทุกข์ระทมถึงสีดาเมื่อพระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้าเข้าเฝ้าพระอิศวรต่างก็เล่าเรื่องความทุกข์ของพระรามที่พลัดพรากจากตาให้ทรงทราบพระอิศวรให้จิตุราชไปนำนางสีดามาจากเมืองบาดาลและให้เล่าเรื่องของนางให้ฟังตั้งแต่ต้นจากนั้นก็สั่งให้จิตุบดนำรถชัยไปรับพระรามกับอนุชา

0: และพระอิศวรกล่าวโทษพระรามพลางปลอบใจสีดาจนนางยอมทำตามพระบัญชาพระอิศวรจึงจัดงานอภิเษกสมรสพระรามกับสีดาอีกครั้งหนึ่งในปราสาทบนเขาไกรลาดหลังจากเสร็จพิธีอภิเษกพระอิศวรก็อวยพรให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและไพร่ฟ้ามีความสุขสถาวรตลอดไป
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หลังจากเสร็จสิ้นการลุยไฟพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของสีดาแล้วพระรามได้มีพระบัญชาให้พิเภกครองราชสมบัติลงกาสืบสันตติวงศ์พงษ์นักต่อจากทศกัณฐ์พิเภกจำรับด้วยเกล้าด้วยความเจียมตัวและเจียมใจและทูลขอให้พระรามทรงช่วยในยามที่มีข้าศึกศัตรูเข้ามารุกรานในอนาคตซึ่งพระรามก็ทรงรับคำจากนั้นพิเภกก็กราบบังคมลาพาญาติวงกลับคืนพระนครลงกาเพื่อจัดการพระเมนปลงศพทศกัณฐ์ให้เสร็จสิ้นต่อไปจึงให้ตั้งมหาเมรุมาตรอันโอภาสพรรณรายฉายฉันสี่มุกห้ายอดดังวิมานสูงตระหง่านเงื้อมง้ำอัมพรทั้งเมนทิศเมนแทรกรายเรียงสูงเพียงสัตพันสิงขอนมีชั้นอินพรมประนมก่อนรายรูปกินนอนคนทันประดับด้วยราชวัตรฉัตรจรงพนมแก้วแถวองค์สลับขั้นชั้นในพระเมนทองนั้นมีบัลลังก์รัดรูจีแล้วพญาภิเภกจึงให้อัญเชิญพระศพของอันขึ้นมหาพิชัยราชรถประดับด้วยเครื่องสูงครบครันทั้งจัดเกณฑ์ไพร่พลแห่แหนประโคมเคลื่อนไปตามถนนอย่างสมพระเกียรติหลังจากอัญเชิญพระศพเข้าที่เรียบร้อยแล้วเมื่อนั้นพญาภิเภกยักษ์ศรีจึงเอาธูปเทียนมาลีอันมีกลิ่นฟุ้งกระจายจรสมาศพบรมเชษฐาซึ่งได้ประมาทหมัดมาแต่ก่อนให้คิดเสน่หาอาวรชุลีกรประนตบทมานแล้วอกฤษณาจวงจันทร์สารพันมีกลิ่นหอมหวานใส่ในโกรธแก้วอลงการพญามารก็จุดอัคคี
1: เราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์

ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ไดฟ์ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น

น่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีเป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางที่มีการปรับใช้สเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลักษณะเป็นถ้ำในเทือกเขาหินปูนภายในถ้ำมีภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ภาพสลักกลุ่มนี้แสดงรายละเอียดเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อเทพเจ้าสององค์อันได้แก่เทพเจ้าประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาห้อยพระบาทขวามีพวงประคำคล้องที่พระหัตถ์ซ้ายผายพระหัตถ์ไปยังพระพุทธองค์ในอิริยาบถคล้ายอาราธนาให้ทรงเทศนาธรรมซึ่งเทพเจ้านี้อาจเป็นพระศิวะหรือพระพรหมส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยืนในอิริยาบถตริพังมีสี่กรทรงเทวูปโภคในพระหัตถ์ประกอบด้วยจักรสังส่วนอีกสองพระกรวางไขว้แนบพระอุระสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีภาพสลักเทวดามนุษย์อสูรคนทันห้อมล้อมฟังธรรมรวมอยู่บนผนังเดียวกัน

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTE 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan Misi Pong. สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะโอเค everybody, are you ready?
1: Yes, yes.
0: Are you happy?
1: Yes, yes.
0: Are you ready?
1: Yes, yes.
0: Are you happy?
1: Yes, yes.
0: Okay, everybody, please smile. ในวันนี้ขอรอยยิ้มน้อยๆสักคนละหนึ่งทีมีความสุขใช่ไหมวันนี้Okay, let's see our topic for today. How do you come to school?
1: How do you come to school?
0: ใครทราบความหมายของประโยคนี้บ้าง How คืออะไรคะอย่างไรคุณทำไมคะ Come to school คุณไปโรงเรียนหรือคุณมาโรงเรียนอย่างไรฉะนั้นเดี๋ยวนกจะถามดีกว่าว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมาโรงเรียนตามที่ยานพาหนะที่นกบอกไหมนะคะโอเคDo you come to school by bus? ถ้านักเรียนมาโรงเรียนโดยรถโดยสารนักเรียนสามารถตอบว่าอะไรคะ Yes, I do. Okay, everybody, please say this sentence. Yes, I do.
1: Yes, I do.
0: Yes, I do.
1: Yes, I do.
0: แต่ถ้าเราไม่ได้มาโรงเรียนด้วยรถโดยสารล่ะตอบว่าอะไรเอ่ย
1: No, I don't.
0: Okay, ครกจะถามวันนี้ถามใครดีStatus Please stand up Okay, please bring your microphone Status, listen carefully Do you come to school by bus?
2: No, I don't
0: Okay, great Next one คุณนกเปลี่ยนคำแล้วนะ Do you come to school by car? Do you come to school by car? มาโรงเรียนด้วยอะไรคะ Carรถยนต์อาจจะคุณพ่อคุณแม่มาส่งคุณนกขอเป็นอิงค่ะอิง please stand up listen carefully do you come to school by car yes or no
2: yes I do
0: great okay next do you come to school by bicycle do you know bicycle ใครดีนะโชคดีโชคดี please stand up โชคดี please listen carefully do you come to school by bicycle
2: no I don't
0: no I don't very good next one do you come to school on foot คืออะไรคะเดินมาโรงเรียนขอเป็นตาค่ะหัวหน้าห้องของเราตา listen carefully do you come to school on foot
2: no I don't
0: okay great and the last one do you come to school by motorcycle คือรถอะไรคะรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองขอเป็นปรินเตอร์ค่ะปรินเตอร์ please stand up listen my question carefully do you come to school by motorcycle
2: No, I don't.
0: Okay, great. No, I don't. ฉะนั้นแล้วส่วนมากเด็กเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะ
3: ใช้ยานพาหนะ
0: by car ใช่ไหมมีใครมาโรงเรียน on foot มั้งมีใครอยู่บ้านใกล้โรงเรียนสามารถเดินมาโรงเรียนได้มีไหมคะไม่มีนะทีนี้วันนี้ละค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นะคะสิ่งที่เด็กจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือนักเรียนจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการเดินทางมาโรงเรียนจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนจะได้อ่านได้และอีกหนึ่งอย่างค่ะนักเรียนจะต้องพูดคุยแล้วก็เขียนเกี่ยวกับวิธีการที่นักเรียนมาโรงเรียนได้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมแรกกิจกรรมแรก we will use worksheet 15 do you come to school by busเหมือนเมื่อสักครู่เลยที่นกถามเพื่อนๆนะคะกิจกรรมนี้ ask five of your friends เราต้องทำไม ask พูดถามเพื่อนกี่คนคะ five of your friends 5 คน How they come to school ว่าเพื่อนเนี่ย5คนนี้มาโรงเรียนอย่างไร and write the sentences จากนั้นให้เขียนประโยคนั่นเองทีนี้โอเค please open your workbook to page 89หน้าอะไรเอ่ย89 นะคะ89อ่ะเปิดหนังสือเรียบร้อยแล้ว sit straight นั่งตัวตรงหันหน้ามาทางนี้ค่ะเราจะมาดูที่การทำกิจกรรมกันก่อนนะคะอ่ะอย่างแรกเด็กๆสามารถถามเพื่อนด้วยประโยคเหล่านี้ได้เลยสมมติมาลิเดินไปถามเพื่อน do you come to school by bus เพื่อนคนนั้นคือจุ๊บแจงนั่นเองจุ๊บแจงบอกว่า yes I do ฉะนั้นวิธีการเขียนประโยคของเราขึ้นต้นด้วยชื่อของเพื่อนที่เราถามก่อนนั่นคือจุ๊บแจงจุ๊บแจง comes to school by bus พอจุ๊บแจงตอบเราว่า yes นั่นเองสังเกตค่ะตัวอักษรสีแดงทำไมคุณนกต้องเติม s ที่คำกริยาด้วยเนื่องจากอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างเนื่องจากจุ๊บแจงทำไมประธานของเราเป็นเอกพจน์จุ๊บแจงมี1คนนั่นเองฉะนั้นเวลาที่เราเขียนประโยคบอกเล่าคำต้องเติม s อันนี้ในกรณีที่เพื่อนตอบ yes ถัดไปคุณนกถามต่อ do you come to school on foot คุณนกถามเก่งค่ะเก่งบอกว่า no I don't ฉะนั้นเวลาเราเขียนประโยคก็จะต้องเป็นประโยคปฏิเสธฉะนั้นขึ้นต้นด้วยคำว่าเก่งเก่ง doesn't come to school on foot เก่งไม่ได้มาโรงเรียนโดยการเดินนั่นเองโดยวิธีการเดินนั่นเองฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการประโยคบอกเราให้ดูตัวอย่างข้อที่1ถ้านักเรียนต้องการประโยคปฏิเสธให้ดูตัวอย่างข้อที่2นั่นเองเนื่องจากข้อที่2เป็นประโยคปฏิเสธมีคำว่า doesn't อยู่แล้วฉะนั้นคำว่า come จึงต้องเติม s มั้ยคะคำเติม s ไหมประโยคข้อที่2ไม่ต้องเติมนะฉะนั้นขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่15เรื่อง Do you come to school by bus ให้นักเรียนสอบถามเพื่อนทั้งหมดกี่คนเอ่ย5คนนะคะเกี่ยวกับวิธีการเดินทางมาโรงเรียนและเขียนประโยคให้สมบูรณ์คุณครูไปทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่6ค่ะประเมินการเขียนของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้ว let's goถามคำถามเพื่อนได้เลย you can walk around

สำหรับกิจกรรมนี้นะคะในความถูกต้องของการเขียนเนี่ยฟังครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณอุกเดินดูแล้วเด็กๆสามารถใช้ภาษาอังกฤษกันได้อย่างดีเลยแล้วก็เขียนประโยคกันได้ค่อนข้างดีฉะนั้นแล้วขอตัวแทนดีกว่าค่ะใครพร้อมขอสักเพื่อนหนึ่งคนที่เราไปถามมาอ่ะเชิญค่ะเกรซขอสักหนึ่งประโยคค่ะเกรซเขียนว่าอะไรบ้าง

0: Tip does come to school by car.
1: Okay, try again. Nam Tip doesn't come.
0: Nam Tip doesn't come to school by car.
1: Yama, very good. Next one, ค่ะอยากแสดงความคิดเห็นนี่คะกล้องค่ะได้เลยขอสักหนึ่งประโยคค่ะไปถามใครมาเอ่ยแล้วเพื่อนเดินทางมาโรงเรียนอย่างไร
2: Stata doesn't come to school on foot
1: โอเคเยี่ยมมากเลยถัดไปมีใครอีกไหมเอ่ยอ่ะปัญญาค่ะ
3: Lugel doesn't come to school by car
1: โอเค Lugel doesn't come to school by car ทีนี้เราก็พอจะทราบแล้วนะคะว่าเพื่อนเนี่ยอาศัยมาโรงเรียนอย่างไรนั่นเองเมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนอาจจะมีการพูดถูกพูดผิดบ้างเป็นอะไรไหมคะถ้าเวลานักเรียนพูดผิดเป็นอะไรไหมถ้าเวลาพูดผิดคุณครูว่าไหมไม่ได้ว่านักเรียนสามารถพูดใหม่อีกครั้งได้เพื่อแก้ไขถูกต้องนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะกิจกรรมถัดไปของเราเมื่อสักครู่ทราบแล้วว่าเพื่อนอาจจะเดินทางมาด้วยรถอะไรก็ตามแต่ทีนี้เราลองมาดูค่ะคุณลองให้ข้อมูลของคนนี้ Let's learn new structure มะลิจากที่นักเรียนเห็นตารางแล้วคิดว่าส่วนมากมะลิเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะ by bus ถ้าเราจะบอกว่ามะลิเนี่ยเดินทางมาด้วยรถโดยสารเสมอเลย 100% ใครยังจำได้บ้างเราควรจะเติมคำว่าอะไรดีขึ้นต้นด้วยตัว A ค่ะ always โอเคฉะนั้นเด็กๆอ่านประโยคนี้ตามค่ะมะลิ always
4: Malik always
1: comes to school.
4: Comes to school
1: by bus.
4: By bus.
1: เนื่องจากดูในตารางแล้วเนี่ยทั้ง5วันมาลิเดินทางด้วยรถโดยสารนะคะถัดไปแล้วถ้าเทียบกับการเดินเท้าและการมาด้วยรถยนต์ล่ะมาลิมาไหมคะไม่ฉะนั้นไม่เคยมาโรงเรียนด้วยรถยนต์หรือการเดินเท้าเลยพูดว่าอะไรนะไม่เคยขึ้นต้นด้วยตัว N คือคำว่า never very good ฉะนั้นอ่านตามค่ะมะลิ never
4: มะลิ never
1: comes to school
4: comes to school
1: by car
4: by car
1: or on foot
4: or on foot
1: ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์หรือทางหรือด้วยเท้าเนี่ยมะลิไม่เคยมาโรงเรียนด้วยวิธีการเหล่านี้เลยถัดไปค่ะคุณน้องให้เด็กๆดูของเก่งลองดูตารางของเก่งก่อนส่วนมากเก่งมาโรงเรียนอย่างไรคะ by bus or by car แต่สิ่งที่ไม่เคยเก่งไม่เคยเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีนี้เลยคืออะไรคะ on foot ฉะนั้นเก่ง comes to school by bus and by car 2 วันบ้าง 3 วันบ้างบางครั้งบางคราวใช้คำว่าอะไรดีขึ้นต้นด้วยตัว S ค่ะ begin with letter S sometimes okay say it together gang sometimes okay everybody put down your pen ไม่มีใครถือปากกาแล้วนะคะวางค่ะขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังอ่านฉะนั้นกำลังอ่านเราต้องมีหน้าที่เมื่อไหร่ที่คุณนกให้เขียนเราถึงเขียนฉะนั้น eyes on me มองมาที่คุณครูค่ะใครไม่สบตาคุณครูใครไม่สบตาคุณครูเอ่ย eyes on me อ่ะโอเคฉะนั้นดูประโยคนี้นะเก่ง sometimes
4: เก่ง sometimes
1: comes to school
4: comes to school
1: by bus
4: by bus
1: and by car
4: and by car
1: ฉะนั้นบางครั้งแล้วเนี่ยเก่งก็เดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีการอะไรคะ by bus ด้วยรถโดยสารหรือ
4: รถยนต์
1: นั่นเองแต่เก่งไม่เคยเดินทางโดยการเดินเท้าเลยฉะนั้นไม่เคยคือคำว่าอะไรคะ เมื่อกี้คำเมื่อกี้คือคำว่าอะไรเอ่ย never โปรดคะไม่เคยคือคำว่าอะไรเอ่ยNever โอเคราวิไม่เคยคือคำว่าอะไรคะ yeah. ฉะนั้นตรงนี้เราเติมคำว่าอะไรคะ Never ฉะนั้นเก่ง
4: Never
1: comes to school
4: on foot on foot
1: ทำไมเราถึงจะต้องกำชับในเรื่องของการบอกความถี่เพราะว่าเราจะเล่นเกมกันนั่นเองฉะนั้นเด็กๆหยิบมาได้เลยค่ะ True or false Let's play true or false ทีนี้เราจะไม่ได้เล่นเป็นทีมแล้วนะต่างคนต่างตอบนะคะกิจกรรมนี้คุณนกจะมีตารางให้เด็กๆดูแล้วคุณนกจะขึ้นประโยคให้เด็กๆคิดซิว่าประโยคนี้ true or false ถ้า true เด็กๆต้องยกอะไรขึ้นมาเครื่องหมายอะไรถูกถ้า false เด็กๆต้องยกขึ้นไหมผิดฉะนั้นต่างคนต่างคิดนะคะนักเรียนปลายทางบอกคุณครูปลายทางได้เลยว่าประโยคนี้ถูกหรือผิดซึ่งแต่ละประโยค I will give you 10 seconds ให้เวลาเท่าไหร
4: ่
1: 10วินาทีฉะนั้นดูดีๆนะ Ready?
4: Yeah.
1: Ready?
4: Yeah.
1: Ready?
4: Great.
1: Daniel never comes to school by bus. แสดงว่าเด็กต้องดูไปที่ข้อมูลของใคร Daniel. Okay, go. ยกขึ้นมาได้เลยค่ะประโยคนี้เขาบอกว่า Daniel ไม่เคยมาโรงเรียนโดยรถบัสเลยจริงไหม True or false?
4: True.
1: แน่นอนค่ะดูจากตรงนี้เลยใน5วันแดเนียลไม่เคยมาโรงเรียนโดยรถบัสรถโดยสารเลยโอเค Hands down very good Next one number 2 Ready?
4: Yeah
1: จุ๊บแจง always come to school on foot go

0: ทั้ง yes and no ฉะนั้นตอบอะไรดีดูดีๆนะข้อมูลของจุ๊บแจงจุ๊บแจงมาโรงเรียนด้วยการเดินเท้าเสมอเลย 100% ทุกวันใช่ไหมจ๊ะทุกวันเลยไหมจ๊ะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไร false แล้วใครแก้ให้คุณนกไปบ้างถ้าไม่อยากใช้ always ใช้คำว่าอะไรมาบางวันน่ะ
1: often
0: มาบางวันบางครั้ง sometimes เก่งมากโอเคถัดไป number 3 ready เริ่มเสียงแตกกันแล้วนะข้อแรกยังสามัคคีถูกต้องกันหมดใช่ไหมดูดีๆนะถัดไป number 3 Daniel always comes to school on foot โอเค goยังมีเวลาเปลี่ยนใจนะ one time's up หมดเวลาแล้วฉะนั้นแดเนียลเนี่ยมาโรงเรียนโดยการเดินเท้าเสมอเลย 100% จริงไหม
1: จริ ง
0: ข้อนี้ตอบ true ค่ะ true next to number 4จุ๊บแจง never comes to school by bus go โอ้ยมีถูกบ้างผิดบ้างใช่ไหมอ่ะดูข้อมูลของจุ๊บแจงจุ๊บแจงไม่เคยมาโรงเรียนโดยรถบัสเลยจริงไหมจริง true ไหนใคร4ข้อแล้วไม่ผิดเลยไหนใครผิดบ้างประปรายเอาไม่เป็นไรเรามีข้อสุดท้ายฉะนั้นตั้งสติดีๆนะ next to number 5 Daniel and จุ๊บแจง sometimes come to school on foot let's go ทีนี้ต้องดูข้อมูลของทั้ง2คนแล้วนะยังเหลือเวลานะคะ4 3 2 1 time's up หาตอบหลายมากเลยฉะนั้นลองดูข้อมูลให้ดีๆ Daniel and จุ๊บแจง sometime come to school on foot จริงไหมเขาบอกว่า Daniel กับจุ๊บแจงเนี่ยบางครั้งมาโรงเรียนโดยเท้าแต่ปรากฏว่าทำไมแดเนียลมาโรงเรียนโดยเท้าไม่ใช่บางครั้งแต่ทำไมเลยทุกวันประโยคนี้เลยถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดนั่นเองนะคะโอเคไหน who got 5 points ไหนใครได้5เต็มอ้าวมีสติดีมากไหนใครได้4 3 2โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้แก้ตัว We will use worksheet 16 I go to school on foot กิจกรรมนี้มีตารางมากกว่าที่คุณนกให้ดูเมื่อสักครู่นี้อีกฉะนั้นดูดีๆนะ Study the information in the table and the explanations 1 to 5 Write the name of each person in the box givenให้เด็กๆนะศึกษาข้อมูลในตารางนะคะจากนั้นเขียนข้อมูลเขียนชื่อให้ตรงกับที่เด็กๆอ่านนั่นเองโอเค Let's see number one we will do number one together ทำข้อที่หนึ่งพร้อมกันนะอ่านตามนะคะ I always go to school
1: I always go to school
0: on foot
1: on foot
0: ฉันทำไมเลยมาโรงเรียนด้วยการเดินเท้าทำไมเลย always
1: ท
0: ุ
1: กว
0: ั
1: น
0: I never go to school อ่านตามค่ะ I never go to school
1: by bus
0: or by car ฉันเนี่ยทำไมเลย never ไม่เคยมาโรงเรียนด้วยรถบัสรถโดยสารหรือว่ารถยนต์เลยฉะนั้นเจอหรือยังใครที่มีข้อมูลนี้เด็กๆลองเติมด้วยตัวเองก่อนแสดงว่า5วันของเขาเนี่ยมาโรงเรียนด้วยการเดินเท้าเจอหรือยังเอ่ยฉะนั้นข้อที่1ตอบใครคะ ปกป้อง very good ฉะนั้นเหลืออีกกี่ข้อที่เด็กๆจะต้องทำเอง
1: 4
0: ข้อฉะนั้นข้อที่2 3 4และ5ให้เด็กๆลงมือทำด้วยตัวเองนะคะขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่16เรื่อง I go to school on foot นักเรียนศึกษาข้อมูลในตารางและคำอธิบายข้อ1ถึง5จากนั้นเขียนชื่อของแต่ละคนในกล่องที่กำหนดให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยถ้าพร้อมแล้ว let's go

0: โอเค we will check the answers together เมื่อสักครู่ทำข้อ1แปลพร้อมกันแล้วทีนี้ข้อที่2ค่ะอ่านประโยคเองนะคะดูประโยคข้อที่2อ่านเสียงดังฟังชัดนะโอเค ready 1 2 3 I never
1: go to school
0: by car or by motorcycle taxi I always go to school by bus Do you know motorcycle taxi? Do you know taxi?รู้จักรถแท็กซี่ไหมคะแต่อันนี้เป็นรถรับจ้างที่อยู่ในรูปแบบของรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะอ่ะฉะนั้นใครมีข้อมูลตรงกับข้อมูลที่เราอ่านแบบเมื่อสักครู
2: ่
0: ไม่เคยมาโรงเรียนโดยรถหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยแต่มาโรงเรียนด้วยรถบัสนั่นคือมาเลนั่นเอง very good ตรวจคำตอบได้เลยโอเค move to number 3อ่านเสียงดังฟังชัดหันหน้ามาทางนี้จ้า ready let's go 1 3 I sometimes by bus and sometimes by car I never go to school on foot บางครั้งก็มาด้วยรถอะไรก็มาด้วยรถบัสบางครั้งก็มาด้วยรถยนต์แต่ไม่เคยมาโรงเรียนด้วยการเดินเท้าเลยนั่นคือใคร
2: แด
0: เนียล very good แดเนียลตรวจคำตอบให้ตัวเองได้เลยค่ะโอเคถัดไป number 4อ่ะวางปากกาก่อนแล้วอ่านพร้อมกันค่ะ Eyes on me มองมาที่คุณครูนะโอเค ready 1 2 go
2: I always
0: bicycle ต่อค่ะ
2: I never go to school by car or on foot
0: มาโรงเรียนด้วยอะไรเสมอเลยรถจักรยานแต่ไม่เคยมาโรงเรียนด้วยอะไรคะรถยนต์หรือว่าการเดินเท้าเลยนั่นคือใครคือใครนะ
2: เ
0: ก่งโอเค very good เก่งทีนี้ข้อสุดท้ายแล้วขอเสียงดังฟังชัดรวมปานเฮิร์บโอเคขอเสียงดังฟังชัดนะ1 2 3
2: Motorcycle taxi. I never go to school by bus or on foot.
0: 100% ของเขาใน5วันเขาเดินทางด้วยอะไรคะรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาไม่เคยเดินทางด้วยรถบัสหรือการเดินเท้าเลยนั่นคือใคร
2: จุ๊บแจง very good จุ๊บแจง
0: ไหนใครถูกหมดเลยโอเคเยี่ยมมากเลยอ่ะโอเค hands down ค่ะเอามือลงได้ทีนี้กิจกรรมถัดไป let's wrap up คุณโอ๊คอยากทราบว่าเด็กๆในห้องนี้เดินทางมาโรงเรียนอย่างไรและบ่อยแค่ไหนฉะนั้นคุณนกจะถามเด็กๆว่า how do you come to school โอเค say it together how do you come to school
2: how do you come to school
0: ให้เราตอบโดยใช้คำบอกเวลาเหล่านี้ค่ะเช่นคุณนกบอกว่า I always come to school by motorcycle ฮะเด็กๆก็ตอบข้อมูลของตัวเองได้เลยโอเค I will random your numberI think everyone here can speak English, right? ทุกคนพูดได้อยู่แล้วถ้าพูดผิดทำอย่างไรลองใหม่ try again นะคะอ่ะโอเค number 3 who is number 3 โตโต้โตโต้บอกคุณครูนกบอกเพื่อนๆหน่อยว่าโตโต้มาโรงเรียนอย่างไรปกติโตโต้มาโรงเรียนอย่างไรคะ How do you come to schoolได้รถอะไรคะโตโต้ตอบคุณนกเป็นภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวคุณนกช่วยปกติหนูมาโรงเรียนด้วยรถอะไร
3: รถยนต์ครับ
0: รถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ภาษาอังกฤษคือคำว่า buy อะไรนะ buy car ฉะนั้นอ่ะโตโต้ตอบเลยค่ะ I always
3: I always
0: come
3: to
0: school buy อะไรนะ buy car
3: buy car
0: อ่ะทีนี้โตโต้ลองตอบเองอีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: I
0: always
3: come
0: to school
3: by car.
0: Okay, Yamak, Toto, please sit down. Okay, next, I want number 27. 27. Khong Kwan. Khong Kwan, how do you come to school?
4: I always come to school by bus.
0: Okay, okay. Can you say it one more time? ขออีกหนึ่งรอบช้าๆชัดๆนะ
4: I always come to school by bus.
0: ของขวัญมาโรงเรียนอย่างไรคะเพื่อนๆ By bus. Okay, next. Number 14. Who is number 14? เชิญเลยน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธมาโรงเรียนอย่างไรคะ How do you come to school?
5: I always come to school
0: by มาอย่างไร
6: Motorcycle
0: Motorcycle by motorcycle
5: My motorcycle
0: อ่ะทีนี้รวบรวมพลังสติขออีกหนึ่งรอบนะตอบเองนะคะ 1, 2, 3
5: I alwayscome to school
0: by
5: motorcycle
0: โอเคเยี่ยมมากขออีกหนึ่งคนคนสุดท้ายของเราอุ๊ยมีคนอาสาเต็มเลยอ่ะขอได้ยินเสียงลูกอมบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวคนอื่นมาหาคุณนกมาพูดกับคุณนกได้เลยนะลูกอม how do you come to school
7: I alwaysCome to school by ค่ะ
0: ค่ะโอเค very good ลูกอมทีนี้มีบางจุดที่เด็กๆอาจจะลืมออกเสียงคือคำว่าอะไรเด็กๆทราบไหม
8: always
0: ต้องมีเสียงอะไรด้วย s ขออีกหนึ่งรอบ
8: always
0: sometimes ฉะนั้นอย่าลืมออกเสียงตัว s ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของ places around school places around school เป็นสถานที่ที่อยู่ยังไงแล้วรอบๆกับโรงเรียนของเรานั่นเองสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมใบงานที่17ค่ะเรื่อง mind map ใบงานที่18เรื่อง preposition of place ใบงานที่19เรื่อง places around school คุณครูไปทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายพร้อมกับช่วง
9: ฝากไว้ให้คิด Resting and
0: วันนี้ขอเสนอประโยคในทางเรียนค่อนข้างยาวฉะนั้น listen carefully the more that you read the more things you will know ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่เราก็จะทำไมมากเท่านั้นรู้มากเท่านั้น the more that you learn the more places you will go ยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งไปสถานที่ต่างๆได้มากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้มากก็ต้องอ่านมากถ้าใครอยากจะได้ไปสถานที่ที่ไกลๆเราก็ต้องเรียนรู้เยอะๆนั่นเองนะคะฝากไว้กับเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะโอเค that is for today
10: class ready
9: thank you teacher
0: okay enjoy your day see you again next time

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัดเชตุพนตั้งอยู่บริเวณนอกกำแพงเมืองทางด้านทิศใต้ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกวัดสรศักดิ์พุทธศักราช1960กล่าวถึงวัดเชตุพนมีใจความว่าให้นายสังฆการีไปนิมนต์พระมหาเถรเจ้าทะศบวันดีมาขึ้นกุฏิและสานุสิทธิ์ทั้ง7พระองค์นั้นอีกพระสงฆ์ศพสังวาสอันมาถวายพระพรแก่พระมหาเถรเจ้าจึงพ่ออยู่หัวเจ้าทะนิมนต์เข้านุ่มๆกับพระเชตุพนโบราณสถานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีคูน้ำล้อมรอบทั้ง4ด้านอาทิมณฑปจตุรมุขพระสี่อิริยาบถถือเป็นโบราณสถานหลักของวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางลีลาซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกทางด้านทิศตะวันตกเป็นพระพุทธรูปประทับยืนทางด้านทิศเหนือเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งและด้านทิศใต้เป็นพระพุทธรูปนอนหรือสายญาติพระพุทธรูปสี่อิริยาบถนี้ก่อด้วยอิฐและปูนปั้นเจดีย์ทรงมณฑปจตุรมุขก่อด้วยอิฐทำเป็นย่อมุมไม้20ขนาด

เล็กมีหลังคาก่อซ้อนกันเป็นเสาและใช้หินชนวนขนาดใหญ่ทำเป็นเพดานปรากฏร่องรอยของพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยแต่ชำรุดมากแล้วที่ผนังด้านนอกมีลายเขียนดำแสดงลักษณะลายแบบที่ปรากฏบนเครื่องถ้วยจีนเป็นลายพันธุ์พฤกษากำแพงแก้วที่ล้อมมณฑปนี้สร้างจากหินชนวนที่มีขนาดใหญ่

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัดพระแก้วเป็นโบราณสถานสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอยู่กลางเมืองกำแพงเพชรแผนผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำแพงวัดทำด้วยศิลาแรงกลมทั้งท่อนมีเจดีย์ทรงลังกาเป็นประธานของวัดที่ฐานเจดีย์ทำเป็นสิ่งล้อมรอบจำนวน32ตัวใกล้กับเจดีย์ประธานมีวิหารพระ3องค์ประดิษฐานอยู่รอบกำแพงวิหารพระ3องค์ที่วัดพระแก้วจะแบ่งเป็นช่องกระจกเป็นช่องๆประดับปูนปั้นเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์และรูปเสียรเทวดาต่างๆอยู่บนกำแพงวิหารพระ3องค์ประติมากรรมที่ประดับจะเป็นปูนปั้นทั้งหมดวัดช้างรอบเป็นโบราณสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นวัดตั้งอยู่บนเนินสูงสุดในเขตอารัญญิกของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรวัดช้างรอบมีเจดีย์องค์ใหญ่เป็นพระประธานที่ฐานเจดีย์มีรูปช้างทรงเครื่องโผล่ฐานเจนเจดีย์ครึ่งตัวจำนวน68เชือกที่เจดีย์มีทางขึ้นไปลานประทักษิณทั้ง4ด้านบนลานชั้นบนใต้องค์ระฆังมีช่องกระจกมีประติมากรรมดินเผาประดับอยู่ทั่วไปทำเป็นรูปประติมากรรมหงดินเผาเสียรเทวดาดินเผาหน้ายักษ์ดินเผานอกจากนั้นยังมีลวดลายประดับสถาปัตยกรรมเป็นลวดลายต่างๆทำด้วยดินเผาอีกมากมายปัจจุบันลวดลายดินเผาประดับวัดช้างรอบจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณทศนิยมกับทศนิยมแต่จะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนใช่ไหมครับซึ่งทศนิยมเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็นำมาคูณกันแล้วก็เปลี่ยนให้กลับมาอยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองครับแต่ในชั่วโมงนี้เราก็ยังคงเรียนกันนะครับในเรื่องของการคูณทศนิยมกับทศนิยมแต่จะเป็นใช้วิธีในเรื่องของการตั้งคูณนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการตั้งคูณอย่างไรแล้วเราสามารถใช้วิธีการตั้งคูณอื่นที่สามารถทำให้คิดเร็วได้มากกว่าที่จากตัวอย่างที่ครูได้ยกมาหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาดูกันในวันนี้นะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณครับทีนี้ครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนการหาผลคูณของจำนวนนับกับจำนวนนับกับทศนิยมและทศนิยมกับทศนิยมกันก่อนนักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับที่เราเรียนกันไปการคูณจำนวนนับกับทศนิยม1ตำแหน่งสมมุตินะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1
0: ตำแหน่งถูกต้องไหมครับถ้าเป็นจำนวนนับกับทศนิยม2ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเลย2ตำแหน่งใช่ไหมครับอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 2ตำแหน
0: ่งนักเรียนก็ยังจำได้นะครับเกี่ยวกับการคูณจำนวนนับกับทศนิยมแล้วก็ทศนิยมกับทศนิยมที่เราเคยได้เรียนกันไปทีนี้เดี๋ยวเมื่อนักเรียนได้หาผลคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับผลคูณด้วยว่าตำแหน่งของจุดทศนิยมนั้นเป็นอย่างไรนะครับโจทย์นี่เลยนะครับที่ครูยกมาชุดแรกนะครับจะมีอยู่2ชุดชุดที่1นั้นข้อที่1นะครับจะเป็น23คูณ75ต่อไปครับ23คูณ 7.5 2.3 คูณ 75 และสุดท้ายเป็น 2.3 คูณ 7.5 คุณครูถามนักเรียนต้นทางและปลายทางครับนักเรียนคิดว่านักเรียนจำเป็นต้องคิดทั้ง4ข้อเลยไหมครับจำเป็นไม่เอ่ย
1: ไม่
0: จำเป็นถ้านักเรียนสามารถคูณ23กับ75ได้คุณครูเชื่อว่าทั้ง3ข้อที่เหลือนักเรียนก็จะสามารถทำได้ถูกต้องไหมครับอาจจะมองแล้วก็ตอบได้เลยนะครับตอนนี้นักเรียนลองจดโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือทำแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับลงมือได้เลยครับ